0: เลยครับโชคดีทุกท่านนะครับวันนี้ไปแล้วครับ
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

0: วันนี้หลายๆคนน่าจะยังอยู่บนท้องถนนหรือเปล่านะฮะเดินทางกันอยู่นะครับก็ขอให้ขับขี่ระมัดระวังแล้วก็ให้เราอยู่เป็นเพื่อนร่วมทางคุณผู้ฟังในเช้าวันนี้ครับ
1: ค่ะนะคะเมื่อคืนเนี่ยฝนตกหลังจากที่ไม่ได้ตกมาหลายวันอยู่เหมือนกันนะก็ตกใจว่าฝนก็ยังคงมีอยู่แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยค่ะอาจจะต้องเช็คสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยนะคะสำหรับครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะในอาเซียนและทั่วโลกค่ะหลังจากนั้นค่ะ 7:10 นช่วงเจาะลึกอาเซียนนะคะเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีค่ะไปติดตามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะปกติจะคุยกันเรื่องของเมียนมาแต่ในสัปดาห์นี้นะคะจะคุยกันเรื่องของฟ้าใหม่ของศรีลังกานะคะแล้วคุณกฤตก็จะมีของฝากของรางวัลมาฝากกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาติดตามได้ในช่วง 7:10 โดยประมาณค่ะอาจารย์เจตคะก่อนที่เราได้ไปคุยกับคุณโบค่ะเห็นว่ากำลังจะพูดถึงเวียดนามใช่ไหมคะคุณกฤตอาจารย์เจต
0: โอเคครับมาที่เวียดนามนะครับมีจริงๆแล้วมันสืบเนื่องมาจากที่คุณลิซ่าเนี่ยเล่าถึงเรื่องของโอซาก้าเนาะว่ากำลังมีการวางแผนใช้โอซาก้าเนี่ยเป็นนครหลวงแห่งที่2ของญี่ปุ่นนะครับโดยการเอางั้นคือมันคือการยกระดับนะโอซาก้าขึ้นมาเป็นเมืองที่พิเศษนะฮะทางเวียดนามเองก็มีเมืองที่กำลังจะได้รับการยกระดับขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับชื่อว่าบัคนินนะครับจากทางvietnam.vn นะครับสำนักข่าวทางเวียดนามนะบอกว่า Bucknin takes another important step on its journey to becoming a centrally governed city นะครับก็เป็นข่าวที่น่าสนใจนะสำหรับความเคลื่อนไหวนี้นะครับของทางเวียดนามนะครับเมือง Bucknin นะครับกำลังจะกลายเป็นนครที่ขึ้นตรงกับรัฐบาลกลางนะครับเป็นศูนย์กลางซิลิคอนดักเตอร์และ AI ของประเทศคือการที่คุณสามารถที่จะมาอยู่ภายใต้รัฐบาลกลางได้เนี่ยมันจะทำให้มีนโยบายเหมือนเป็นแซนด์บ็อกซ์เนาะนะครับเป็นเขตปกครองเดิมเนี่ยนะครับเป็นเขตปกครองนะครับก็จะขึ้นมานะครับแล้วก็ตอนนี้ได้รับการอนุมัติโดยPolice Bureauแล้วนะครับคณะกรรมการเมืองนะครับหลังจากที่กรมการเมืองนะครับหรือว่าคณะกรรมการเมืองเนี่ยพิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการพรรคประจำจังหวัดบัคนิงที่ขอความเห็นชอบในการยกระดับจังหวัดนะครับให้เป็นเมืองที่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลางโดยข้อสรุปนี้นะครับกำหนดให้เมืองแห่งนี้เนี่ยพัฒนาเป็นเมืองสีเขียวเมืองอัจฉริยะเมืองสมัยใหม่แล้วก็เป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองควบคู่ไปกับการอนุรักษ์อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองนะครับซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในแหล่งวัฒนธรรมสำคัญของเวียดนามเหนือนะครับโดยทางเศรษฐกิจนะครับทางPolice Bureauเนี่ยก็เน้นย้ำว่าการพัฒนาบัคนิงเนี่ยนะครับต้องดำเนินการควบคู่ไปกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะฮะแล้วก็จะมีการวางเป้าให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์นะครับมุ่งเน้นไปที่เซมิคอนดักเตอร์การผลิตชิปนะครับปัญญาประดิษฐ์นะครับแล้วก็จะเป็นศูนย์กลางของประเทศและภูมิภาคนะครับแล้วก็จะมีการจัดการเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นถนนนะครับระบบรางนะครับแล้วก็จะพัฒนาเรื่องความสมดุลนะฮะกับวิถีชีวิตการใช้ชีวิตของผู้คนด้วยนะครับปัจจุบันนะฮะอันนี้ก็ตอนนี้นะครับเขามีเมืองที่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลาง centrally governed cities เนี่ยมีฮานอยไฮฟองเวดานางตงไนโฮจิมินห์เกินเธอนะครับและก่อนหน้านี้นะครับเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับกรมการเมืองก็เห็นชอบในการจัดตั้งนครกวางหนิงขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลางเช่นเดียวกันอันนี้ก็คือจะเห็นได้ว่าเวียดนามเนี่ยขยับในเรื่องของระบบบริหารประเทศเนี่ยยกใหญ่มาทีนึงแล้วนะคือนอกจากจะมีการพัฒนาเมืองที่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลางแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีการลดนะฮะเรียกว่าลดจังหวัดคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะมีจังหวัดเยอะใช่ไหมครับเขาก็พยายามจะลดสตรีมไลน์นะครับให้การบริหารจัดการมีความทำมาทะแมงมากขึ้นนะครับลดความคือลีนอะลีนระบบบริหารของเขาอะซึ่งอันเนี้ยถือว่าน่าสนใจมากนะครับคือเขาไปจัดการเรื่องของการบริหารส่วนท้องถิ่นด้วยในขณะที่การบริหารส่วนท้องถิ่นของเราเนี่ยเพิ่งจะมีข่าวเฉาคุณลิซ่าได้ติดตามไหมฮะเพิ่งจะมีการเรื่องสอบเรื่องโกงผลสอบเนี่ยนะครับมันก็นะอาจเป็นไงก็แล้วแต่นะครับวันอาทิตย์นี้นะครับชาวกทมและชาวพัทยาอย่าลืมไปเลือกตั้งผู้ว่านะครับเป็นการปกครองในลักษณะพิเศษนะครับกทมกับพัทยาเท่านั้นที่ได้เลือกนะครับก็ไปใช้สิทธิ์กันด้วยนะครับ
1: นะคะ ก็จะเห็นได้ว่าเวียดนามเนี่ยยังคง

0: มีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างที่จะเยอะและรวดเร็วด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจังหวัดอย่างที่อาจารย์เจตบอกไปนะคะที่มีการควบรวมแล้วก็มีการลดจำนวนจังหวัดเพื่อที่จะได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะแล้วก็การหันไปสู่ดิจิทัลของเวียดนามด้วยก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่เวียดนามพยายามผลักดันณตอนนี้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งประเทศเลยที่หลายประเทศในแถบนี้อาจจะดูเป็นตัวอย่างนะคะทางด้านนะ
1: ตอนนี้นี่หลายๆคนต้องหันมาดูเวียดนามนะไทยเราด้วยนะอาจจะต้องไปดูงานเวียดนามนะคุณลิซ่าก่อนที่จะไปข่าวอื่นแล้วก็พูดคุยกับคุณกฤษนะครับมี breaking news เข้ามานะครับเมื่อประมาณ30นาทีที่ผ่านมานี่เองนะครับแผ่นดินไหวขนาด 7.1 นะฮะที่เวเนซุเอลาโอ้เช้าวันนี้นี่เกิดอะไรขึ้นนะครับจาก BBC ครับ magnitude 7.1 earthquake rocked Venezuela as building shake in Caracas นะครับขนาด 7.1 นะครับแล้วก็ลึกไม่มากด้วยนะครับความลึกเนี่ยอยู่ประมาณ 13.2 กิโลเมตรนะครับจากพื้นดินนะครับส่งผลให้หลายๆเมืองนะครับในเมืองหลวงนะคือกรุงคารากัสเนี่ยตึกเช็คเลยนะครับแล้วก็ยังส่งผลไปถึงประเทศข้างเคียงอย่างโคลอมเบียนะครับก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวต้องไปติดตามนะครับมีการประกาศสึนามิด้วยนะครับใน British Virgin Islands นะครับแล้วก็ปาโตริโกครับเดี๋ยวต้องไปติดตามความเคลื่อนไหวกันต่อนะกับแผ่นดินไหวนะ3จุดติดกันเลยนะครับตั้งแต่เมื่อคืนที่แคลิฟอร์เนียเช้านี้นะครับที่อิวาเตะที่ญี่ปุ่นแล้วก็เนี่ยครับ30นาทีที่ผ่านมานี่เองที่เวเนซุเอลาครับ
0: โอ้นะคะฟังดูแล้วรู้สึกโลกเราเป็นอะไรนะทำไมถึงเป็นขนาดนี้นะคะทำไมถึงรวนได้ขนาดนี้แล้วก็เกิดภัยพิบัติแบบนี้ได้นะคะมาอัปเดตข่าวสารนะคะเพิ่มเติมนะคะมาดูเรื่องของความคืบหน้าของเรือแล้วก็คนนะลูกเรือที่ติดอยู่ในช่องแคบฮอร์มูซค่ะตอนนี้เนี่ยค่ะก็มีแผนนะคะปฏิบัติการเพื่อที่จะช่วยเหลือนะคะลูกเรือก็เป็นโครงการใหญ่เลยนะคะลูกเรือมากกว่า 11,000 คนตอนนี้เนี่ยยังติดค้างอยู่ในอ่าวเปอร์เซียนะคะตอนนี้เนี่ยทาง International Maritime Organization หรือ IMO นะคะก็เป็นองค์การทางทะเลระหว่างประเทศก็มีการเปิดเผยแผนการใหญ่นะคะที่จะทำให้สามารถเดินเรือนะออกจากพื้นที่ช่องแคบฮอร์มูซได้อย่างปลอดภัยนะคะภายใต้ความร่วมมือแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากทั้งประเทศอิหร่านโอมานสหรัฐอเมริการวมถึงรัฐชายฝั่งอื่นๆในภูมิภาคแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมเดินเรืออีกด้วยนะคะโดยวิกฤตการณ์ครั้งนี้เนี่ยเริ่มขึ้นถ้าจำได้ก็คือวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะหลังจากที่สหรัฐอเมริกาและอิสราเอลได้เปิดฉากโจมตีอิหร่านส่งผลให้เรือบรรทุกน้ำมันแล้วก็เรือสินค้าจำนวนมากไม่สามารถเดินทางผ่านน่านน้ำแถบนี้ได้นะคะจนกลายเป็นการติดค้างครั้งประวัติศาสตร์ซึ่งทางด้านของArsenio Dominguez นะคะเป็นเลขาธิการขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศเขาระบุว่าขณะนี้เนี่ยทางองค์กรได้รับหลักประกันด้านความปลอดภัยที่จำเป็นทั้งหมดแล้วนะคะแล้วก็ได้ตรวจสอบเงื่อนไขในการเดินเรืออย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อที่จะรองรับปฏิบัติการอพยพในครั้งนี้นะคะสำหรับการดำเนินการอพยพนะคะกองทัพเรือโอมานได้ออกแถลงการชี้แจงว่าเรือทั้งหมดเนี่ยจะทยอยเดินทางออกจากพื้นที่เป็นลำดับขั้นตอนไปนะคะโดยจะเปลี่ยนไปใช้เส้นทางเดินเรือชั่วคราว2เส้นเนื่องจากเส้นทางเดินเรือเดิมเนี่ยที่เคยใช้ก่อนเกิดสงครามตามระบบการจัดการจราจรทางเรือนะคะหรือ Traffic Separation Scheme นั้นยังคงเป็นพื้นที่ที่อันตรายอยู่ไม่ปลอดภัยต่อการเดินเรือในขณะนี้นะคะสาเหตุสำคัญก็คือมาจากการที่อิหร่านเนี่ยได้วางทุ่นระเบิดเอาไว้ในหลายส่วนของช่องแคบฮอร์มูซนะคะตามรายงานของมาร์โกรูบิโอรัฐมนตรีว่าต่างประเทศของสหรัฐอเมริกานะคะก็เพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เนี่ยแผนการอพยพจึงกำหนดให้เรือสินค้าแล้วก็เรือบรรทุกน้ำมันนะคะเปลี่ยนไปใช้เส้นทางชั่วคราวที่อยู่ทางตอนใต้และเหนือของระบบการจัดการจราจรทางเรือเดิมนะคะโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะทำการติดต่อประสานงานไปยังแต่ละเรือนะคะแต่ละลำแล้วก็แจ้งคำสั่งในการออกเดินทางรวมถึงกำหนดวันที่แน่นอนในการล่องเรือผ่านช่องแคบได้นะคะซึ่งความคืบหน้าตรงนี้เนี่ยก็มาแน่นอนนะหลังจากที่มีความคืบหน้าเรื่องของ MOU ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะคะก็ต้องติดตามดูต่อไปนะคะแต่ว่าคือหลังจากที่มีการประกาศ MOU แล้วเนี่ยก็เห็นได้ชัดว่ามีความคืบหน้านะเรื่องของการเดินเรือนะคะจำนวนจากบริษัทที่ชื่อว่าเคเปอร์นะคะเป็นบริษัทที่ให้บริ

0: การติดตามเรือนะคะเขาก็มีการประกาศออกมาว่าจำนวนเรือที่เดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้เพิ่มขึ้นจาก32ลำในช่วงกลางเดือนมาเป็น93ลำในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซอีกอย่างน้อย39ลำในวันจันทร์ซึ่งหากเปรียบเทียบกับช่วงก่อนสงครามนั้นยังถือว่าไม่ได้ 100% แน่นอนนะคะแต่ว่าก็มีความคืบหน้าแล้วก็หวังว่าการอพยพครั้งใหญ่ครั้งนี้นะคะจะสามารถช่วยลูกเรือนับหมื่นคนได้นะคะในเวลาอันใกล้นี้ค่ะ
1: ครับนะก็เป็นหมื่นเลยนะฮะ
0: ใช่ค่ะที่ติดอยู่ตรงนั้นไปไหนไม่ได้อันตรายมากๆเลยนะคะก็เลยกลายเป็นว่าติดอยู่กับที่นี่แหละค่ะ
1: ครับก็หวังว่าปฏิบัติการนี้นะครับจะสำเร็จโดยเร็วนะครับหลังจากที่สหรัฐกับอิหร่านสามารถจะบรรลุข้อตกลงกันได้แล้วนะครับอ่ะไปพักกันสักครู่นะช่วงหน้าเดี๋ยวเราไปอัปเดตจากทางศรีลังกากันกับคุณกฤษครับ
2: คำว่าแปะเทียฟังดูเหมือนเรื่องธรรมดาใช่ไหมครับอยากให้ลูกได้เรียนโรงเรียนดีก็ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษบ้างแต่คำถามสำคัญคือแบบนี้ยุติธรรมกับเด็กทุกคนจริงหรือแปะเทียคือการจ่ายเงินนอกระบบเพื่อซื้อโอกาสหากเด็กเรียนเก่งแต่ทุนน้อยต้องแพ้ให้แก่คนที่มีเงินจ่ายนี่คือการทำลายความยุติธรรมตั้งแต่ต้นทางและเงินเหล่านี้มักไปถึงผู้มีอำนาจสำนักงานปปช.จึงต้องเข้าตรวจสอบทั้งข้อเท็จจริงและเส้นทางการเงินปัญหานี้กำลังปลูกฝังความเชื่อผิดๆให้เด็กว่าเงินสำคัญกว่าความสามารถหากคุณถูกเรียกรับค่าแปะเทียลองถามตัวเองว่าเราอยากให้ลูกโตในระบบแบบนี้จริงไหมการไม่ยอมรับคือจุดเริ่มต้นของระบบที่โปร่งใสหากพบเห็นความไม่ยุติธรรมแจ้งสำนักงานปปช.หรือโทรศูนย์ข้อมูลปปช.1205ได้ทันทีครับสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: ันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะในช่วงนี้ช่วงเจาะลึกอาเซียนค่ะเดี๋ยวไปพูดคุยกับคุณกฤตอึ้งทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะเรื่องฟ้าใหม่ของศรีลังกาค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
2: สวัสดีค่ะคุณ
4: กฤต
5: ค่ะสวัสดีครับทั้งสองท่านสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยครับ
4: ครับไม่ได้อยู่ที่บ้านแน่ๆจ
5: ำได้ครับวันนี้อยู่สิงคโปร์
4: เราว่าอยู่ศรีลังกาไหมครับเนี่ย
5: อยู่สิงคโปร์ครับวันน
4: ี้อยู่สิงคโปร์แล้วต้องคุยเรื่องศรีลังกาครับ
5: กลับมาจากศรีลังกาแล้วอีกวันนึงก็ต้องบินมาสิงคโปร์
4: โอ้ไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเลยนะฮะ
5: ก็วันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องศรีลังกาก่อนอื่นต้องเอาชาซีลอนมาฝาก
4: นะแน่นอนครับ
2: นะครับนะคะมีคำถามว่าอะไรคะในสัปดาห์นี
5: ้ครับผมคำถามคือประเทศศรีลังกาเนี่ยมีประชากรน้อยกว่าประเทศไทยเนี่ยเรา3เท่าทีเดียวนะครับแล้วก็แต่อยากจะทราบว่าพื้นที่ของประเทศศรีลังกาเนี่ยน้อยกว่าประเทศไทยสักกี่เท่านะครับก็ A ก็6เท่า B ก็8เท่าครับ
2: นะคะขออนุญาตทวนคำถามแล้วก็พูดถึงกฎกติกาในการร่วมสนุกนะคะสำหรับคำถามค่ะนะคะประเทศศรีลังกานะคะมีประชากรน้อยกว่าไทย3เท่าในขณะที่พื้นที่เล็กกว่าไทยกี่เท่านะคะ A คือเล็กกว่า6เท่า B เล็กกว่า8เท่านะคะวันนี้มี3รางวัลด้วยกันนะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกนะคะสามารถที่จะตอบคำถามเข้ามาทาง SMS นะคะ SMS เท่านั้นเลยนะคะเบอร์4689399นะคะ4689399นะคะตอบ A หรือบีมาพร้อมชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ค่ะเดี๋ยวเราจะสุ่มเลือกผู้โชคดีที่ตอบถูกนะคะ3รางวัลในสัปดาห์นี้ค่ะ
5: ครับก่อนที่จะมาคุยกันถึงฟ้าใหม่นะครับที่ศรีลังกาเนี่ยเราคงทุกคนคงทราบดีว่าประเทศศรีลังกาเนี่ยเป็นประเทศพุทธศาสนาเหมือนกับประเทศไทยเรานะครับแล้วก็มีธรรมชาติที่สวยงามมากๆมีภูเขามีที่อุดมสมบูรณ์มากนะ

0: ครับแล้วก็เป็นที่แหล่งปลูกชาซีลอนที่นำมาฝากนี่นะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เป็นสินค้าขึ้นชื่อของประเทศศรีลังกาเลยนะครับแล้วก็แต่ตอนนี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดจากประเทศที่มีตาการรู้หนังสือเนี่ยสูงที่สุดก็ว่าได้นะครับเป็นอันดับของประเทศเอเชียใต้นะครับตรงนั้นประเทศศรีลังกาเนี่ยนับว่าเป็นประเทศที่มีการศึกษาดีแต่ทำไมเศรษฐกิจถึงพังลงง่าย
2: ๆครับ
0: ก็อยากจะมาเล่าเรื่องของการพังของเศรษฐกิจก่อนดีกว่าสักนิดนะครับก็คือศรีลังกานี่มีปัญหาเรื่องของปัญหาของการขาดดุล2ทางเลยนะครับเป็นดูอัลเลยล่ะนะครับก็คือ1ก็คือขาดดุลการค้ากับขาดดุลงบการของเงินทุนสำรองระหว่างประเทศนะครับ
2: ครับ
0: ทำให้ประเทศศรีลังกาเนี่ยมีปัญหาเยอะมากนะครับแล้วก็ถึงขั้นออกมาเดินขบวนประท้วงนะประธานาธิบดีกัวตาบายาราชปักษาที่เคยบริหารประเทศอยู่ช่วงยาวทีเดียวเพราะตระกูลราชปักษาเนี่ยเป็นที่รู้กันว่าเป็นตระกูลที่บริหารประเทศนะครับด้วยนโยบายประชานิยมนะครับแล้วก็ทำให้เกิดปัญหากันเกิดขึ้นนะครับก็เรียกว่าปัญหาเหล่านี้มันทำให้ประเทศศรีลังกาเนี่ยเข้าไปสู่มุมมืดนะครับพาประเทศกำลังศรีลังกาเข้าไปสู่มุมมืดเลยทีเดียวนโยบายของเขาก็คือแรกๆก็คือว่าเขาจะเริ่มป้อนของป้อนนู่นป้อนนี่ให้กับประชาชนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดภาษีนะแวดเนี่ยจากเดิมนี่ 15% ลงมาเหลือ 8% นะครับแล้วก็เพื่อที่จะเอาใจประชาชนเพื่อที่จะให้ประชาชนคิดว่าสินค้าจะถูกลงอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแล้วก็ทำให้มีปัญหามากจนข้าราชการเงินทุนสำรองระหว่างเงินทุนสำรองเงินตาต่างประเทศนี่มันไม่มีนะครับแล้วก็เงินที่จะไปจ่ายเงินเดือนราชการข้าราชการก็ไม่มีนะการไปพัฒนาประเทศก็ไม่มีต้องกู้เงินจากต่างประเทศก็พูดง่ายๆก็คือถังแตกนั่นแหละครับแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาใหญ่นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือนโยบายเกษตรอินทรีย์ 100% นะครับแบบหักดิบเลยนะครับในปี2021เนี่ยท่านราชปักษาก็ประกาศตู้มาไปบอกว่าห้ามใช้ปุ๋ยเคมีทั่วประเทศนะครับจะทำให้ชาซีลอนเนี่ยเป็นชาออร์แกนิกนะครับทำให้ผลผลิตนี่ลดลง 50% ทีเดียวนะครับอันนี้ก็ข้าวที่เคยปลูกได้ก็จากเดิมนี่ต้องบอกว่าศรีลังกาเป็นประเทศที่ปลูกข้าวทานเองนะครับแล้วก็ปรากฏว่าก็ไม่พอก็ต้องควักเงินออกมาไปซื้อข้าวจากต่างประเทศเข้ามาทางของคนในชาติเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่นโยบายที่มาฟังแล้วดูดีฟังแล้วน่ารัก
2: ฟังแล้วดูดีใช่
0: ดูเหมือนรักโลกอะไรต่างๆแต่จริงๆแล้วนี่มันขัดต่อทางเศรษฐศาสตร์โดยสิ้นเชิงนะครับทำให้การเอาใจเพื่อคะแนนเสียงเฉพาะหน้าเนี่ยสุดท้ายก็คือยาพิษเคลือบด้วยน้ำตาลนั่นเองนะครับผมว่ามันก็ทำให้มีปัญหาเยอะมากทีเดียวนะครับจนกระทั่งต่อมาก็มีการประท้วงนะเดินขบวนกันแล้วก็ล้มรัฐบาลนะครับแล้วก็ทำให้เปลี่ยนมีการเลือกตั้งใหม่ถ้าจำกันได้ในปี2024เนี่ยมีการบุกเข้าไปเผาจวนนะท่านประธานาธิบดี
2: ใช่ครับเป็นข่าวใหญ่เลย
0: ข่าวใหญ่เลยใช่ครับอันนั้นก็คือเป็นที่มาของเศรษฐกิจตกต่ำสุดๆแล้วก็เกิดวิกฤตของชาตินะครับเพราะหลังจากนั้นมาก็เป็นวิกฤตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับในปี2021เนี่ยรัฐบาลช่วงนั้นเนี่ยก็พยายามจะตึงเงินตาต่างประเทศนะครับไอ้ตึงตังแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศนะให้อยู่ที่200รูปีต่อ1 US ดอลลาร์นะครับรัฐบาลของท่านราชปักษานี่ก็มีการเอาเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ยออกไปนะครับไปแก้ไขปัญหาก็คือเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยก็เป็นที่ทราบกันดีว่ารัฐบาลเริ่มถังแตกและเงินรูปีก็เริ่มจะอ่อนค่าสินค้ามันต้องแพงขึ้นข้าวของก็จะแพงขึ้นดังนั้นเนี่ยรัฐบาลของท่านราชปักษาก็เทเลยครับเทหน้าตักเลยนะเอามาดันไม่ให้ค่าเงินเนี่ยอ่อนค่าจาก200รูปีต่อ1ยูเอสดอลลาร์ถ้าจำกันได้คนที่เคยไปไหว้พระก็คงจะจำกันได้นะครับว่าเงินบาทเนี่ย1

ไม่80สตางค์เนี่ยนะครับบาท80ตังค์เนี่ยถึงจะแลกได้100รูปีในยุคนั้นนะครับแต่ตอนหลังมามันไม่ได้แล้วนะครับก็ต้องปล่อยเพราะมันก็เหมือนกับธนูเนี่ยโดนง้างขึ้นไปแล้วก็จนคันธนูขาดนะครับอันคันธนูหักธนูก็พุ่งพวดออกไปนะครับทำให้สิราคาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราเนี่ยมันตกไปอยู่ที่ประมาณ360จ๊ะรูปีต่อ1 US ดอลลาร์นะครับแล้วก็ที่หนักๆมากๆเนี่ยทำให้เงินออมต่อของประชาชนเนี่ยมันด้อยค่าลงไปเกือบครึ่งนึงนะครับแล้วก็ค่าน้ำมันก็ราคาก็พุ่งสูงขึ้นด้วยนะครับแล้วยิ่งมาเจอเอาปัญหาวิกฤตของการสงครามนะยูเครนกับรัสเซียนะซึ่งเป็นพี่ใหญ่ในแถบนั้นนะครับก็ทำให้มีปัญหาเยอะทีเดียวแล้วต้องมาต่อด้วยสงครามตะวันออกกลางด้วยเนี่ยศรีลังกาก็ดูไม่จืดเลยนะครับนะครับเพราะงั้นเนี่ย เรื่องนี้ก็พอได้รัฐบาลใหม่ปุ๊บอ้าวรัฐบาลใหม่ที่ได้มาเนี่ยก็คือท่านอนุรักษ์กุมารานะครับอันนี้อนุรักษ์กุมารานี่เป็นประธานาธิบดีที่เป็นเรียกว่าฝ่ายซ้ายจัดนะครับเรียกว่าไม่เอาเลยละเรียกเหมือนกับเขาจะเอาแต่เหมือนเลนินมั่งคอมมิวนิสต์มั่งอย่างนั้นนะครับทำให้จะออกมาหาเสียงก็อีหลอบเดิมนะครับเราจะต้องฉีกเงินสัญญา IMF ที่ทางท่านราชปักษานี่ไปขอกู้เงิน IMF มาเพื่ออุดหนุนให้กับประเทศชาติเนี่ยนะครับก็พยายามใช้นโยบายที่มอมเมาประชาชนนะก็ว่าได้นะครับทำให้เกิดปัญหาเยอะนะครับแล้วก็มาเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าสุดท้ายมาพอได้เป็นรัฐบาลเข้าจริงเนี่ยทางประธานาธิบดีอนุรักษ์กุมาราเนี่ยเข้ามาบริหารประเทศในปลายปีของปี2024นะในตอนนั้นก็เรียกว่าทำอะไรก็ไม่เป็นนะครับก็เพราะว่าเป็นฝ่ายแสวงซ้ายมาแต่กำเนิดก็คือเป็นแล้วก็เป็นฝั่งของอะไรฝ่ายค้านนะครับอาชีพก็ต้องบอกว่าอย่างนี้พอเข้ากระโดดเข้าไปบริหารประเทศจริงๆเข้าก็ทุกอย่างก็ต้องบอกว่าอยู่กำลังรอนโยบายกำลังปรับปรุงกำลังจะเตรียมตัวอะไรต่างๆก็อ้างไปเรื่อยไปนะครับตอนนี้ก็คือแต่ตอนนี้ก็เริ่มรู้แล้วว่าบริหารรู้ความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่ง่ายอย่างที่คิดเหมือนไม่ง่ายอย่างที่ตอนหาเสียงดังนั้นเนี่ยก็มาดูว่าจะต้องทำยังไงให้ประเทศเนี่ยมันเกิดฟ้าใหม่เกิดขึ้นนะครับต้องเป็นฟ้าใหม่จริงนะครับไม่ใช่ฟ้าใหม่แบบประเภทอะไรเหมือนเอาใจประชาชนอีกต่อไปนะครับเพราะงั้นเนี่ยรัฐบาลของท่านอนุรักษ์กุมารานี่ก็กระโดดเข้ามาปุ๊บนี่ก็ต้องสุดท้ายมาก็ต้องยอมรับความเป็นจริงก็คือต้องเลิกดื้อนะครับต้องเดินหน้าเข้าสู่การจับมือกับ IMF แล้วก็ฉีกไอ้เรื่องฉีกสัญญาตอนหาเสียงไว้ต้องระงับละนะครับแล้วก็มาปฏิรูปโครงสร้างหนี้ใหม่นะครับแล้วก็ทำให้เมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยครับไตรมาสแรกนี่ก็ประกาศตูงออกมาว่าGDP เนี่ยเป็นบวกแล้ว 5.1 ละแล้วก็เงินเฟ้อก็จากเดิมเนี่ยมันจิตกระโดดขึ้นไปถึง 70% ในช่วงที่ค่าเงินตกนะครับตอนนี้ก็เงินเฟ้อก็เหลือประมาณ 5% เท่านั้นนะครับแล้วก็อีกการหนึ่งก็คือเงินทุนสำรองระหว่างประเทศตอนนี้ก็เริ่มจะกลับมาดีขึ้นนะครับมีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศละ 7,000 กว่าล้านละนะครับทีนี้อีกนโยบายหนึ่งที่เห็นชัดที่มองว่าเออมันน่าจะเป็นไปได้นะก็คือการปราบคอร์รัปชันนะครับก็ไปยึดเอาเงินของข้าราชการที่ตั้งแต่ยุคของท่านราชปักษาบริหารประเทศอยู่เนี่ยเงินที่คอร์รัปชันไปเนี่ยยึดเข้าสู่โครงคลังแล้วก็มาบริหารจัดการทรัพย์สินตรงนั้นนะให้จากการยึดคืนจากนักการเมืองทั้งหลายเนี่ยนะครับแล้วก็ข้าราชการทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ประกาศออกมาตูมเลยว่าตั้งแต่นี้ต่อไปศรีลังกาจะต้องเป็นคลีนคันที่ก็คือว่าจะไม่มีการคอร์รัปชันแล้วนะครับข้าราชการคนไหนคอร์รัปชันก็ต้องโดนฟันหัวละนะครับนั่นก็คือเป็นความหวังใหม่ที่มันจะเกิดฟ้าใหม่เกิดขึ้นนะครับแล้วอีกอันนึงก็คือการถอยนโยบายที่เคยหาเสียงไว้หลายๆนโยบายทีเดียวนะครับก็พยายามที่จะถอยนะครับเพราะอย่างเช่นว่านโยบายการจัดเก็บภาษีจาก

0: ผู้ประกอบการคือเขามองง่ายๆนะครับแรกๆเลยก็บอกว่าจะต้องให้เลิกเก็บภาษีจากคนจนนะครับไปเก็บแต่เฉพาะคนรวยเอาคนเก่งคนรวยคนได้หาเงินได้เยอะเนี่ยก็จะต้องเสียภาษีเยอะแต่มันเยอะโดยก้าวกระโดดเนี่ยฮะแล้วก็ต่างคนต่างหนีละนะครับพวกคนที่มีความรู้พวกหมอพวกพยาบาลหรือว่าคนที่มีความรู้ในต่างๆนี่ก็หนีนะไปอยู่ออสเตรเลียกันบ้างไปอยู่ยุโรปกันบ้างนะครับแล้วก็เหลือแต่คนที่มันจนนะครับเพราะว่าทุกคนก็ต้องรออย่างเดียวแล้วคนเก่งเนี่ยโดนทำโทษคนไม่เก่งเนี่ยคนที่ความรู้เท่าไม่เท่าทันเขาเนี่ยก็รอรับเงินจากรัฐบาลไปในยุคของวันท่านราชปรักษานะครับตอนนี้ก็เริ่มกลับมาแล้วก็เริ่มกลับมาดูดีขึ้นนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือนโยบายการขาดดุลของขาดทุนของรัฐวิสาหกิจทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับต้องเป็นที่ทราบกันดีว่าไอ้พวกน้ำประปาพลังงานหรือว่าสายการบินหรืออะไรต่างที่เป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยในอดีตคือเป็นแหล่งนะครับในการที่จะให้กลุ่มของนักการเมืองเนี่ยเข้าไปแฝงตัวอยู่ในนั้นแล้วก็ไปกินเก็บกินกันตรงนั้นนะครับตอนนี้ก็มาทางประธานาธิบดีอนุรักษ์มาลาเนี่ยก็เข้ามาปุ๊บก็ท่านก็พยายามที่จะจับแปรรูปนะครับรัฐวิสาหกิจเหล่านั้นเนี่ยให้มันเป็นมหาชนไปนะครับแล้วก็ทำให้พวกกลุ่มของพลังงานเนี่ยนะครับก็มีการผ่าตัดอย่างรุนแรงนะครับก็คือจะจับให้พลังงานต่างๆเนี่ยให้มันปรับตัวปรับราคาเนี่ยให้สะท้อนกับต้นทุนจริงนะครับเพื่อที่ไม่ให้เป็นแหล่งของการสูบลุ้นเสื้อเนื้อของประชาชนเนี่ยแล้วก็เอามาเสพสุขกันเองนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ฟ้าใหม่มันเริ่มมองเห็นแล้วนะครับก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีคิดว่า อีกปี2ปีก็คงจะได้เห็นนะฟื้นการฟื้นตัวของศรีลังกากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับจากการที่จะยอมรับความจริงว่าเงินที่เกิดขึ้นจากการที่จะเอาประชานิยมมาหลอกล่อประชาชนเนี่ยสุดท้ายมาแล้วเนี่ยประชาชนนั่นแหละครับที่ได้รับของฟรีไปเนี่ยมันไม่มีในที่จริงในโลกหรอกนโยบายอย่างนั้นนะสุดท้ายนะก็ต้องมาเป็นนี่เป็นสิทธ
1: ิ์
0: ไปตามกันไปนะ
1: ครับ
2: ถึงเวลาเฉลยแล้วค่ะคุณกฤษขา
0: ครับผมครับก็มากกว่าน้อยกว่าประเทศไทยใน8เท่าเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามื้อพื้นที่ไทยเนี่ย 500,000 กว่าตารางกิโลเมตรในส่วนของศรีลังกานี้มีแค่ 60,000 ตารางกิโลเมตรแต่ว่าประชากรเขาน้อยกว่าของเราแค่ประมาณ3เท่าแค่นั้นเองนะครับ
2: โอเคค่ะเพราะฉะนั้น B คือคำตอบที่ถูกต้องนะคะ8เท่านะคะเช้านี้ต้องขอบคุณคุณกฤตมากๆเลยนะคะขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยค่ะ
0: ครับครับสวัสดีครับ
1: ครับ
2: สวัสดีค่ะคุณกฤตอึ้งวิทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะเจอกันในรายการ Good Morning ASEAN ทุกๆวันพฤหัสบดีแบบนี้ละค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการ Good Morning ASEAN กันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเราสองคนลาไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 11:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่25 มิถุนายน 2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะขอเริ่มกันที่ข่าวนี้กันก่อนเลยนะคะในหลวงและพระราชินีเสด็จเยือนฝรั่งเศส28 มิถุนายนเป็นพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะในหลวงพระราชินีเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการ28 มิถุนายนถึง 2 กรกฎาคมฉลอง170 ปีสัมพันธ์ทางการทูตของ2 ประเทศส่วนหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะมีภาพพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยมการฝึกกำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ณกองเรือเล็กกรมการขนส่งทหารเรือเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครค่ะ
1: ครับในขณะที่หน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนนะครับมีภาพเป็นดอกกุหลาบนะครับคุณฟังครับภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อกุหลาบสายพันธุ์ใหม่ว่าควีนสุธิดาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบ3 มิถุนายน 2569เมื่อวันที่24 มิถุนายนนะครับถ้าท่านใดฟังผ่านทาง Facebook นะครับก็จะเห็นภาพนะครับเป็นภาพกุหลาบนะครับชื่อสายพันธุ์ใหม่ว่าควีนสุธิดาครับก็มีประเด็นเกี่ยวกับการทุจริตปมข้อสอบท้องถิ่นนะครับเป็นพาดหัวใหญ่หลายฉบับเลยเช้าวันนี้นะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ชี้แจงกรณีกระแสข่าวการสั่งยกเลิกผลสอบข้าราชการท้องถิ่นล็อตที่มีปัญหานะครับโดยขอความร่วมมือสื่อมวลชนอย่าพาดหัวข่าวในประเด็นที่ตกใจยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้สั่งยกเลิกแบบเหมาเข่งทั้งหมดแต่ว่าจะสั่งให้เป็นโมฆะเฉพาะผู้ที่พบพยานหลักฐานว่ามีการทุจริตหรือว่าแก้ไขข้อสอบจริงเท่านั้นโดยใช้แนวทางตามทฤษฎีผลไม้พิษหากบุคคลใดเข้ามาดำรงตำแหน่งด้วยกระบวนการที่ไม่ถูกต้องก็จะต้องพ้นจากตำแหน่งไปทั้งยวงนายกรัฐมนตรียังย้ำว่าข้าราชการกลุ่มนี้เพิ่งจะบรรจุเข้าทำงานได้ไม่ถึงปีไม่ใช่ข้าราชการระดับสูงระดับ49หรือ40ที่จะดึงกลับมาไม่ได้ดังนั้นหากพิสูจน์แล้วว่าโกงจริงต้องให้ออกโดยไม่มีข้อละเว้นเพื่อเปิดโอกาสให้คนที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงเข้ามาทำงานสำหรับความคืบหน้าด้านคดีครับและการสืบสวนหาข้อเท็จจริงนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้มีการแต่งตั้งนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงโดยกำหนดกรอบการทำงานให้แล้วเสร็จภายใน7 วันพร้อมสั่งตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงกับผู้อำนวยการรายหนึ่งในพื้นที่อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีชื่อพัวพันกับข่าวแล้วนะครับนอกจากนี้ในฐานะที่กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้เสียหายโดยตรงจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจสอบสวนกลางเพิ่มเติมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถเปิดสำนวนและสืบสวนสอบสวนคู่ขนานกับปปช.ได้ทันทีส่วนกรณีคลิปเสียงปริศนาที่มีการแชร์ในโลกออนไลน์นายกรัฐมนตรีระบุว่าเป็นคลิปเก่าที่กำลังให้ทางตำรวจตรวจสอบว่าเป็นคลิปเสียงจริงหรือว่าใช้ AI ยืนยันถ้าหากโยงไปถึงอดีตรัฐมนตรีช่วยหรือใครก็ตามจะต้องดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดไม่มีคำว่าเกรงใจในขณะเดียวกันบุคคลหรือว่าหน่วยงานที่ถูกพาดพิงในคดีนี้นะครับก็ได้ออกมาชี้แจงแสดงความบริสุทธิ์ใจโดยนายเอดิตขาวทองนะครับอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้โพสต์ข้อความยืนยันว่าช่วงที่ตนกำกับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นปี68นั้นกระบวนการประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาโครงการจัดสอบเป็นของอธิบดีคนเดิมและเมื่อตนได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสก็ได้เสนอให้มีการยกเลิกและเปิดประมูลใหม่ทันทีรวมถึงประสานพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อให้ DSI เข้ามาร่วมตรวจสอบในขณะนั้นแล้วยืนยันปฏิบัติ

0: หน้าที่ด้วยความโปร่งใสและตามกรอบกฎหมายทุกประการด้านมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมสวครับในฐานะหน่วยงานผู้จัดสอบก็มีการออกแถลงการด่วนระบุว่าอยู่ระหว่างการตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงภายในมหาวิทยาลัยและพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานอย่างเต็มที่ตามหลักธรรมาภิบาลสอดคล้องกับที่นายพัฒนพงษ์จันเพชรกุลจันเพชรภูลนะครับผู้ช่วยเลขาธิการปปช.ก็ได้เดินทางลงพื้นที่มสว.เพื่อประสานขอข้อมูลหลักฐานอย่างเป็นทางการโดยปปช.ระบุว่าหากจำเป็นก็พร้อมจะใช้หมายศาลเข้าดำเนินการเพื่อนำเอกสารหลักฐานไปใช้ประโยชน์ในการไต่สวนและลากตัวการใหญ่มาลงโทษโดยเร็วที่สุดนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับอนุทินสั่งฟันโกงสอบจวกขายชาติเอาผิดเฉพาะคนทุจริตชั่วกว่าคือข้าราชการผู้ใหญ่มท.ตั้งชุดสอบภายใน7วันก็ปช.ยกคณะบุกมสว.ขอหลักฐานหาตัวการเตือนเดชอิฐอย่าเพิ่งร้อนตัวหลังโร่แจงไม่ได้เกี่ยวข้องครับ
1: ประเด็นนี้นะคะเป็นประเด็นใหญ่ค่ะหนังสือพิมพ์ทุกฉบับก็พาดหัวข่าวประเด็นนี้นะคะขอไปที่ไทยโพสต์ค่ะเลาะทั้งยวงข้าราชการโกงอนุทินสั่งมท.7วันสรุป2อดีตรัฐมนตรีช่วยปัดพลวันปัดพันคลิปสวยนายกถกปมทุจริตโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นสั่งมหาไทยหาวิธียกเลิกผลสอบลอดปัญหาฟันเฉพาะคนผิดไม่เหมาเข่งเอาออกจากตำแหน่งแม้บรรจุแล้วชี้ชั่วกว่าคนทุจริตก็คือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ปล่อยให้มีขบวนการลั่นกลไกเช่นนี้เป็นการขายชาติบอกคลิปเสียงอ้างรัฐมนตรีช่วยเอี่ยวคลิปเก่า2อดีตรัฐมนตรีช่วยด่าหน้าปัดไม่เกี่ยวข้องปลัดมท.ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงขีดเส้น7วันอันตรายรู้ผลใครเกี่ยวข้องพรรคประชาชนได้ทีรุมโยกระบอบน้ำเงินสถ.ผวาชะลอเรียกบรรจุข้าราชการ1กรกฎาคมนี้ส่วนหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะก็พาดหัวข่าวประเด็นนี้เป็นประเด็นใหญ่เป็นพาดหัวข่าวหลักเช่นกันนะคะอนุทินยั่วข้าราชการผู้ใหญ่ชั่วฟันโกงสอบสถ.ยกเลิกผลคนผิดทั้งหมดชะลอบรรจุรายงานตัว1กรกฎาคมสั่งไล่บี้รัฐมนตรีช่วยมหาไทยคลิปเฉาอนุทินเต้นเรียกมท.และผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางรวมถึงปปท.ถกด่วนปมร้อนโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นสั่งยกเลิกบรรจุตำแหน่งฉงนแม้ประกาศผลไปแล้วเหตุขาดคุณสมบัติฉุนข้าราชการชั้นผู้ใหญ่สุดชั่วเปิดทางขบวนการขายชาติจี้ขยายผลพิสูจน์คลิปสนทนาอ้างเก็บเงิน 350,000 บาทส่งรัฐมนตรีช่วยมหาไทยปลัดมท.เด้งรับตั้งสันติธรสางประเด็นเฉา7วันต้องรู้ผลรายงานนายกแจ้งใครมาถูกคือถูกผิดคือผิดไม่โมฆะเหมาเข่งสั่งฝ่ายกฎหมายหอบหลักฐานแจ้งตำรวจดำเนินคดีปปช.ขอหมายศาลลุยค้นมสว.ประสานผู้บริหารส่งกระดาษคำตอบกว่า 800,000 แผ่นเปรียบเทียบกับหลักฐานที่ยึดได้ในบริษัท3เมืองด้านมหาวิทยาลัยดังก้นร้อนร่อนแถลงการเป็นกลางทางวิชาการยันจัดสอบโปร่งใสผู้ว่างจ้างรับมอบงานเป็นที่เรียบร้อยสถ.สั่งชะลอบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการท้องถิ่นทั่วประเทศที่สอบได้ตามบัญชีลงวันที่16มิถุนายน69ไม่ต้องมารายงานตัว1กรกฎาคมนี้มีภาพด้วยนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะเป็นภาพนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคดีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการท้องถิ่นพร้อมสั่งยกเลิกผลสอบคนผิดที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะส่วนอีกภาพหนึ่งค่ะเป็นภาพเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและตำรวจยกกำลังบุกเข้าตรวจค้นภายในสถานที่จัดเก็บกระดาษคำตอบในห้องมั่นคงซึ่งตั้งอยู่ในโกดังแห่งหนึ่งซอยอมรา6ตำบลปากคลองบางปรากฏอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการเพื่อเก็บหลักฐานนำไปเปรียบเทียบหาข้อเท็จจริงกับหลักฐานที่ยึดได้ก่อนหน้านี้ในบริษัท3เมืองเจริญรุ่งเรืองกิจจำกัดย่านจังหวัดนนทบุรีค่ะ
0: ครับช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับมีประเด็นเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญนัด9กรกฎาคมชี้ขาดพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทให้ติดตามในช่วงหน้าครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และ

0: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: หรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: ดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีที่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยจะเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: กลับมาติดตามช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับศาลรัฐธรรมนูญได้ออกประชุมอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยนะครับในคดีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133คนเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและการสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569มีเนื้อหาขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าคดีนี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอแล้วจึงให้ยุติการไต่สวนและกำหนดนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือร่วมลงมติวินิจฉัยในวันที่9กรกฎาคม2569เวลา9นาฬิกาซึ่งเป็นไปตามกรอบกฎหมายที่ต้องมีคำวินิจฉัยภายใน60วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับเรื่องครับขณะที่ความเคลื่อนไหวที่รัฐสภาครับนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ส.ส.เข้ารับเอกสารร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เพื่อเตรียมเปิดตัวประชุมสภานัดพิเศษพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวระหว่าง29มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนอกจากนี้ในวันนี้ที่ประชุมสภามีวาระเร่งด่วนในการพิจารณาพระราชบัญญัติงบโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทเพื่อโอนงบประมาณประจำปีของบางหน่วยงานให้ตั้งเป็นงบกลางสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินจำเป็นซึ่งจากการตรวจสอบก็พบว่ากระทรวงคมนาคมถูกหันงบประมาณลงมากที่สุดถึง 2,442 ล้านบาทรองลงมาคือกระทรวงมหาดไทย 1,846 ล้านบาทขณะที่งบประมาณในส่วนของสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรถูกตัดลดลงไป314ล้านบาทแต่ไม่มีการแตะต้องงบประมาณในส่วนที่ใช้จัดรองรับส.ส.เช่นค่าอาหารกลางวันแต่อย่างใดครับทางด้านของนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.พรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมธิการศึกษาการจัดทําและติดตามการบริหารงบประมาณได้ออกมาแสดงความขอบคุณสำนักงบประมาณที่สั่งตัดงบประมาณโครงการ THAI Travel Passport นะครับเฟส2วงเงิน900ล้านบาทของกระทรวงดิจิทัลหรือว่า DE ออกไปทั้งโครงการแต่ว่าอย่างไรก็ตามตนยังคงกังวลว่าอาจจะมีการสอดไส้โดยการนำเงินจากกองทุน DE มาจัดทำโครงการนี้ในภายหลังพร้อมกันนี้ได้มีการเรียกร้องนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวง DE ให้ออกมาชี้แจงและตอบคำถามต่อสังคมด้วยตัวเองไม่ใช่หลบอยู่หลังข้าราชการประจำและก็ปล่อยให้ข้าราชการออกมารับหน้าสื่อเป็นหนังหน้าไฟแทนยืนยันว่าการออกมาเปิดโปงในครั้งนี้ทำไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์สาธารณะและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของประเทศไม่ใช่เพราะบริษัทเครือข่ายของฝ่ายค้านเสียประโยชน์ตามที่ฝั่งรัฐบาลกล่าวหาในขณะที่ทางกระทรวงการคลังครับนายวินิจวิเศษสุวรรณโฆษกกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ว่าล่าสุดมียอดค่าใช้จ่ายสะสมแล้วกว่า 38,917 ล้านบาทครับมีประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์จ่ายวงเงินเต็มจำนวน 1,000 บาทของเดือนมิถุนายนไปแล้วกว่า 7.59 ล้านรายหรือคิดเป็นร้อยละ 29.15 ทั้งนี้ทางกระทรวงการคลังฝากแจ้งเตือนประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนที่ยังมีวงเงินสิทธิ์ที่คงเหลือในเดือนนี้ให้รีบนำไปใช้จ่ายให้ครบถ้วนภายในวันที่30มิถุนายน69ครับมีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับศาลรัฐธรรมนูญนัด9กรกฎาคมชี้ขาดพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่พยานหลักฐานเพียงพอวินิจฉัยเปิดร่างกฎหมายโอนงบหมื่นล้านคมนาคมถูกโอนสูงสุดกว่า 2,000 ล้านรองลงมามหาดไทย 1.8 พันล้านรัฐสภาถูกโอนงบ314ล้าน

0: แต่ไม่แตะค่าข้าวสสสสไอซ์ขอบคุณสำนักงบหั่น900ล้านโครงการ TSAI พาสปอร์ตปี70กระทุ้งชัยชนกอย่าทำตัวเป็นไข่ในหินอันนี้เป็นพาดหัวข่าวจากแนวหน้าครับ
1: ส่วนคดีหลอกลงทุนเงินตราต่างประเทศหรือว่า Forex นะคะเมื่อวานนี้ค่ะมีรายงานภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษได้เปิดเผยกรณีการตรวจสอบการซื้อขาย Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งล่าสุดนะคะก็ได้มีการเสนอขอให้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพิจารณารับสอบสวนไว้เป็นคดีพิเศษโดยพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดี DSI ได้เซ็นลงนามรับเป็นคดีพิเศษเรียบร้อยแล้วในฐานความผิดพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550และจะได้ขยายผลดูความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไปส่วนกรณีที่อธิบดีรับสอบสวนไว้เป็นคดีพิเศษในฐานความผิดดังกล่าวไว้ก่อนนั้นเนื่องโดยพบว่ามีการชักชวนเชิญชวนแนะนำการลงทุนเทรดซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือว่า Forex ลงในอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นการเข้าถึงคนจำนวนมากแต่มีลักษณะเป็นการหลอกลงทุนเพราะมีความเสียหายเกิดขึ้นไม่เป็นไปตามที่กล่าวอ้างไว้ค่ะทางด้านของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ก็ระบุว่านายภาวุฒิพร้อมเข้าชี้แจงนายภาวุฒิพร้อมชี้แจงเท่าที่ได้พูดคุยกับเจ้าตัวนะคะวันนี้ค่ะ25มิถุนายนก็จะมีความพร้อมเข้ามาทำหน้าที่อย่างเต็มที่ขอให้รอการชี้แจงจากเจ้าตัวโดยตรงยืนยันว่ากระบวนการตรวจสอบภายในของพรรคประชาชนดำเนินการคู่ขนานกันไปค่ะประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะ Forex คดีพิเศษพาวุฒิโต้แค่เทรดไอซ์ไม่กลัวเนวินอนุทินชื่นมื่นร่วมโต๊ะกินข้าวรัฐมนตรีเพื่อไทยด้านอธิบดี DSI รับ Forex เป็นคดีพิเศษพาวุฒิเคลื่อนไหวออนไลน์เป็นแค่นักเทรดปัดพ้นตัวภาพถ่ายและคลิปขณะที่หัวหน้าเท้งอุ้มลูกพักสถานะยังเป็นแค่ผู้ต้องสงสัยคดีจี้ DSI กางข้อกล่าวหาให้ชัดพร้อมลุยสู้คดี44ส.ส.นัดแรก30มิถุนายนด้านไอซ์รักชนกชื่นชมหั่น9,000ล้านโครงการไทย AI Passport ทิ้งวันไม่ถอนยวงสอดไส้เฟส2ลั่นท่ากลัวพ่อชัยชนกไม่ต้องทำอะไรแล้วชาตินี้ประเทศนี้ค่ะ
0: ครับมาต่อกันที่เรื่องของสวยมาเฟียภูเก็ตครับนายธนยศทิมสุวรรณส.ส.จังหวัดเลยพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการการปกครองสภาผู้แทนราษฎรได้เปิดเผยการประชุมพิจารณาเรื่องการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการที่พักการแทรกแซงหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐและอิทธิพลของกลุ่มทุนมาเฟียต่างชาติในจังหวัดภูเก็ตครับโดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยฝ่ายปกครองและส.ส.จังหวัดภูเก็ตพรรคประชาชนเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงทั้งนี้คณะกรรมการยอมรับว่าปัญหามาเฟียและการเรียกรับผลประโยชน์แฝงผ่านบริษัทนอมินีในพื้นที่ภูเก็ตเป็นเรื่องจริงจึงต้องเร่งตรวจสอบขั้นตอนการทำงานของกรมการปกครองตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีโดยด่วนในขณะที่นายรุ่งเรืองทิมาบุตรอดีตปลัดจังหวัดกรุงเทพขออภัยครับอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตได้เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการพร้อมเปิดใจนะครับว่าตนเองได้ถูกสั่งย้ายอย่างไม่เป็นธรรมจากประเด็นดังกล่าวที่ถูกกล่าวหาในโลกออนไลน์เรื่องของปจ1กิโลกรัมหรือว่าการรับสวยจำนวน1ล้านบาทนายรุ่งเรืองยืนยันความบริสุทธิ์ว่าไม่เคยเห็นและไม่เคยรับสลิปสวยใดๆทั้งสิ้นพร้อมเปิดหลักฐานแชทไลน์ต่อสื่อมวลชนแฉกลับว่ามีกลุ่มคนจัดฉากหลอกลวงชาวบ้านร้องเรียนเรื่องใบอนุญาตก่อนจะแอบนำป้ายมาประท้วงขับไล่ตนเองเพื่อเป็นข้ออ้างในการสั่งย้ายซึ่งตนก็ได้ยื่นฟ้องต่อศาลดำเนินคดีกับกลุ่มคนจัดฉากดังกล่าวแล้วพร้อมกับลั่นวาจาท้าทายอธิบดีกรมการปกครองว่าหากผลสอบสวนพบว่าตนโกงจริงให้ไล่ออกจากราชการและแจ้งจับได้เลยแต่ถ้าหากไม่ผิดต้องคืนความเป็นธรรมและคืนตำแหน่งให้ตนทันทีส่วนด้านมาตรการเรื่องของการกวาดล้างทุนต่างชาติที่ผิดกฎหมายในพื้นที่กรุงเทพครับนายภูนพงษ์นายนาภาพรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ก็เปิดเผยผลปฏิบัติการร่วมกับตำรวจบก.ปอส.และอย.ในการลงพื้นที่ปูพรมตรวจสอบธุรกิจกลุ่มเสี่ยงนอมินีหรือว่าการใช้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวในย่านห้วยขวางรวม5แห่งพบรายที่มีพฤติการสอในทางทุจริตเด่นชัดคือห้างหุ้นส่วนจำกัดเฮงเฮงเจริญการค้าประกอบกิจการบ่อตกกุ้งซึ่งตรวจพบหลักฐานพัวพัน

0: การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์พนันออนไลน์จึงถูกยึดเอกสารบัญชีและอุปกรณ์ทั้งหมดนอกจากนี้ยังพบพิรุธด้านร้านอาหารหม่าล่าชื่อดังซุยเยียนสื่อใต้ซึ่งมีกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นชาวจีนบุคคลเดียวกันใน2บริษัทอีกทั้งยังพบพฤติกรรมหลีกเลี่ยงภาษีและฟอกเงินด้วยการบังคับให้ลูกค้าโอนเงินค่าอาหารเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคลของกรรมการชาวจีนโดยตรงแทนที่จะเข้าบัญชีของบริษัทรวมถึงมีการโฆษณาเว็บพนันออนไลน์ร่วมด้วยส่วนร้านหม่าล่าฉงชิ่งเกาเก้าและบ่อตกกุ้งอีกแห่งตรวจสอบแล้วยังไม่พบสิ่งผิดปกติทั้งนี้อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็ฝากแจ้งเตือนประชาชนคนไทยว่าห้ามยินยอมให้ชาวต่างชาติยืมชื่อไปใช้ถือหุ้นเพื่อทำธุรกิจนอมินีเด็ดขาดเพราะว่าถือเป็นความผิดร้ายแรงตามกฎหมายมีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน1ล้านบาทนะครับและหากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับรายวันสูงถึงวันละ 50,000 บาทมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับท้าชนอธิบดีปลัดภูเก็ตฮึดสู้ปมซวยขอคืนความเป็นธรรมผู้ว่าเซมเบ้รองซีฟู้ดแจงกรรมาธิการการปกครองสภาปมมาเฟียซวยภูเก็ตยกย้ายข้าราชการระดับสูงในจังหวัดภูเก็ตขณะที่อดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตเผยกรมการปกครองต้องแจ้งผลสอบสวยท้าให้ไล่ออกหากกระทำผิดขอคืนความเป็นธรรมด้านพาณิชย์ลงพื้นที่ห้วยขวางตรวจ5ธุรกิจเสี่ยงพัวพันเว็บพนันครับ
1: ขอพักกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้ายังมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ชีวิตยุคนี้

0: รสตราฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะอืมอร่อยอ่ะ
1: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลฟ์กิ

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ติดตาม9ทันข่าวในช่วงสุดท้ายค่ะกรณีที่ประชาชนทุกครัวเรือนนะคะต้องร่วมจ่ายค่าไฟส่องสว่างในถนนสาธารณะต่างๆทั่วประเทศนะคะประเด็นนี้มีความเคลื่อนไหวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะจี้เชือดกราวรูดลักไก่เก็บค่าไฟเข้าข่ายรัฐช่อโกงประชาชนแนะฟ้องศาลคืนเงินทนายเจมส์ชี้ไม่เป็นธรรมให้เจ้าของมิเตอร์แบกรับภาระแทนรัฐบาลแย้มประชาชนมีสิทธิ์ฟ้องศาลปกครองเรียกค่าเสียหายเหตุไฟทางส่องสว่างควรเป็นสวัสดิการให้กับประชาชนศรีสุวรรณจี้ผู้ตรวจการแผ่นดินสอบปมค่าไฟแฝงไฟทางเข้าข่ายรัฐช่อโกงประชาชนหรือไม่ด้านแม่ค้าปลาทูบุรีรัมย์วอนนายกทบทวนหยุดโยนภาระไปให้กับประชาชนตาดำๆหาเช้ากินค่ำเอกนัทเต้นจ่อชงครม.ดึงค่าไฟทางแฝงบินประชาชนพร้อมลุยต่อปฏิรูปพลังงานค่ะ
2: ครับมีพาดหัวข่าวประเด็นเศรษฐกิจนะครับกนง.เคาะตรึงดอกเบี้ย 1% ดุล GDP ปี69เติบโต 2.3% ครับเป็นพาดหัวในมติชนเอกนิติเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ D-Value ครับประเมินทรัพย์สินออนไลน์เปิดแก้ปัญหาราคาต่ำกว่าจริง 30-40% กนง.ตรึงดอกเบี้ย 1% GDP โต 2.3% ครับ
1: ขณะที่มีข่าวคดีของบุคคลในวงการบันเทิงนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวค่ะคุก2ปีติ๊กชิโร่เมาขับชน2ศพอนุญาตประกันศาลสั่งจำคุกติ๊กชิโร่4ปีไม่รอลงอาญาเมาแล้วขับชนคนตาย2ศพก่อนลดโทษเหลือ2ปีให้ประกันตัว 200,000 บาทห้ามเดินทางออกนอกประเทศขณะที่พ่อผู้ตายติดใจมองโทษน้อยจ่อยื่นอุทธรณ์ต่อค่ะส่วนหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะมีภาพข่าวนายเสกสรรสุขพิมายหรือเสกโลโซออกจากเรือนจำหลังได้พักโทษและปล่อยตัวชั่วคราวตามหลักเกณฑ์ของกรมราช

0: ราชทัณฑ์โดยมีการภรรยามารอรับที่เรือนจำเขากลิ้งจังหวัดเพชรบุรีค่ะ
1: ครับกรุงเทพมหานครไฟเขียวเปิดทำบัตรประชาชนกรณีเร่งด่วนพังหายหมดอายุรับศึกเลือกตั้งผู้ว่าครับนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครได้ออกมาเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรองรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้ครับโดยทางกรุงเทพมหานครจัดมาตรการพิเศษเปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับพี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในกรณีที่บัตรชำรุดสูญหายหมดอายุหรือมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องทำใหม่นะครับโดยอำนวยความสะดวกประชาชนนะครับให้สามารถไปทำล่วงหน้าหรือว่าสามารถเข้าใช้บริการได้ในวันเลือกตั้งได้ทันทีสำหรับสถานที่บริการสามารถทำได้ที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตใกล้บ้านรวมถึงจุดบริการ19จุดทั่วกรุงเทพมหานครครับก็มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนครับกทม.เร่งเคลียร์บัตรประชาชนชวนช่วยอนุชาโค้งสุดท้ายเทงรุดพัทยาขอคะแนนย้ำทำการเมืองสุจริตกทม.เปิดทำบัตรประชาชนให้คนกรุงเทพได้ลงคะแนนครับ
0: ไปที่ผลฟุตบอลโลก2026นะคะคู่ที่เพิ่งจบไปล่าสุดนะคะก็เป็นบราซิลค่ะโชว์ฟอร์มสมราคาเต็งแชมป์ไล่อัดสกอตแลนด์3ประตูต่อ0คว้าแชมป์กลุ่ม C พร้อมตีตั๋วสู่รอบ32ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2026ส่วนสกอตแลนด์นะคะจบอันดับ3ของกลุ่มด้วย3คะแนนและต้องลุ้นหนักกับโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุดเพื่อโอกาสผ่านเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายค่ะขณะที่คู่เมื่อคืนนี้นะคะสวิตเซอร์แลนด์ค่ะบุกทุบเจ้าภาพร่วมแคนาดา2ประตูต่อ1คว้าแชมป์กลุ่ม B พร้อมกับตีตั๋วสู่รอบ32ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกอย่างสง่างามส่วนแคนาดานะคะแม้ว่าจะแพ้แต่ยังคงผ่านเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายในฐานะรองแชมป์กลุ่ม B หลังจากมี4คะแนนเท่ากับบอสเนียที่ชนะขาดกาตาร์ในการแข่งขันพร้อมกันค่ะขณะที่อีกคู่หนึ่งนะคะเป็นบอสเนียค่ะปิดจ๊อบไล่อัดกาตาร์3ประตูต่อ1คว้าชัยนัดแรกในฟุตบอลโลก2026พร้อมส่งท้ายรอบแบ่งกลุ่มด้วยความหวังลุ้นตั๋วรอบ32ทีมสุดท้ายในฐานะ1ในอันดับ3ที่ดีที่สุดนะคะส่วนกาตาร์ค่ะก็ปิดฉากฟุตบอลโลก2026ด้วยผลงาน1คะแนนจาก3นัดก็ตกรอบฟุตบอลโลกไปแล้วค่ะ
1: ครับแม่ทัพภาคที่4เยี่ยมให้กำลังใจครูนักเรียนโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิผนึกกำลังสปสชตรวจสุขภาพหลังเกิดเหตุรุนแรงพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ลงพื้นที่พบปะและให้กำลังใจคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนรวมทั้งครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นหน้าโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิซึ่งส่งผลให้นางฟาติมะยาโงะครูเสียชีวิตขณะที่สามีและบุตรสาววัย2เดือนได้รับบาดเจ็บเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความสะเทือนใจและความวิตกกังวลแก่คณะครูบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนเยาวชนในสถานศึกษาเป็นอย่างมากหลายฝ่ายจึงร่วมกันให้ความช่วยเหลือทั้งการเยียวยาสภาพจิตใจและการดูแลสุขภาพผู้ได้รับผลกระทบทั้งนี้แม่ทัพภาคที่4กล่าวว่าขอแสดงความห่วงใยต่อผู้ได้รับผลกระทบทุกคนและยืนยันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งช่วยเหลือเยียวยาและดูแลความปลอดภัยอย่างเต็มที่และขอชื่นชมประชาชนในพื้นที่ที่ร่วมกันปฏิเสธความรุนแรงและยืนหยัดสนับสนุนสันติสุขพร้อมกับย้ำว่าสถานศึกษาทุกแห่งจะต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
0: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าววันนี้คุณภูเบศุนีและดิฉันศศิธรสังสมธนะต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มประกันสังคมชวนผู้ประกันตนคนโสดทำหนังสือระบุผู้รับเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตไว้ล่วงหน้าเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้ที่มีสถานะโสดไม่มีบุตรไม่มีทายาทตามกฎหมายหรือผู้ที่ต้องการมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่บุคคลเฉพาะรายจึงขอเชิญชวนให้จัดทำหนังสือระบุผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตไว้ล่วงหน้าเพื่อให้สิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมส่งต่อถึงบุคคลที่ต้องการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและป้องกันปัญหาการไม่มีผู้มีสิทธิ์รับเงินดังกล่าวสำหรับสิทธิประโยชน์กรณีผู้ประกันตนเสียชีวิตผู้จัดการศพมีสิทธิ์ได้รับค่าทำศพจำนวน 50,000 บาทส่วนเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตจะจ่ายให้แก่บุคคลที่มีชื่อระบุไว้ในหนังสือหรือทายาทตามกฎหมายแล้วแต่กรณีโดยหากผู้ประกันตนส่งเงินสมทบตั้งแต่36เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง120เดือนจะได้รับเงินสงเคราะห์เท่ากับร้อยละ50ของค่าจ้างเฉลี่ยคูณ4เดือนและหากส่งเงินสมทบตั้งแต่120เดือนขึ้นไปจะได้รับเงินสงเคราะห์เท่ากับร้อยละ50ของค่าจ้างเฉลี่ยคูณ12เดือนรวมทั้งอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดในกรณีปกติหากไม่ได้ระบุผู้รับสิทธิ์ไว้สำนักงานประกันสังคมจะเฉลี่ยจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่สามีหรือภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายบิดามารดาหรือบุตรของผู้ประกันตนในจำนวนที่เท่ากันดังนั้นผู้ประกันตนที่มีทายาทตามกฎหมายอยู่แล้วและไม่ได้ประสงค์จะมอบสิทธิ์ให้บุคคลใดเป็นการเฉพาะไม่จำเป็นต้องจัดทำหนังสือระบุผู้รับสิทธิ์เพิ่มเติมจัดหางานจังหวัดระยองส่วนที่กำลังหน่วยงานความมั่นคงเปิดปฏิบัติการตรวจค้นสถานบันเทิงเพื่อกวาดล้างแรงงานต่างด้าวพบแรงงานสัญชาติลาวและเมียนมาผิดกฎหมาย9คนเตรียมดำเนินคดีและผลักดันกลับประเทศสุพจน์กาญจนะกันทรากรรายงานค่ะ
1: นายณัฐพลลักษ์ชาติจัดหางานจังหวัดระยองพร้อมด้วยนวะอากาศเอกเทพประธานเข่งเจริญรองผู้อำนวยการกอรมน.จังหวัดระยองนายวิษณุสวัสดีสานีแรงงานจังหวัดระยองพันตำรวจโทกิตไทยธีระเสถียรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระยองและกำลังเจ้าหน้าที่ซึ่งแบ่งออกเป็น2ชุดเข้าสุ่มตรวจสถานบริการและสถานบันเทิงรวม2แห่งบริเวณถนนลาดบำรุงอำเภอเมืองระยองผลการตรวจสอบพบแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวและเมียนมารวม9รายไม่สามารถแสดงเอกสารหรือใบอนุญาตทำงานต่อเจ้าหน้าที่ได้จึงแจ้งข้อหาทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานส่วนนายจ้างโดนข้อหารับคนงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตเข้าทำงานนำตัวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองระยองเพื่อดำเนินการตามกฎหมายสุพจน์กาญจนะกัญจากรสำนักข่าวไทยอสมทรายงานครับ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้

0: 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: มาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
2: จริง
3: ว้าว
1: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Be Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
2: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Be Quick ยางรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Be Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
1: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
2: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Radio Network อสมทระยองเสนอข่าวครั้งต่อไปในต้นชั่วโมงหน้า
6: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
7: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
8: มีดปอนรู้ไหมว่าอะไรเอ่ยไม่มีวันหมดแถมยังมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไป
9: อะไรอ่ะพี่โจ๊ก
8: ก็นวัตกรรมไงการคิดประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆไม่หมดสิ้นและจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆที่บริษัทดาวที่พี่ทำงานอยู่เนี่ยมีห้องแลบทันสมัยมากๆเลยนะมีนักวิจัยทั่วโลกกว่า 7,000 คนคอยคิดค้นนวัตกรรมต่างๆ
9: ว้าวเยี่ยมเลยทุกวันนี้โลกของเราต้องการอาหารเพิ่มขึ้นต้องการความปลอดภัยและสะดวกสบายต่างๆนวัตกรรมจะมาช่วยตอบโจทย์และช่วยดูแลโลกของเราสินะคะ
8: ใช่เลยครับกลุ่มบริษัทดาวในฐานะผู้นำด้าน Material Science ระดับโลกมุ่งมั่นค้นคว้าพัฒนาวัสดุต่างๆด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อันทันสมัยเพื่อช่วยให้เกิดนวัตกรรมด้านบรรจุภัณฑ์ยานยนต์การก่อสร้างและการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่ทุกคนต้องการและยังช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันด้วยกลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยนวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน
10: ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา IRPC ยึดถือปณิธานในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบเราคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลและการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุลเราสัญญาว่าจะไม่หยุดพัฒนาเพื่อเป็นองค์กรไทยที่สร้างความภาคภูมิใจและดูแลสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ตลอดไป IRPC ห่วงใยแบ่งปันใส่ใจ
11: คุณรู้ไหมคนไทยกินโซเดียมเกินมาตรฐานถึง2เท่าในทุกวันความเค็มที่สะสมไม่ได้ทำร้ายแค่ไตแต่คือต้นเหตุของความดันโลหิตสูงอัมพฤกษ์อัมพาตและโรคหัวใจอย่าปล่อยให้ความอร่อยชั่วคราวกลายเป็นความทรมานในระยะยาวลดเค็มลดโรคชิมก่อนปรุงทุกครั้งเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณลดเค็มวันนี้ยืดอายุไตไปอีกนานด้วยความห่วงใยจากอสมทระยอง
5: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259 หรือทาง Facebook อสมทระยองMCOT Radio Network 96.75 อสมทระยอง

0: M-Pod Radio Network 96.75 อสมทระยอง
1: ได้เวลาดูแลกันแล้วล่ะค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีทักทายกันนะคะเจอกันกับวันพฤหัสบดีที่25 มิถุนายน 2569ค่ะนินาอยู่ดูแลคุณแล้วล่ะผ่านทางอสมทระยองกับคลื่น 96.75 นะคะ3ช่องทางสำหรับการติดต่อก็เหมือนเดิมค่ะ SMS โทรศัพท์แล้วก็รวมไปถึงทางเพจ Facebook อสมทระยองคุณผู้ฟังสะดวกช่องทางไหนก็สามารถติดต่อกันได้ส่งเพลงที่คุณอยากจะฟังกันเข้ามาได้ค่ะ3ชั่วโมงแรกหน้าที่ของเพลงสตริงใหม่1ชั่วโมงสุดท้ายสตริงเก่าจัดให้เลย2เพลงเริ่มต้นนะคะพี่คงไม่ชอบผมหรอกแล้วก็ต่อกันด้วยเด็กเหงาเพลงไหนอยากฟังส่งกันมาได้เดี๋ยวนาดูหน่อยผ่านทาง Facebook อสมทระยองมีใครมากันแล้วบ้างกับเช้าวันพฤหัสแบบนี้สวัสดีช่างอีทด้วยนะคะส่งเพลงมาแล้วความเงียบที่ดังที่สุดได้เลยเดี๋ยวนาดูให้ส่วนคนอื่นๆใครมาแล้วแต่ยังไม่ได้ทักทายกันทักทายกันได้เลยนะคะเจอกันแบบนี้นี่แหละและแน่นอนกับทาง TikTok อสมทระยองเจอกันช่วง 9:00 น. ถึง 10:00 น. แล้วก็ 11:00 น. ถึงเที่ยงค่ะ

0: M-Con so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
1: เพลงที่จบไปนะคะคนที่ไม่ใช่ค่ะส่วนก่อนหน้านั้นก็คือเธอคนเก่ากับใจดวงใหม่นะคะอ่ะสองเพลงนะ8นาฬิกากับอีก28นาทีค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้มีสิ่งดีๆมาฝากกันด้วยเริ่มต้นกับ SCGC นะคะบริษัทคาโออินดัสเทรียลประเทศไทยร่วมกับ SCGP SCGC และดาวค่ะเปิดตัวถุงเติมน้ำยาถูพื้น Magic Clean สูตร Natural Essence ขนาด700มิลลิลิตรนะคะรูปแบบใหม่ค่ะด้วยนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ชนิดเดียวหรือ Mono Materialที่สามารถรีไซเคิลได้ 100% นะคะช่วยให้จัดการหลังการใช้งานได้อย่างดีได้ง่ายขึ้นแล้วก็เพิ่มโอกาสนำบรรจุภัณฑ์กลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้ราว18ตันต่อปีค่ะความร่วมมือครั้งนี้นะคะเป็นการพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากวัสดุหลายชนิดให้เหลือวัสดุชนิดเดียวโดยยังคงความแข็งแรงและคุณภาพการใช้งานพร้อมสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและเป้าหมายความยั่งยืนของประเทศไทยโดยเริ่มวางจำหน่ายแล้วตั้งแต่เดือนมิถุนายน2569เป็นต้นไปนะคะนอกจากนี้ค่ะเคียงติ่มซำค่ะคุณผู้ฟังเคียงติ่มซำสูตรความอร่อยจากหาดใหญ่นะคะเสิร์ฟความอร่อยด้วยติ่มซำหน้าต่างๆค่ะมีหลายหน้ามากเลยให้คุณได้เลือกกันราคาเริ่มต้น25บาทนะคะนอกจากนี้แล้วยังมีเครื่องดื่มด้วยมีทั้งร้อนและเย็นให้คุณได้เลือกกันอีกเช่นเดียวกันค่ะเคียงติ่มซำอยู่เยื้องๆกับทางเข้าถนนยมจินดาค่ะคุณเขาเปิดตั้งแต่7โมงเช้าไปจนถึง4โมงครึ่งนะยังไงโทรก่อนก็ได้ค่ะถ้าอยากโทรที่หมายเลข087-405-5445ค่ะ
2: M-Con Radio Network 96.75 อสมทระยอง
3: ทอดมันอร่อย
4: ต้องตราทองสร้อย
3: ทองสร้อยทองสร้อยทองสร้อย
5: แล้วปีกไก่กลางสูตรน้ำปลาหอม
3: อ้าว
5: ก็ต้องตราทองสร้อยทองสร้อยทองสร้อยไง
3: ทองสร้อยสินค้าโอท็อปจังหวัดระยองทอดมันทองสร้อยของฝากจากระยอง
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
2: M-Con Radio Network 96.75 อสมทระยอง

0: M-Cot so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
1: MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยอง
2: เข้าสู่ช่วงหลังของชั่วโมงแรกนะคะคุณผู้ฟัง2เพลงที่จบไปความเงียบดังที่สุดค่ะหนึ่งงานของเกสโนวาที่คุณส่งไว้แล้วก็ต่อกันด้วยวันที่เธอไม่อยู่นะคะหนึ่งงานของตินนั่นเองค่ะอีก1เพลงเช่นเดียวกัน8นาฬิกากับ39นาทีก่อนที่จะไป M-Cot Healthy เดี๋ยวหน้าทักทายคุณผ่านทาง SMS กันก่อนก็แล้วกันนะคะสวัสดีคุณแหนมด้วยส่งเพลงมาไว้แล้วได้เลยเดี๋ยวนี้หน้าดูให้มาดูทาง Facebook กันก่อนนะ Facebook ที่คุณทักทายกันเข้ามาแล้วนะคะกับวันพฤหัสบดีแบบนี้สวัสดีคุณจี๊ดด้วยนะคะมาแล้วส่งเพลงไว้ด้วยสวัสดีพี่สมคิดค่ะสวัสดีป้าแต่นะคะป้าแต่ส่งเพลงของเติ้งลี่จิวเข้ามาใช่ไหมนี่นามีแค่2เพลงเท่านั้นเองค่ะนะคะเมื่อวานนี้เปิดไปแล้วด้วยนะเดี๋ยวยังไงป้าแต่ลองดูในคอมเมนต์นะคะนี่น่าตอบกลับไปแล้วแล้วก็สวัสดีคุณจินดาด้วยนะคะบอกว่ากินข้าวกันครับพี่ๆอสมทแล้วก็ขอเพลงวันที่เธอไม่อยู่จัดไปเรียบร้อยนะคะกับวันที่เธอไม่อยู่สวัสดีคุณนนท์ค่ะส่งเพลงมาแล้วของโจอี้ได้เลยเดี๋ยวน่าดูให้สวัสดีช่างอีทด้วยนะคะสวัสดีพี่สุรางค่ะบอกว่าสวัสดีเช้าวันพฤหัสบดีดีเจนีนานะคะสวัสดีมีความสุขสุขภาพดีร่ำรวยเงินทองค่ะสวัสดีพี่ปราโมทด้วยเช้านี้หมูยำมะม่วงนะคะน่าทานเลยทีเดียวนี่แหละก็คือที่คุณทักทายกันแล้วผ่านทางเพจ Facebook อสมทระยองเพลงไหนอยากฟังจนชั่วโมงแรกแบบนี้ส่งกันมาไว้ได้กันแล้วกันเดี๋ยวจัดให้แล้วก็เดี๋ยวดูให้ค่ะอ่ะตอนนี้ได้เวลาของ M-Cot Healthy กันแล้วล่ะคุณ
0: M-Cot Healthy
2: M-Cot Healthy วันนี้ค่ะจะมาพูดถึงในเรื่องของการแก้อาการปวดหัวใครที่แบบว่าบางทีนึกจะปวดก็ปวดอ่ะปวดแบบไม่บอกไม่กล่าวอะไรเลยมาวันนี้มาดูวิธีการแก้อาการปวดหัวด้วยตัวเองกันค่ะแต่ก่อนอื่นคุณต้องเอาให้แน่ใจก่อนนะว่าอาการที่คุณปวดศีรษะหรือว่าปวดหัวนั้นน่ะไม่ใช่โรคร้ายแรงค่ะปวดหัวนะคะอาการที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งกับคนวัยทำงานจนแทบจะไม่จนแทบจะเป็นกิจวัตรประจำกิจวัตรไปแล้วนั่นหมายความว่ามันเกิดอยู่บ่อยๆอ่ะ

0: ะคะปวดหัวเมื่อไรนะคะหลายๆคนก็มักจะหาหรือคว้ายาแก้ปวดมารับประทานตลอดแต่มันไม่ใช่เรื่องดีอย่างแน่นอนค่ะคุณหมอเขาบอกว่าเราไม่ควรรับประทานยาแก้ปวดพร่ำเพื่อนะคะควรหยุดพฤติกรรมการรับประทานยาแก้ปวดบ่อยๆได้แล้วค่ะเพราะนอกจากจะทำให้ตับพังไม่รู้ตัวแล้วยังเป็นการแก้ที่ปลายเหตุอีกด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่าอะไรที่บอกว่าเป็นในเรื่องของการปวดหัวที่เราปวดอยู่เนี้ยคุณแน่ใจใช่ไหมว่ามันไม่ใช่โรคร้ายแรงเช็คลิสต์เบื้องต้นนะคะมาเช็คกันก่อนว่าปวดศีรษะนั้นไม่ใช่โรคร้าย 1. ค่ะไม่มีอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยใช่ไหม 2. ค่ะไม่มีอาการตาพร่ามัวหรือว่ามองเบลอไม่มีแบบนี้นะ 3. ค่ะไม่มีอาการแขนขาอ่อนแรงค่ะ 4. ค่ะอาการปวดหัวแต่ละครั้งไม่ได้รุนแรงขึ้นกว่าเดิ มเป็นแบบนี้หรือเปล่านะคะถ้าเช็คตัวเองเบื้องต้นแล้วมั่นใจว่าสาเหตุอาการปวดหัวนั้นไม่ใช่อาการของโรคทางหลอดเลือดสมองหรือเนื้องอกสมองแต่เป็นเพียงปวดศีรษะจากความเครียดออฟฟิศซินโดรมเนี่ยขีดเลยออฟฟิศซินโดรมน่าเป็นอยู่หรือพักผ่อนไม่เพียงพอทั่วๆไปก็ควรหยุดความคิดที่จะกินยาแก้ปวดพร่ำเพรื่อนะคะแล้วก็หันมาลองแก้อาการปวดหัวด้วยตัวเองก่อนแก้ยังไงมาข้อแรกเขาบอกว่าให้นวดกดจุดหรือยืดกล้ามเนื้อค่ะคุณผู้ฟังนวดกันไปแล้วก็กดกันไปทำด้วยตัวเองด้วยนะถ้าอาการปวดที่เป็นมีอาการตึงของกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ร่วมด้วยนะคะก็เป็นไปได้ว่าอาการปวดศีรษะนั้นเกิดจากการทำงานหนักของกล้ามเนื้อคอและบ่าค่ะก็ลองนวดกดกล้ามเนื้อบริเวณที่อยู่ตรงช่วงบ่าคุณช่วงบ่าแล้วก็ไหล่นะคะกดไว้ค่ะจนกล้ามเนื้อมัดที่จับตัวกันเป็นก้อนเริ่มคลายตัวหลังจากนั้นก็ให้ยืดกล้ามเนื้อคอค่ะโดยการใช้มือขวาของคุณทำไปตามพร้อมกันก็ได้นะมือขวานะคะดึงศีรษะค่ะให้เอียงไปทางด้านขวาค้างไว้10วินาทีนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็สลับข้างบ้างนะคะใช้มือซ้ายค่ะดึงศีรษะของเราเอียงไปทางด้านซ้ายนับเหมือนเดิมเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นี่คือวิธีการนวดจุดแล้วก็ยืดกล้ามเนื้อด้วยตัวเองข้อที่2ค่ะเติมน้ำให้กับร่างกายคนที่ปวดศีรษะเป็นประจำค่ะเขาบอกว่าให้สังเกตนะคะก็คือคนที่ไม่ค่อยดื่มน้ำเปล่าการที่ร่างกายขาดน้ำคือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ปวดศีรษะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการดื่มน้ำเปล่าให้มากขึ้นเมื่อมีอาการปวดศีรษะก็จะช่วยเติมก็จะช่วยให้ดีขึ้นหรือคุณจะดื่มเป็นน้ำมะนาวใส่น้ำผึ้งนิดหน่อยก็จะได้น้ำขิงอุ่นๆก็ได้อีกเช่นเดียวกันรวมไปถึงชาเปเปอร์มินต์ค่ะเพราะว่ากลิ่นเหล่านี้จะช่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะได้รวมไปถึงการนี่เลยดมกลิ่นน้ำมันหอมระเหยเมื่อสักครู่นี้บอกถึงกลิ่นไปแล้วใช่ไหมเขาบอกว่าน้ำมันหอมระเหยค่ะมีหลายอย่างหลายกลิ่นแล้วแต่นะคะเกิดจากการผสมการกันตัวของสมุนไพรต่างๆนานาชนิดมันจะช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายลดการอักเสบแล้วก็ช่วยระบบการย่อยอาหารแตกต่างกันลงไปขึ้นอยู่กับทั้งหมดแต่ถามว่าแล้วแต่เลยแต่ละคนชอบแบบไหนบางคนบอกว่าชอบแบบว่ากลิ่นพิมเซนกลิ่นการบูนแค่เนี้ยแค่ได้กลิ่นก็สดชื่นละบางคนบอกว่าเป็นกลิ่นแบบว่าเย็นๆเปเปอร์มินต์อ่ะได้หรือว่าจะเป็นราเวนเดอร์ที่มีคุณสมบัติในเรื่องของการช่วยลดอาการปวดหัวความเครียดหรือไมเกรนได้โดยตรงค่ะและสุดท้ายก็คือในเรื่องของการออกกำลังกายนั่นเองแค่ขยับร่างกายเพียงเล็กน้อยนะคะก็จะช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยังสมองก็ทำให้ร่างกายนั้นหลั่งฮอร์โมนเอนโดรฟินด้วยเป็นสารบรรเทาอาการปวดตามธรรมชาติในร่างกายค่ะเมื่อไหร่ที่เริ่มมีอาการปวดแบบเดิมๆเขาบอกว่าให้ลองวิ่งหย่อๆหรือออกกำลังกายด้วยท่าง่ายๆนะคะอยู่ประมาณสัก15นาทีรับรองว่าอาการปวดนั้นจะดีขึ้นแต่ไม่ได้หายนะแต่หมายถึงว่าจะดีขึ้นแต่ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับตัวเรานั่นแหละยืดเหยียดอยู่หรือเปล่านะคะยืดกล้ามเนื้อไหมกินน้ำเยอะหรือเปล่าได้ออกกำลังกายไหมและสุดท้ายน้ำมันหอมระเหยก็ช่วยได้อีกเช่นเดียวกันค่ะนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในวันนี้กับช่วงของเอ็มกอดเฮลตี้กับการแก้อาการปวดหัวด้วยตัวเองจ้า
1: M-COT Healthy M-COT Radio Network 96.75 อสมทระยอง M-COT International

0: M-Court International M-Court Radio Network 96.75 อสมทระยอง
1: หนึ่งงานของเชนวอร์ดนะคะกับเพลงที่มีชื่อว่า That Is My Girl นะคะจัดกันไป8นาฬิกากับอีก50นาทีค่ะคุณผู้ฟังชั่วโมงแรกเวลาแบบว่าเร็วมากเลยคุณเคยเจอปัญหานี้กันไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาค่ะแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนนะแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงนะคะครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอดเป็น LED แบบประหยัดพลังงานค่ะให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ความจุ 50,000 มิลลิแอมป์นะคะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้ได้นานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงค่ะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบเลยปรับมุมได้กันน้ำได้ไอด้วยระดับน้ำ เดี๋ยวนะกันน้ำระดับ IP67 ค่ะไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวัดนะคะเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทนะคะสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยเมกาสปอตไลท์1ค่ะยังไม่พอเราแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันนะคะแล้วก็มีแว่นกันแดดแบบคละแบบให้ด้วยอีก1อันทั้งหมดนี้ราคาเพียง 1,290 บาทค่ะสนใจโทรเลย02

0: 1143990อีกครั้ง02-1143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ
1: Mcon so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
2: Mcot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: Mcot Radio Network 96.75 อสมทระยอง Mcot Radio Network 96.75 อสมทระยอง

0: พอดเรดิโอเน็ตเวิร์ก 96.75 อสมทระยอง
1: ถ้าคุณชอบพูดชอบแสดงออกเราอยากชวนคุณมาจัดรายการหน้าใหม่หน้ากล้องอสมทระยองเปิดรับสมัครดีเจมาร่วมทำคอนเทนต์ออนแอร์ออนไลน์กับ M-Cod Radio Network ยื่นใบสมัครพร้อมไฟล์เสียงการจัดรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดระยองโทร038-614-966และ089-091-5581
2: 96.75 อสมทระยองติดต่อลงโฆษณา038-614-967และ089-091-5581

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลปันระสมวาน15วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเมื่อเช้านี้ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปันระสมวาน15วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลเข้าร่วมพิธีโดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์

การกรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าคณะใหญ่ขนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมพิธีตักบาตรโดยมีพระสงฆ์จำนวน20รูปออกรับบิณฑบาตณบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าคณิปันนรสมวานหมายถึงวาระครบ15วันโดยเป็นคำที่มาจากภาษาบาลี

0: สนตามกำหนดวาระอันเป็นการอุทิศถวายเป็นพระกุศลและน้อมรำลึกในโอกาสสำคัญปกรณ์เผยกพร.ส่งร่างกฎหมายแยกกระทรวงท่องเที่ยวพ้นงานกีฬาไปรวมวัฒนธรรมแล้วค่าชงครม.ไม่เกินสิงหาคมนี้ประกาศใช้ปีนี้นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการหรือคพร.กล่าวถึงความคืบหน้าร่างกฎหมายปรับโครงสร้างแยกกระทรวงการท่องเที่ยวออกจากการด้านงานกีฬาโดยนำภารกิจด้านท่องเที่ยวไปรวมกับกระทรวงวัฒนธรรมโดยระบุว่าร่างกฎหมายเสร็จแล้วและวันนี้คพร.นำร่างกฎหมายนี้ส่งต่อให้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อนำไปเวียนสอบถามความเห็นเรื่องการบริหารกับ2หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคาดว่าใช้เวลาไม่เกิน1เดือนก่อนนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีช่วงเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาคมนี้จากนั้นจะนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรฉะนั้นหากเป็นไปตามไทม์ไลน์เดิมคาดว่าจะสามารถประกาศใช้ได้ภายในปี2569นายปกรณ์ยอมรับว่าการทำกฎหมายไม่ยากแต่เรื่องที่ต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบคือการแบ่งโครงสร้างองค์กรและบุคลากรตามภูมิภาคต่างๆฉะนั้นต้องดำเนินการอย่างรอบคอบเกาะสมุยคว้าอันดับหนึ่งเกาะที่ดีที่สุดในเอเชียแปซิฟิกนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีคว้าอันดับหนึ่งในหมวดเกาะที่ดีที่สุดหรือ Best Iceland ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจาก Travel and Leisure Luxury Award 2026นิตยสารท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ชั้นนำระดับแนวหน้าตอกย้ำการเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวระดับโลกอีกครั้งสะท้อนถึงศักยภาพและความพร้อมของเกาะสมุยในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกโดยมาตรฐานการบริการระดับลักชัวรี่ควบคู่ไปกับเสน่ห์ทางธรรมชาติที่ยังคงสมบูรณ์นอกจากนี้สถานประกอบการและโครงสร้างพื้นฐานบนเกาะสมุยยังได้รับรางวัลอื่นๆในระดับท็อปจากเวทีเดียวกันนี้มาครองได้สำเร็จเช่นท่าอากาศยานนานาชาติสมุยคว้าอันดับที่2สนามบินที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นรองเพียงสนามบินชางงีของสิงคโปร์เท่านั้นชี้ให้เห็นถึงเอกลักษณ์และการออกแบบที่กลมกลืนกับธรรมชาติและความสะดวกสบายในการให้บริการผู้โดยสารโรงแรมและรีสอร์ทหรูบนเกาะสมุยติดอันดับท็อป10มากถึง5แห่งตอกย้ำความเป็นเดสติเนชันแห่งการพักผ่อนระดับไฮเอนด์รัฐบาลพร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนโยบายยกระดับการท่องเที่ยวทางเกาะโดยมุ่งกระจายรายได้สู่ชุมชนควบคู่ไปกับความยั่งยืนและยกระดับความปลอดภัยและการเดินทางที่สะดวกสบายยิ่งขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Radio Network อสมทระยองเสนอข่าวครั้งต่อไปในต้นชั่วโมงหน้า
6: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
7: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึง ทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำ

0: ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
3: สร้างและส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตและสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต
2: ไม่ทนต่อการทุจริตและเกรงกลัวต่อการทุจริตทุกรูปแบบ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบนจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
4: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966SMS 422-1259หรือทาง Facebook อสมทระยอง MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยอง

0: คอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก 96.75 อสมทระยอง
1: อยู่ด้วยกันต่อนะคะชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังเริ่มกันด้วยถ้าเธอไม่ได้คิดอะไรของบูมแล้วก็ต่อกันด้วยขี้แพ้คนเดิมของโอ๊ตปราโมชนะคะได้ Only Monday มาร่วมฟีเจอริ่งด้วยล่ะ 9:00 นกับอีก16นาทีค่ะสวัสดีทักทายคุณผ่านทาง TikTok อสมทระยองด้วยนะคะขอบคุณนะคะสำหรับการกดจอเคาะจอเคาะใจให้ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามไว้ด้วยใครที่แบบว่าว่างๆก็แชร์ต่อด้วยกันแล้วกันนะคะเพลงไหนอยากฟังส่งกันได้นะทาง TikTok เดี๋ยวนี้น่าดูให้ค่ะไปที่เพลงนี้กันต่อ

นี่คือคิดถึงของรีเดียนะคะหนึ่งงานนี้คุณแนะนำมาผ่านทาง Facebook อสมทระยองค่ะเดี๋ยวหลังเพลงนี้กลับมาหน้าไมค์กันประเด็นวันนี้ก็คืออะไรในร่างกายคุณที่คุณคิดว่าเล็กที่สุดเอาแบบเล็กเลยนะเล็กที่แบบว่าเล็กจริงอะ

0: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
1: ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล MCOT
2: ได้เวลานะคะกับช่วงของ Hello M-Cord ค่ะถ้าพร้อมแล้วก็มาเลยที่0386149666ค่ะเพลงไหนที่อยากฟังมาเลยมาเลยนะไมค์ทันทีจัดให
1: ้ Hello Hello Hello Hello M-Cord
2: ถึงเวลาแล้วนะคะกับช่วงของ Hello M-Cord ค่ะสายแรกสำหรับวันพฤหัสบดีแบบนี้จะเป็นเพลงไหนนะมีใครอยากจะฟังกันแบบด่วนๆแล้วก็ส่งตรงให้

0: กับดุใครต่อใครกันด้วยก็บอกได้เลยอะด้วยหน้าบอกก่อนก็แล้วกันว่ามีใครที่หน้าใหม่กันบ้างแล้วนะคะสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมานะไม่ใช่สัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมามีพี่หนูกระเฉดน้องแพรช่างอีทคุณแหนม KS บ้านแรบ้านแรงนะคะคุณนนท์ค่ะพี่ผู้เฒ่าเต่าเมื่อวานนี้ได้สายเดียวใช่ไหมพอดีว่าช่วง 10:00 นนี่นะต้องไปประชุมไงแล้วก็ยาวเลยนะคะก็เลยไม่ได้รับหน้าใหม่กันต่ออ่ะใครยังไม่ได้ติดหน้าใหม่เลยตั้งแต่วันจันทร์พร้อมแล้วมาค่ะมา
1: ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเอ็มคอร์ด
0: สายนี้ใครไม่รู้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลสัญญาณไม่ดีสัญญาณไม่ดีหรือเธอไม่มีสัญญาณเหมือนกันปะก็เหมือนกันแหละก็ไม่มีสัญญาณสัญญาณหายอ่ะใครไม่รู้อ่ะงั้นไม่เป็นไรงั้นนี่น่ะอ่ะมาใหม่มาใหม่เข้ามากระพริบใหม่ละอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะพี่สมคิดแน่เลยสัญญาณไม่ดีเท่าไหร่ตอนนี้อยู่ไหนคะ
2: นี่ครับอยู่ไอ้แยก IRPC คร
0: ับ แล้วทำไมสัญญาณเป็นอย่างนั้นน่ะ
2: ไม่ดีเลยเหรอ
0: ใช่ใช่ใช่อ๋อแต่ยังได้ยินอยู่ใช่ไหมอ่ะโอเควันนี้พี่ส่งคลิปเพลงไหนดีคะ
2: ตายก่อนของโทนี่ผีครับ
0: ตายก่อนของโทนี่ผีเพลงนี้นะขอรหัสผ่านหน่อยจ้า
2: เอ็มคอร์ดโซแฮปปี้เพิ่มความสุขช่วงเวลา 96.75 อสมทระยองครับ
0: โอเควันนี้ไปไหนคะเนี่ย
2: ไปอำเภอสอยดาวครับ
0: ไปสอยดาวโหลดน้ำมันเรียบร้อย
2: ครับผม
0: โอเคตายก่อนให้ใคร
2: ให้น้องแพรคนสวยและเก่งครับ
0: ให้น้องแพรคนสวยแล้วก็เก่งด้วยอ่ะฝากอะไรถึงน้องแพรคะ
2: ไปไหนเดินทางปลอดภัยครับขับรถระวังด้วยหน้าฝน
0: เหมือนพี่สมคิดบอกตัวเองเลยอะนี่ถ้าผ่านบ้านช่างอีอย่าลืมบีบแต่3ครั้งด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางค่ะ
2: คร
0: ับ โอเคพี่สมคิดวันนี้เรื่องที่คุยกันนั่นคือจะถามว่าอะไรที่พี่สมคิดคิดว่าในตัวเองนั้นแบบเล็กที่สุดเลย
2: น่าจะเป็นใจครับ
0: ทำไมอะ
2: ไม่ร
0: ู้
2: ใจคุณเล็กแบบพอผมไม่คุ้นเหมือนคนอื่นเขาอ่ะ
0: มัน
2: ไม่
0: คุ้
2: นเหมือนครั้งนี้แบบ
0: อะไรนะอะไรนะอะไรนะ
2: ใจมันไม่คุ้นเหมือนครั้งนี้ก็เลยรู้สึกว่าเล็กไป
0: อ๋อเลยว่าเล็กไปใช่ไหมแล้วอย่างนี้ทำยังไงถึงใจจะแบบว่าฟูฟูเหมือนช่างอีดอ่ะ
2: ต้องหาผู้จริงจริงดีๆเหมือนช่างอีดคร
0: ับ นี่จะต้องแบบนี้เลยทีเดียว อ่ะโอเคค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะ
2: ขอบคุณคร
0: ับ ขอบคุณค่ะอย่าลืมบีบแต่3ครั้งด้วยนะสวัสดีค่ะ

0: Hello, hello, hello, hello, Mcon. Mcon Radio Network 96.75 อสมทระยอง
1: เรียบร้อยไปแล้วนะคะกับช่วงของ Hello Mcord ค่ะนั่นคือตายก่อนหนึ่งงานของโทนี่ผีนะคะเพลงนี้จากพี่สมคิดส่งตรงให้กับน้องแพรด้วยขอบคุณมากๆเลยขอบคุณคุณด้วยนะคะทุกคนเลยกับ TikTok อสมทระยองค่ะเอาล่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้ค่ะมีเครื่องดักยุงและแมลงมาฝากกันค่ะนะฝนแบบนี้ยุงจะชุมเป็นพิเศษนะคะใครที่โดนกัดก็อาจจะเสี่ยงกับการเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียเป็นต้นซึ่งถ้าลูกหลานเราหรือพ่อแม่เราโดนยุงกัดก็อาจจะเสี่ยงกับการเป็นโรคเหล่านี้ค่ะรวมไปถึงเราจะต้องเสียเงินเสียเวลานะคะจะดีกว่าไหมถ้าวันนี้เรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงที่ช่วยปกป้องคนที่คุณรักนะคะสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายค่ะแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงก็จะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงนั้นลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปไม่สามารถบินกลับออกมาได้นะคะตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญคุณไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้าน1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรนะคะเรียกตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวเลยทีเดียวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆค่ะเพราะว่าสมาร์ทการ์ดนะคะเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกรับเพิ่มกับหลอดไฟ LED Backlight 1ชิ้นราคา690บาทนะคะแล้วก็ยังมีเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพาด้วยอีก1เครื่องราคา690บาทรวมแล้วก็ 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายค่ะเราให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นนะคะโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีค่ะย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นนะคะ
0: Mcord Radio Network 96.75 อสมทระยอง
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1

0: ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
3: Mcot so happyเติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง

0: ือ96.5 อสมทระยอง
1: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
2: สองเพลงนะคะนิดหน่อยค่ะของโจอี้แล้วก็ต่อกันด้วยรักเธอ24ชั่วโมงของแกงส้มค่ะเพลงที่คุณส่งกันไว้ผ่านทางบ้านฟ้าของอสมทระยองนะเพลงไหนที่ส่งไว้แล้วยังไม่ได้ฟังอดใจรอนะคะรวมไปถึงใน TikTok ด้วยใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวจัดให้ค่ะตอนนี้ 9:42 แล้วล่ะคุณผู้ฟังไปค่ะช่วงของ MCOT Green News กัน
3: MCOT Green News

0: สภาพป่าของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือในในปัจจุบันเป็นป่าดิบแล้งกว่าร้อยละ90ของพื้นที่ทั้งหมดที่เหลือเป็นป่าเบญจพรรณป่าเต็งรังทุ่งหญ้าและสวนป่านอกจากนี้กว่าร้อยละ80ของพื้นที่เป็นที่ราบที่อยู่ต่ำกว่า300เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางพื้นที่ส่วนใหญ่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือในที่ผนวกเพิ่มนี้เคยมีการบุกรุกตั้งถิ่นฐานของราษฎรมากว่า 1,000 ครอบครัวพื้นที่ทำกินประมาณ 75,000 ไร่ทำให้ป่าและสัตว์ป่าบริเวณนี้ถูกทำลายลงไปมากจนต้องมีการอพยพราษฎรออกจากพื้นที่ในปี2529และ2532ป่าจึงฟื้นตัวขึ้นมานอกจากนี้ยังมีการปลูกไม้ยืนต้นขึ้นทดแทนในพื้นที่ดังกล่าวด้วยมีความหลากหลายของพันธุ์ไม้เพิ่มขึ้นจากความหลากหลายที่เพิ่มขึ้นนี้ส่งผลให้อาหารสัตว์เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันขณะนี้กำลังดำเนินการผนวกพื้นที่ป่าโดยรอบอีก 59,625 ไร่ให้เข้าเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างรืนัยเมื่อรวมกับของเดิมแล้วจะมีเนื้อที่รวม 733,977 ไร่ใหญ่เป็นอันดับ8ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า55แห่งที่มีอยู่ในประเทศไทยในปัจจุบัน
1: Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร021143990
2: Mcot Radio Network 96.75 อสมทระยองM-Con International

0: M-Court International M-Court Radio Network 96.75 อสมทระยอง
1: M-Court Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรน
1: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-Court Connect
2: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Court Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: M-Court so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มย้ายปลัดจังหวัดภูเก็ตกลับแล้วกรณีที่เมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมากรมการปกครองมีคำสั่งโยกย้ายนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตมาช่วยราชการล่าสุดวันนี้กรมการปกครองมีคำสั่งให้นายรุ่งเรืองกลับมารับตำแหน่งหน้าที่เดิมที่จังหวัดภูเก็ตแล้วโดยระบุว่าบัดนี้กระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริงของกรมการปกครองได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วประกอบกับครบกำหนดระยะเวลาตามคำสั่งกรมการปกครองจึงขอส่งตัวข้าราชการรายนายรุ่งเรืองที่มาบุตรตำแหน่งปลัดจังหวัดภูเก็ตกลับมาปฏิบัติราชการต้นสังกัดทางนี้หากข้าราชการรายดังกล่าวมารายงานตัวเมื่อใดโปรดแจ้งให้กรมการปกครองทราบด้วยรุทธพลเผย2กรกฎาคมพาวุฒิเข้าชี้แจง DSI คดี Forex พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI รับคดี Forex เป็นคดีพิเศษว่าจะใช้เวลานานหรือไม่ในการแจ้งข้อกล่าวหาว่าพยายามเร่งรัดแต่ในเรื่องธุรกรรมต่างๆค่อนข้างมากทำให้ต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์รวมถึงเรื่องของพยานหลักฐานซึ่งในวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมา DSI ได้มีปฏิบัติการตรวจค้น24จุดได้พยายามหาหลักฐานค่อนข้างมากทั้งเอกสารและคอมพิวเตอร์

ทำให้มีการตั้งคณะทำงานโดยมีการเพิ่มเจ้าหน้าที่เข้ามาอีกเพราะเกรงว่าจะล่าช้าเบื้องต้นตนได้ให้นโยบายว่าต้องมีการรายงานให้ประชาชนรับทราบทุก15วันเพื่อให้ได้ทราบความคืบหน้าส่วนการเชิญนายภาวุฒิพงศ์วิทยพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเข้ามาชี้แจงถึงความเชื่อมโยงพลตำรวจโทรุทธพลกล่าวว่าหลังจากรับทราบว่าได้รับเรื่องดังกล่าวเป็นคดีพิเศษ

0: หากพร้อมสามารถมาพบพนักงานสอบสวนได้เลยส่วนกระแสข่าวว่านายภาวุฒิจะลาออกจากส.ส.บัญชีรายชื่อจะทำให้การตรวจสอบเร็วขึ้นหรือไม่เพราะไม่มีเรื่องเอกสิทธิ์ส.ส.คุ้มครองพลตำรวจโทรุทธพลกล่าวว่าเรื่องลาออกไม่ทราบแต่เรื่องเร็วหรือช้าทาง DSI ปปง.และธปท.จะดำเนินการตรวจสอบไปตามขั้นตอนต่อไปวรสิทธิ์จ่อประชุมกองกลางสางทุจริตท้องถิ่นแจ้งคำสั่งชะลอบรรจุ1กรกฎาคมไม่กระทบคนบรรจุไปแล้วนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.มีคำสั่งชะลอบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันในวันที่1กรกฎาคมออกไปก่อนทุกจังหวัดนอกจากนี้สังคมยังตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการบรรจุไปก่อนหน้านั้นจะมีการดำเนินการอย่างไรว่าคำสั่งชะลอเป็นของสท.ที่ออกมาเมื่อวันที่24มิถุนายนซึ่งวันนี้จะมีการประชุมกองกลางต้องรอดูว่าจะมีข้อพิจารณาออกมาอย่างไรและอีกส่วนที่ได้รับการบรรจุไปแล้วยังคงเป็นเช่นนั้นอยู่แต่สิ่งที่ต้องทำในวันนี้คือเร่งกระบวนการตรวจสอบให้เร็วที่สุดเพราะต้องแยกคนที่สอบได้ด้วยตนเองออกมาแล้วแยกคนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตออกมาด้วยเช่นกันทางนี้คนที่สอบได้ด้วยความสามารถตั้งใจอ่านหนังสือสอบมาด้วยตนเองต้องไม่ทำอะไรที่กระทบสิทธิ์ผู้สื่อข่าวถามว่าเบื้องต้นมีการกำหนดกรอบระยะเวลาในการคัดบุคคลที่สอบได้ด้วยตนเองกับบุคคลที่มีการทุจริตเข้ามาหรือไม่ในวรสิทธิ์กล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยมีคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบภายใน7วันแต่การพิสูจน์ตัวบุคคลทั้งหมดว่ามีใครเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างเรื่องนี้อาจจะต้องใช้เวลาเพราะต้องทำการตรวจอย่างละเอียดหากผิดพลาดไปจะกระทบสิทธิผู้บริสุทธิ์แต่ในระดับนโยบายมีการสั่งการให้ดำเนินการให้เร็วที่สุดและจะขยายผลอย่างแน่นอน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Radio Network อสมทระยองเสนอข่าวครั้งต่อไปในต้นชั่วโมงหน้า
9: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
10: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
11: วิธีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมง่ายๆที่คุณก็ทำได้
12: นำป้องอลูมิเนียมที่ใช้แล้วมาบี้ให้แบนก่อนทิ้งหรือค่ายแก่ขนดับสื่อเศษโลหะทุกครั้งที่ปรุงอาหารด้วยเตาออฟให้ปิดเตาออฟก่อนอาหารทุกประมาณ2

0: ราะความร้อนในเตาออฟจะยังคงมีอยู่อย่างเพียงพอที่จะทำให้อาหารสุกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคุณก็ทำได
1: ้ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
2: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
1: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
3: Mcord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
4: เอาละครับวันนี้คุณลูกค้าลงสนามแล้วสั่งกาแฟเย็นไป1แก้วใส่ไซรัปไป1ปั๊ม2ปั๊มครับยังไม่พอครับอัดนมข้นหวานลงไปอีกครับโอ้โหน้ำตาลพุ่งปรี๊ดใส่หน้าค่ามาตรฐานไปไกลแล้วครับคุณผู้ชมอ้าวฟาวแล้วครับร่างกายรับไม่ไหวแล้วครับปรับแผนด่วนเลยครับเปลี่ยนมาสั่งหวาน 0% หรือหวานน้อยเพื่อคว้าชัยชนะให้สุขภาพของคุณเองด้วยความห่วงใยครับจากอสมทระยอง
5: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ Mcord Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259หรือทาง Facebook อสมทระยองMcord Radio Network 96.75 อสมทระยอง

0: คอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก 96.75 อสมทระยอง
1: ชั่วโมงที่3สำหรับเพลงสตริงใหม่นะคะคุณผู้ฟังเริ่มต้นกันด้วยฝูงค่ะแล้วก็ต่อกันด้วยหน้าที่ฉันนะคะตอนนี้10นาฬิกากับอีก16นาทีแล้วไปต่อกันกับเพลงนี้บ้างหนึ่งงานของริปตาค่ะและนี่คือฝืนแล้วเดี๋ยวหลังเพลงนี้เรากลับมาหน้าใหม่กันนะคะ

0: คอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กอสมทระยอง 96.75 เมกะเฮิรตซ์ ฮัลโหลเอ็มคอร์ด
1: ถึงเวลาของฮัลโหลเอ็มคอร์ดแล้วล่ะค่ะสายนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณรักจัง
2: วันอาทิตย์นี้ยังจะไม่ติดใช่ไหมจำไม่ได
1: ้อะไรนะ
2: อาทิตย์นี้ยังไม่ติดใช่ไหมจำได้
1: ยังค่ะอาทิตย์นี้ยังไม่ได้เจอกันค่ะของนินายังไม่ได้เจอกันเลยวันนี้เพลงไหนคะ
2: หัวใจปลอดภัยดีค่ะของแก
1: ้
2: ม
1: โอเคอ่ะเพลงนี้ขอรหัสผ่านหน่อยจ้า
2: เอ็นคอร์ดโซฮัปปี้เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยองค่ะ
1: จ้าเพลงนี้ส่งให้ใคร
2: ให้คุณหนูก็เช็คค่ะ
1: จ้าฝากอะไรถึงพี่หนู
2: ดูแลสุขภาพด้วยค่ะ
1: อ
2: ่
1: าฮะยังไงคะวันนี้ไปไหน
2: คะ
1: จ
2: ้
1: า
2: ภูมิแพ้ขอยายเต็ม
1: ภูมิแพ้ขอยาให้เป็นแล้ววันนี้ไปไหนคะเนี่ยคุณรัชจ้า
2: วันนี้เดี๋ยวเรื่องช่วงบ่ายค่ะถึงจะออกไปนอกนี้อยู่บ้านค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อตอนนี้อยู่บ้านแดดแรงดีไหมคะ
2: แดดแรงดีค่ะชอบค่ะตากผ้าแห้งดี
1: ผ้ากรอบเลยนะถ้าเก็บช้าเนี่ย
2: ไม่เป็นไรใส่น้ำยาปรับพื้นเยื่อหน่อยยังทำหอม
1: อ๋อให้มันหอมให้มันฟูไว้ใช่ไหม
2: ใช่
1: เออจะบอกว่าตอนนี้ที่มาตาพุธดูตั้งเขามาอีกแล้วล่ะค่ะดูมืดมาเลยดูมาทางนี้แต่ไม่รู้จะถึงหรือเปล่าที่สถานีเนี่ยแบ่งออกเป็นสองช่วงอะไรนะ
2: ถ้าอยากตกก็ตกเลยยามแบบจะตกที่ตกจะตกที
1: ่ตกอย่ามาแบบอย่ามาให้ลุ้นใช่ไหมเอาไงก็เอาพูดแบบนี้ตกก็ตก
2: ใช่ค
1: ่ะวันนี้ประเด็นที่เราคุยกันค่ะคุณรักจังอะไรของคุณรักจังที่คุณรักจังวันเล็กที่สุด
2: รักยิ้ม
1: จริงเหรอทำไมอ่ะ
2: มีรักยิ้มบางคนเขาไม่สังเกตเขาไม่รู้หรอกว่าเรามี
1: อ๋อว่าเรามีเราก็พยายามต้องทำให้มันบุ๋ม

0: เพราะว่าเยอะๆใช่ไหมเวลายิ้มอ่ะก็ต้องให้มันบุ๋มเยอะๆไว้
1: ใช
0: ่ไหมเขาจะได้มองเห็นว่าฉันมีรักยิ้มนะอะไรอย่างงี้เออเดี๋ยววัน
1: เวลาเดี๋ยวเยอะขึ้นหน่อยแล้วก็จะยิ้มกว้าง
0: อ๋อจะยิ้มกว้างหน่อยยิ้มแล้วก็กดแก้มลงไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยจะได้เยอะอยู่เดี๋ยวต่อไปถ้าเจอตัวจะบอกคุณร่างใจในวันนี้ขอดูยิ้มหน่อยสิอยากเห็นรักยิ้มเห็นบอกว่าเล็กที่สุดโอเคได้ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
1: จ้
0: าสวัสดีค่ะ

ฮัลโหลMCOTMCOT Radio Network 96.75 อสมทระยอง

0: M-Con so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: M-Con Radio Network อสมทระยอง 96.75 MHz

0: คอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก 96.75 อสมทระยอง
1: Mcord so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
2: เข้าสู่ช่วงหลังของชั่วโมงที่3ค่ะคุณผู้ฟังเริ่มต้นกันด้วยไม่น่าไปรักเธอเลยนะคะแล้วก็ต่อกันด้วยตลอดไปไม่มีจริงค่ะตอนนี้ก็10นาฬิกากับอีก39นาทีแล้วล่ะเพลงที่คุณส่งกันไว้อดใจรอนะเพราะว่าได้เวลาของ Mcord เตือนภัยกันแล้วค่ะ
3: Mcord เตือนภัย
2: เอ็มขอดเตือนภัยวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเรื่องราวที่นานำมาเตือนนำมาบอกคุณนี่เลยแชร์ไปบอกคนใกล้ตัวได้เลยนะคะว่าหญิงไทยที่มีอายุตั้งแต่9ถึง26ปีสามารถรับวัคซีน HPV ฟรีค่ะลงทะเบียนกันได้จนถึงวันพรุ่งนี้นะคะคุณวันที่26มิถุนายนแต่ว่าสำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนค่ะข่าวนี้จะบอกว่าเป็นข่าวจริงนะคะทางแพทย์เพจทางการสภากาชาดไทยนะคะได้ออกมายืนยันแล้วล่ะค่ะสาเหตุที่ให้ไปรับวัคซีน HPV ฟรีสำหรับหญิงไทยอายุ9ถึง25ปีเนื่องจากว่ามะเร็งปากมดลูกนะคะเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีนการฉีดวัคซีน HPV ค่ะช่วยลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งปากมดลูกแล้วก็โรคเกี่ยวกับโรคที่เกี่ยวข้องจากการติดเชื้อ HPV ได้นะคะโดยรับจำนวนจำกัดเพียงวันละ80ทันเท่านั้นนะคะอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมอย่างไรอ่ะติดต่อกันไปได้ค่ะที่022516711-5นะคะหมายเหตุนะรับจำนวนจำกัดเพียงแค่80คนต่อวันค่ะงดรับ Walk-in ทุกกรณีแล้วก็ให้ไปตามนัดและเวลาที่ได้รับนัดหมายแนะนำเข้ารับบริการกันในช่วงเช้านะคะดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันละกันคุณหรือว่าโทรไปได้เลยที่022516711-5นะคะไปดูว่าระยองมีที่ไหนอย่างไรกันบ้าง
3: Mcord เตือนภัยสนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

อมคอตเรดิโอเน็ตเวิร์กอสมทระยอง 96.75 เมกะเฮิรตซ์เอ็มคอตอินเตอร์เนชั่นแนล

0: MCOT International
1: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
2: เพลงนี้ในช่วงของ MCOT International นะคะ It Must Have Been Love ค่ะ Been Love หนึ่งงานของล็อกเซตนะคะเพลงที่คุณส่งกันไว้เนี่ยแหละผ่านทาง Facebook อสมทระยองจัดให้เรียบร้อย10นาฬิกากับ50นาทีค่ะคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงหลังแล้วสำหรับเพลงสตริงใหม่นะคะชั่วโมงหน้าสตริงเก่าเตรียมได้เลยตอนนี้มีมารอคิวกันแล้วล่ะช่วงนี้ฝากกันไว้อีกครั้งนึงนะนี่เลยค่ะกับวงครอบกันยุงแบบพับนะคะหน้าร้อนก็มีแมลงต่างๆหน้าฝนก็มียุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันได้เบื้องต้นค่ะเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยนะคะไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงแล้วก็แมลงครบทุกด้าน360องศาพับง่ายพับใช้งานง่ายแล้วก็พับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นค่ะตัวโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมนะคะใช้กันยาวๆเลยสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกนะโปรโมชั่นพิเศษเลยค่ะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทสนใจโทรเลย02-114-3990อีกรอบ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ
1: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
3: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
4: MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยอง

0: เอ็นคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กอสมทระยอง 96.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์บมจ.อสมทประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
2: สร้างและส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตและสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต
1: ไม่ทนต่อการทุจริตและเกรงกลัวต่อการทุจริตทุกรูปแบบMCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
3: ไปไหนไปกันไม่ว่าจะรถติดทำงานหรือนั่งชิลริมหาดเพลงน่ะฟังที่ไหนก็ได้ค่ะแต่ถ้าอยากฟังแล้วยิ้มได้ฟังแล้วประเทืองปัญญาฟังแล้วมีความสุขต้องเปิดมาที่ 96.75 อสมทระยองเท่านั้นฟังออนไลน์ได้ที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect Facebook TikTok อสมทระยอง038-614-966
4: ถ้าคุณชอบพูดชอบแสดงออกเราอยากชวนคุณมาจัดรายการหน้าใหม่หน้ากล้องอสมทระยองเปิดรับสมัครดีเจมาร่วมทำคอนเทนต์ออนแอร์ออนไลน์กับ MCOT Radio Network ยื่นใบสมัครพร้อมไฟเสียงการจัดรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดระยองโทร038-614-966และ089-091-5581

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอธิบดีกรมอุทยานยืนยันปัญหาที่ดินทับลานจะมีการตรวจสอบสิทธิ์รายแปลงโปร่งใสยึดหลักกฎหมายผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรวมทั้งนายประวัติศาสตร์จันเทพหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานเขาชี้แจงต่อคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินทับซ้อนในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานโดยยืนยันว่ากรมอุทยานแห่งชาติพร้อมเร่งดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การพิสูจน์สิทธิ์รายแปลเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิสูจน์สิทธิ์การถือครองที่ดินในพื้นที่ทับซ้อนเขตอุทยานแห่งชาติทับลานครอบกลุ่มพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดปราจีนบุรีโดยจะพิจารณาเป็นรายแปลงอย่างละเอียดรอบคอบและยึดหลักฐานตามกฎหมายเป็นสำคัญการตรวจสอบสิทธิ์ครั้งนี้จะดำเนินการอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนเพื่อคืนความเป็นธรรมให้แก่ราษฎรดั้งเดิมที่อยู่อาศัยและทำกินมาก่อนการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติส่วนผู้ที่ถือครองที่ดินโดยไม่ชอบหรือกลุ่มทุนที่เข้าครอบครองพื้นที่เพื่อแสวงหาประโยชน์จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้นเพื่อคุ้มครองผืนป่าที่เป็นทรัพยากรของประเทศกรมป่าไม้นำทีมหน่วยบังคับใช้กฎหมายลุยวัดร่มโพธิ์ธรรมจังหวัดเลยติดประกาศคำสั่งกรมป่าไม้ให้ออกจากพื้นที่ตามคำพิพากษาศาลฎีกานายเพิศพงษ์สมิทธิพัฒน์รองอธิบดีกรมป่าไม้พร้อมด้วยพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนายกฤษกรสนิทศักดีผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

และนายกิติคุณบุตรคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนำกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและบังคับคดีเกือบ200นายเข้าเจรจากับพระสิทธิชัยกิตติวันธโนรองเจ้าอาวาสและคณะสงฆ์วัดร่มโพธิ์ธรรมนาย

0: ไม่ยินยอมออกจากพื้นที่จนเรื่องยืดเยื้อยาวนาน8ปีปฏิบัติการฟ้าสางที่หนองหินวันนี้ได้แบ่งกำลังเจ้าหน้าที่ออกเป็น9ชุดนำป้ายประกาศกรมป่าไม้ขอให้บุคคลออกจากพื้นที่พิพาทตามคำพิพากษาศาลฎีกาโดยทันทีไปติดไว้ในพื้นที่ตามจุดต่างๆบริเวณวัดที่ตั้งในเขตป่าสงวนแห่งชาติและป่าสปก.ซึ่งปฏิบัติการในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทางวัดให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีไม่มีการขัดขวางหรือต่อต้านแต่อย่างใดดร.มาริกาเบอร์14บุกตลาดตรอกหม้อชูเศรษฐกิจสร้างสรรค์ฟื้นตลาดเก่าดันเสน่ห์กรุงเทพดร.มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข14ลงพื้นที่พบปะพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่ตลาดตรอกหม้อเขตพระนครซึ่งตั้งอยู่ใกล้ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเพื่อรับฟังปัญหาและนำเสนอนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านการพัฒนาตลาดเก่าและย่านประวัติศาสตร์ของกรุงเทพมหานครบรรยากาศภายในตลาดเป็นไปอย่างคึกคักพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนต่างให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นหลายคนขอถ่ายภาพและพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดเส้นทางการลงพื้นที่ส่งผลให้การค้าขายในช่วงเช้ามีความคึกคักเป็นพิเศษตลาดตรอกหม้อเป็นหนึ่งในตลาดเก่าแก่ของย่านพระนครมีประวัติยาวนานเชื่อมโยงกับชุมชนดั้งเดิมและวิถีชีวิตของคนกรุงเทพยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเมืองเก่าไว้ได้เป็นอย่างดี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network อสมทระยองเสนอข่าวครั้งต่อไปในต้นชั่วโมงหน้า
5: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
6: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
7: ชุมชนของเราเป็นชุมชนปลอดยาเสพติดมีการสร้างเครือข่ายให้คนในชุมชนร่วมกันเฝ้าระวังยาเสพติดเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในทุกรูปแบบเพื่อให้ปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนอีกทั้งยังได้มีการขยายเครือข่ายไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงเพื่อให้ปลอดยาเสพติดด้วยเช่นกันครับ
8: ชุมชนจะเข้มแข็งทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจกัน MQuad Radio Network ร่วมรวมพลังชุมชนพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
9: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
2: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
10: ชีวิตวิถีใหม่ขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุตรวจเช็คสภาพรถก่อนออกเดินทางคาดเข็มขัดนิรภัยไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถดื่มไม่ขับง่วงหยุดพักขับรถไม่หัวร้อนขับรถถูกกฎลดความเสี่ยงด้วยความห่วงใยจากทีมงานอสมทระยอง
4: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ M

0: เรดิโอเน็ตเวิร์ก 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259 หรือทาง Facebook อสมทระยอง
1: เอ็มคาร์ด Memory

0: MCAT Memory
1: ช่วงเวลาของเพลงสตริงเก่านะคะคุณผู้ฟังเริ่มต้นกันแล้วล่ะ11นาฬิกากับ16นาทีตอนนี้เริ่มกันด้วยขีดเส้นใต้นะคะของพี่กบแล้วก็อีกหนึ่งงานของนูโวนั่นก็คือลืมไปไม่รักกันค่ะทักทายคุณผ่านทาง TikTok อสมทระยองด้วยนะคะตอนนี้มีคุณส่งเพลงเพิ่มเติมกันเข้ามาแล้วอดใจรอนะเดี๋ยวจัดให้ไปที่เพลงนี้กันต่อเลย1งานของโลโซและนี่คือเราและนายนะคะเดี๋ยวหลังเพลงนี้เดี๋ยวกลับมาหน้าใหม่กันในช่วงของ Hello MCOT ค่ะ

0: M-Con so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
1: ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล M-Con
2: ได้เวลาแล้วนะคะกับช่วงของฮัลโหล M-Con ค่ะมาเลยสายนี้อ้าวหายไปแล้วมาใหม่กันแล้วกันนะคะ
1: ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลHello M-Con
2: กับช่วงเวลาของ Hello M-Con ค่ะเพลงที่คุณอยากฟังในช่วงของเพลงสตริงเก่านะส่งกันแบบด่วนๆนะคะมาได้เลยกันละกันอันนี้เป็นสายสุดท้ายสำหรับช่วงเช้าของวันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงบ่ายก็อยู่ต่อกับพี่เอสามารถที่จะมีหน้าใหม่ได้เลยมา
1: Hello Hello Hello Hello M-Con
2: สายนี้เป็นใครกันสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณ
3: จินดาครับ
2: ขา
3: จินดาครับ
2: คุณจินดาคุณจินดาฟังอยู่ที่ไหนคะ
3: เขาชะเมาครับ
2: เขาชะเมาสัญญาณที่นู่นเป็นอย่างไรบ้าง
3: ผมฟังเกี่ยวกับกระชับครับ
2: อ๋อเหรออ่ะโอเคถ้าอย่างนั้นวันนี้เพลงไหนดีคะ
3: ไมโครครับ
2: ไมโครเพลงอะไรเอ่ย
3: รักปอนปอนครับ
2: รักปอนปอนอ่ะเพลงนี้ขอรหัสผ่านจ้า
3: โอ้โหทองรหัสผ่านไม่ได
2: ้อะเดี๋ยวนี้นาช่วยเดี๋ยวนี้นาช่วย M-Con so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยองค่ะไหนลองหน่อยสิ
3: M-Con so happy
2: จ้ะเติม
3: จะถ่ายออกสมทระยอง
2: โอเคเติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยองเพลงนี้ส่งให้ใครคะคุณจินดา
3: ผมให้ตัวเองครับ
2: ให้ตัวผมเองทำไมเอ่ย
3: ผมเคยทันเพลงนี้นั่นครับ
2: อ๋อก็เลยอยากฟังเพลงนี
3: ้ครับ
2: โอเคอ่ะวันนี้ประเด็นที่เราคุยกันนี่นาชวนคุยนิดนึงค่ะจะถามคุณจินดาว่าอะไรในร่างกายของคุณจินดาที่เล็กที่สุดมีอะไรที่คิดว่าเล็กที่สุดเลยแบบต้องมองดีๆถึงจะเจอหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมีไหมอ่ะฮัลโหลสัญญาณหายไปแล้วโอเคไม่เป็นไรขอบคุณค่ะ

0: อนคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กอสมทระยอง 96.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือหนึ่งงานของแอมสวรักษ์นะคะของพี่แอมนะกับแปลกๆค่ะเพลงที่คุณแนะนำไว้ด้วยจัดให้แล้วแหละคุณช่วงนี้ค่ะฝากกันไว้จาก SCGC นะคะ SCGC ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งส่งมอบ SCGC DMCR Return Tap Gentry ค่ะเป็นทุนกักขยะลอยน้ำรุ่นใหม่นะคะภายในงานวันทะเลโลกเพื่อช่วยดักจับขยะตั้งแต่ต้นทางก่อนไหลลงสู่ทะเลไทยโดยมอบทุนจำนวน7ชุดนะคะติดตั้งใน6จังหวัดชายฝั่งได้แก่ระยองสมุทรสาครตรังปัตตานีสงขลาและกระบี่ค่ะที่ผ่านมา SCGC มีการติดตั้งทุ่นกักขยะแล้ว72ชุดครอบคลุม19จังหวัดชายฝั่งนะคะสามารถกักเก็บขยะได้มากกว่า100ตันนวัตกรรมรุ่นใหม่นี้มีน้ำหนักเบาลงกว่า 50% ค่ะช่วยให้ขนส่งและติดตั้งได้สะดวกลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกทั้งยังแข็งแรงปลอดภัยต่อระบบนิเวศแล้วก็สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ด้วยนะคะต่อกันด้วยนี่เลยค่ะปืนฉีดน้ำอัลตราโปรไซดอน90บาทนะคะครับฝั่งแน่นลางยากใช้สายยางธรรมดาก็ไม่สะอาดแถมยังต้องลากสายไฟวุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมวันนี้ขอแนะนำเลยอัลตราโปรไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาทฉีดได้ไกลแรงเข้าถึงทุกซอกทุกมุมล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบค่ะที่พิเศษสุดนะมาพร้อมหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้หุ้งยากทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้และโหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะค่ะตัวเครื่องออกแบบให้จับถนัดน้ำหนักเบาแต่ทนทานใช้งานง่ายไร้สาย 100% มาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึง2ก้อนใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานไม่ต้องรอช้านะคะยังมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือแหล่งน้ำธรรมชาติพร้อมกระบอกทำโฟมหัวกลองและอุปกรณ์ครบยังมีกระเป๋าให้ด้วยค่ะคุณเป็นฮาร์ดเคสนะคะกันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบค่ะในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทมูลค่ารวมทั้งหมดก็ 3,870 บาทค่ะแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นนะคะแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมค่ะรีบโทรเลยตอนนี้026660008ย้ำอีกครั้ง026660008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงมีจำนวนจำกัดอัลตราโปรไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวค่ะ
0: Mcon so happyเติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
2: ทอดมันอร่อย
3: ต้องตราทองสร้อย
2: ทองสร้อยทองสร้อยทองสร้อย
4: แล้วปีกไก่กลางสูตรน้ำปลาหอม
2: อ้า
4: ก็ต้องตราทองสร้อยทองสร้อยทองสร้อยไง

0: โอท็อปจังหวัดระยองทอดมันทองสร้อยของฝากจากระยอง
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
3: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
4: เอ็นคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กอสมทระยอง 96.75 เมกะเฮิรตซ์

0: MCOT memory.
1: นี่คือที่ว่างนะคะ1งานของพอสค่ะคุณผู้ฟัง 11:39 น.แล้วล่ะไปเดี๋ยวเราไปในช่วงของ MCOT พากินกันสักครู่หนึ่งนะคะ
2: MCOT พากิน
1: เอ็มขอดพากินวันนี้ค่ะจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับอาหารไทยกันนี่อาหารไทย9อย่างที่ดีต่อสุขภาพและเรานั้นควรทานเมื่อวานพูดในเรื่องของเส้นไปแล้วใช่ไหมวันนี้มาพูดถึงในเรื่องของอาหารกันบ้างไม่ใช่เส้นละเป็นหลายๆอย่างเลย9อย่างที่ว่านี้มีอะไรกันบ้างสำหรับอาหารไทยนะคะเริ่มกันด้วยข้าวกล้องแล้วก็ข้าวสองมือค่ะอันนี้จะเต็มไปด้วยคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนแล้วก็มีไฟเบอร์สูงนะคะส่วนนี้สายปลากันบ้างปลาแม่น้ำย่างค่ะคุณผู้ฟังเอาไปย่างนะไม่ได้เอาไปทอดนะเอาไปย่างค่ะจะได้โปรตีนดีแล้วก็มีโอเมก้า3ด้วยมาในกลุ่มของไก่กันบ้างไก่บ้านค่ะคุณเอาไปนึ่งหรือว่าเอาไปต้มนะคะมีโปรตีนที่แบบว่ารีนเลยทีเดียวไม่ผัดต้องไม่ผ่านการทอดนะบอกก่อนนะห้ามทอดนะเอาไปนึ่งหรือเอาไปต้มเท่านั้นนะคะส่วนไข่ค่ะไข่ไก่นี่แหละเอาไปต้มหรือว่าเอาไปลวกก็ได้ครบทั้งโปรตีนแล้วก็ไขมันดีค่ะส่วนผักพื้นบ้านวิตามินสูงเลยไม่ว่าจะเป็นตำลึงชะอมมะละขี้นกเนี่ยแหละที่พูดมาได้สองอย่างค่ะมะละขี้นกในยอมแพ้หรือว่าจะเป็นสมุนไพรนะคะสมุนไพรของไทยก็ต้านการอักเสบเช่นเดียวกันแล้วก็ดีด้วยไม่ว่าจะเป็นขิงข่าตะไคร้นะคะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของน้ำพริกน้ำพริกผักลวกค่ะนี่แหละรสชาติไทยแท้เลยได้ทั้งไฟเบอร์แล้วก็สารอาหารในกลุ่มของถั่วก็จะมีถั่วลิสงคั่วเมล็ดงาคั่วแบบนี้นะคะจะได้โปรตีนพืชแล้วก็มีแมกนีเซียมด้วยค่ะและปิดท้ายที่ผลไม้ผลไม้แบบบ้านเราเลยหาทานได้ตลอดฤดูกาลนั่นก็คือมะละกอกล้วยฝรั่งนะคะแบบนี้แหละคือธรรมชาติสุดๆเลย 100% นี่ครบแล้วนะรายการอาหาร5อย่างอาหารไทยที่แบบว่าดีต่อสุขภาพและสามารถทานได้นั่นเองค่ะ
2: MCOT พากินMCOT Radio Network อสมทระยอง 96.75 MHz

0: Imcot. Memory
1: Imcot so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
2: Imcot International

0: Emcot International.
1: Emcot Memory
2: Emcot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
3: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
2: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Emcot Connect
3: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Emcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
4: Emcot so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
5: หมดเวลาสำหรับวันนี้แล้วนะคะขอบคุณมากๆทุกการติดตามรับฟังเลยแล้วก็ขอบคุณทุกเพลงที่คุณส่งกันเข้ามาด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันอีก1วันนะคะพรุ่งนี้วันศุกร์แล้วเนาะเพลงไหนที่วันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ทวงกันอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันตามกันอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันเดี๋ยวนี้นาปิดท้ายคุณได้2เพลงค่ะ1ในไม่กี่คนของโบนะคะแล้วก็ต่อกันด้วยอีก1งานทิ้งไว้ในใจของ Big Ass ใช่ไหมหลัง2เพลงนี้แล้วเที่ยวเวลา 12:00 นฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันอีกช่วงหนึ่งคุยเฟื่องเมืองยองค่ะเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงเจอกันได้ทาง Facebook แล้วก็ทางวิทยุด้วยส่วนทาง TikTok เดี๋ยวต้องลงแล้วนะคะ
6: ก่อนจากกันวันนี้ค่ะจะบอกว่าการพักไม่ได้ทำให้คุณช้าลงแต่ว่ามันจะช่วยให้คุณนั้นไปต่อได้ไกลขึ้นนั่นเองค่ะกอดๆคุ้นๆนะสวัสดีค่ะ

ขณะนี้เวลา 12:00 น. Mcot Radio Network 96.75 อสมทระยองเสนอสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าว

0: ายกทำบุญตักบาตรและบำเพ็ญกุศลปันรัศมวาน15วันแห่งการสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเร่งสางทุจริตสอบท้องถิ่นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยแจงต้องไม่กระทบสิทธิผู้บริสุทธิ์ลั่นคนทำผิดชิงลาออกก็ไม่เป็นผลฟ้าสางที่หนองหินกรมป่าไม้จับมือสอบสวนกลางลุยวัดร่มโพธิ์ธรรมบังคับคืนพื้นที่ป่าหลังดื้อแพ่งไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลนาน8ปีเวเนซุเอลาแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนมากกว่า7ริกเตอร์คาดเสียชีวิตนับหมื่นคนทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้ครับ25มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับนายกรัฐมนตรีวันนี้เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลปันนรสัมมวาน15วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรในวาระครบ15วันปันนรสัมมวานแห่งการสิ้นพระชนถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีพร้อมราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจรวมถึงเจ้าหน้าที่กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมพิธีจำนวนมากโดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกพร้อมพระราชาคณะรวม20รูปสวดพระพุทธมนต์โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยโต๊ะหมู่บูชานายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีถวายทยธรรมและปิ่นโตภัตตาหารภัตตาหารแด่พระสงฆ์นายกรัฐมนตรีทอดผ้าไตรบังสุกุลพระสงฆ์สมณศักดิ์สนับประกรณ์ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถานำเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นนายกรัฐมนตรีและผู้ร่วมพิธีตักบาตรบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าครับ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการทำ

พิธีบำเพ็ญกุศลปนระสมวานอีกหลายพื้นที่ด้วยนะคะในวันนี้อย่างเช่นที่รัฐสภานะคะสภาผู้แทนราษฎรก็จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปนระสมวาน15วันที่อาคารรัฐสภาอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธ

0: 15วันนะคะอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาค่ะโดยก่อนเริ่มพิธีประธานสภาได้เข้ามาตรวจความเรียบร้อยแล้วก็พูดคุยกับผู้บริหารและข้าราชการโดยกล่าวถึงหลักธรรมพรหมวิหาร4ที่จะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันทั้งเรื่องส่วนตัวและการทำงานโอกาสนี้ประธานรัฐสภาถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปจากวัดสะเกษราชวรมหาวิหารจากนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สวดพระพุทธมนต์ประธานในพิธีและผู้เข้าร่วมพิธีถวายทายธรรมแด่พระสงฆ์ทอดผ้าไตรบังสุกุลพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สดับปกรณ์ประธานสงฆ์นำเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลเป็นเวลา1ที1ปีหนึ่งนาทีนะคะพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปอนุโมทนาก่อนที่ประธานในพิธีจะกรวดน้ำรับพรกราบพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชานำถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปและประธานในพิธีกราบลาพระสงฆ์ค่ะส่วนที่จังหวัดสงขลานะคะที่วัดโพปฐมาวาสพระอารามหลวงอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลานายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวาระครบ15วันหรือปันระสมวานแห่งการสิ้นพระชนโดยอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาค่ะโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาจากนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปเจริญพระพุทธมนต์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและหัวหน้าส่วนราชการถวายจตุปัจจัยทายธรรมทอดผ้าไตรบังสุกุลพระสงฆ์สดับปกรณ์อนุโมทนาและกรวดน้ำรับพรเป็นอันเสร็จพิธีค่ะสำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลปันระสมวานนั้นจัดขึ้นตามมติมหาเถรสมาคมนะคะที่เห็นชอบให้คณะสงฆ์และวัดทั่วประเทศประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายพระกุศลเนื่องในวาระการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยกำหนดจัดพิธีในวาระต่อเนื่องสำคัญค่ะ
1: นายกรัฐมนตรีเสนอร่างพรบ.โอนงบประมาณ 1,328 ล้านบาทเข้าสภาครับดึงงบที่ค้างจ่ายมาใช้กรณีฉุกเฉินหรือว่าจำเป็นการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดพิเศษที่มีนายโสภณ สารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลุกขึ้นเสนอร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายโดยมีหลักการและเหตุผลก็คือให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,569 ของหน่วยงานรับงบประมาณเป็นบางรายการไปตั้งไว้เป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายครับเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือว่าจำเป็นจำนวน 1,320,865 นะครับขอไปฮะ 13,685.100 ล้านบาทนะครับโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่าร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายที่เสนอในวันนี้ครับมีวัตถุประสงค์ก็คือการนำงบประมาณรายจ่ายประจำปี69ที่คาดว่าไม่สามารถดำเนินการได้ทันในปีงบประมาณหรือว่าสามารถชะลอดำเนินการได้นะครับจำนวน10,000กว่าล้านบาทนี่แหละครับไปตั้งเป็นงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือว่าจำเป็นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและก็สิ่งแวดล้อมรวมทั้งกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆครับนายกรัฐมนตรีบอกว่างบประมาณและรายการที่นำมาจัดทำก็ประกอบด้วยรายจ่ายประจำในทุกงบรายจ่ายที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายและไม่มีข้อผูกพันหรือสามารถชะลอข้อผูกพันได้ณวันที่2มิถุนายน69เช่นค่าใช้จ่ายในการสัมมนาอบรมการประชาสัมพันธ์หรือว่าการเดินทางไปราชการต่างประเทศ2รายจ่ายลงทุนในทุกบางรายจ่ายอาทิรายการปีเดียวรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ยังไม่สามารถประกวดราคาหรือว่าจัดซื้อจัดจ้างได้ ภายในวันที่2มิถุนายน69หรือว่ารายการที่เห็นว่าสามารถชะลอดำเนินการได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการหรือว่าไม่สามารถเบิกจ่ายได้ในปีงบประมาณ69นะครับนายกรัฐมนตรีกล่าวทิ้งท้ายว่ารัฐบาลหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาชิกทุกคนจะให้การสนับสนุนและก็รับหลักการในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เพื่อให้

0: ฐบาลได้นำงบประมาณแผ่นดินไปดำเนินการในเรื่องที่มีความจำเป็นเร่งด่วนด้วยความคุ้มค่าโปร่งใสและก็เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อประเทศชาติตนขอเสนอร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายให้กับสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาตามวาระดังกล่าวนะครับก็จำนวนเงินงบประมาณที่จะโอนงบกันนี้นะครับ 10,000 กับ328ล้านบาทครับเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
1: สนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มTogether for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: มาที่เรื่องของการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะวันนี้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นจับตาที่ประชุมจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นของท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้วยนะคะโดยทันทีที่นายวรสิทธิ์เดินทางมาถึงก็เปิดเผยสั้นๆถึงการย้อนสอบคดีทุจริตสอบในอำเภอเมื่อ10 กว่าปีว่าถ้ามีข้อมูลอะไรที่สามารถดำเนินการได้ก็จะต้องทำค่ะส่วนการสอบบรรจุข้าราชการในส่วนมหาดไทยที่สอบทุจริตประเด็นร้อนตอนนี้ต้องดูข้อเท็จจริงหากเชื่อได้ว่ามีการทุจริตก็ต้องดำเนินการนายวรสิทธิ์กล่าวเปิดการประชุมย้ำนะคะว่าวันนี้นอกจากวาระปกติจะมีประเด็นที่กำลังร้อนแรงแล้วก็เป็นประเด็นที่กำลังอยู่ในความสนใจของประชาชนอาจต้องมีการพูดคุยกันเรื่องนี้ด้วยค่ะโดยก่อนหน้านี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะนายวรสิทธิ์ก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีคำสั่งชะลอบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันในวันที่1 กรกฎาคมออกไปก่อนทุกจังหวัดและสังคมยังตั้งข้อสงสัยผู้ที่ได้รับการบรรจุไปแล้วจะต้องมีการดำเนินการอย่างไรนะคะซึ่งนายวรสิทธิ์ก็ชี้แจงว่าคำสั่งชะลอเป็นของสท.ที่ออกมาเมื่อวันที่24 มิถุนายนซึ่งวันนี้จะมีการประชุมกองกลางต้องรอดูว่าจะมีข้อพิจารณาออกมาอย่างไรสิ่งที่ต้องทำในวันนี้ก็คือเร่งกระบวนการตรวจสอบให้เร็วที่สุดเพราะต้องแยกคนที่สอบได้ด้วยตัวเองออกมาค่ะส่วนกรณีนายพิชิตผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นผู้ต้องสงสัยคนสำคัญในคดีทุจริตสอบท้องถิ่นปี68โดยเกี่ยวข้องเป็นผู้จัดเก็บและซุกซ่อนกระดาษคำตอบในสถานที่ที่เจ้าหน้าที่ปปช.และปปป.ไปบุกตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีและตั้งแต่วันที่มีการบุกตรวจค้นก็คือ23 มิถุนายนผอ.พิชิตก็ไม่มาปรากฏตัวในที่ทำงานอีกเลยนะคะแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าหายไปไหนทางการกระแสว่าผอ.พิชิตนั้นได้มายื่นใบลาออกไปแล้วค่ะล่าสุดนะคะนักข่าวเพชรบูรณ์ของสำนักข่าวไทยก็ติดต่อไปยังนางสาวสุนีมังคลารัตนาศรีรองนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีที่กำกับดูแลสำนักปลัดเทศบาลกองคลังกองช่างเพื่อให้ความชัดเจนถึงกระแสข่าวลือนี้ค่ะก็ได้ข้อมูลมานะคะว่าผอ.พิชิตได้แสดงเจตนาต้องการยื่นใบลาออกจากราชการจริงค่ะโดยติดต่อมาที่คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีแต่ว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เข้ามายื่นนะคะคาดว่าผอ.พิชิตจะมายื่นใบลาออกด้วยตัวเองภายใน 1-2 วันนี้ค่ะส่วนในช่วงนี้ที่ไม่เห็นผอ.พิชิตปรากฏตัวเพราะว่าที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์มีมติสั่งพักราชการเพื่อรอฟังผลสอบสวนทางวินัยร้ายแรงในประเด็นที่ถูกกล่าวหาและนายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าเพชรบูรณ์ก็ลงนามในหนังสือส่งถึงนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีลงวันที่24มิถุนายนค่ะส่วนทีมข่าวของสำนักข่าวไทยอีกทีมหนึ่งนะคะก็พยายามติดต่อไปหาผอ.พิชิตแต่ว่าไม่สามารถติด

0: ่อได้ค่ะด้านนายวรศิษฐ์รัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยบอกว่าที่ช่วงนี้ผู้สื่อข่าวถามถึงความชัดเจนหลายๆเรื่องที่เกี่ยวกับการโกงสอบท้องถิ่นโดยเฉพาะประเด็นที่ผอ.พิชิตจะชิงยื่นใบลาออกก่อนสิ้นสุดคดีนายวรศิษฐ์ก็ยืนยันว่าจะลาออกหรือไม่ลาออกก็ไม่มีผลกับการดำเนินการกับคนที่กระทำความผิดค่ะด้านรองผู้ว่านครราชสีมานายมนัสสุวรรณรินทร์อดีตผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้โพสต์ถึงกรณีสท.มีคำสั่งเบรกบรรจุข้าราชการทั่วประเทศที่จะเข้ารายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมนี้นะคะได้บอกว่าจะยกเลิกหนังสือชะลอการบรรจุกี่โมงมิฉะนั้นผมจะต้องระงับการลาออกของน้องๆพนักงานราชการที่นี่6รายเพราะเขาจะกลายเป็นคนตกงานคงต้องระงับแบบมีเงื่อนไขหากได้บรรจุก็ให้มีผลตามการลาออกหากไม่ได้บรรจุก็ยังคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปและสั่งบรรจุแบบมีเงื่อนไข1รายบรรจุไปก่อนจนกว่ากองกลางจะมีมติเป็นอย่างอื่นเรื่องนี้ผมยืนยันอีกครั้งนะครับว่าในฐานะฝ่ายปฏิบัติการชะลอจะเกิดปัญหาซ้ำซ้อนขึ้นมาอีกมากรุ่นนี้ต้องให้บรรจุไปก่อนรุ่นต่อไปจึงชะลอไม่ต้องเรียกบรรจุอีกเมื่อแยกปลาในน้ำได้แล้วทุกเรื่องเสด็จน้ำแล้วก็ค่อยสอยทีหลังสอยจำนวน 3,000 รายที่เป็นข่าวหรือมากกว่าหากหลักฐานถึงไม่ใช่เหมาเข่งคนอยู่ภาคเอกชนหนักกว่านี้อีกลาออกจากงานไปแล้วแก้บนหัวหมูไปแล้วด้วยค่ะ
1: มีความคืบหน้าคดีฟอเร็กซ์นะครับโดย DSI ได้ออกหมายเรียกไปหลายคนให้มาพบนะครับหนึ่งในนั้นก็มีนายภาวุฒิส.ส.พรรคประชาชนด้วยซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุศาลจะเป็นคนตัดสินว่าคลิปที่มีนายภาวุฒิเข้าข่ายเป็นการโฆษณาชวนเชื่อหรือไม่ครับพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เปิดเผยกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI รับคดีฟอเร็กซ์เป็นคดีพิเศษว่าได้พยายามเร่งรัดทำคดีแต่ว่าคดีนี้มีพยานหลักฐานค่อนข้างมากโดยได้ให้นโยบายว่าต้องมีการรายงานให้ประชาชนทราบทุกๆ15วันเพื่อได้ทราบความคืบหน้าและ DSI ได้มีการออกหมายเรียกหลายคนซึ่งมีนายภาวุฒิพงศ์วิทยพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกำหนดให้มาพบในวันที่2กรกฎาคมโดยทุกคนที่ได้ออกหมายเรียกไปหากพร้อมสามารถมาพบพนักงานสอบสวนได้เลยครับส่วนที่นายภาวุฒิชี้แจงว่าในคลิปไม่ได้เป็นการโฆษณาเชิญชวนนั้นพลตำรวจโทรุฑพลกล่าวว่าอยู่ในการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็เป็นเรื่องที่ทางศาลจะใช้ดุลยพินิจในการตัดสินว่าคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ในสื่อเป็นลักษณะการเทรดหรือว่าการชักชวนโฆษณาชวนเชื่อผู้สื่อข่าวถามครับว่ามีกระแสข่าวว่านายภาวุฒิจะลาออกจากส.ส.บัญชีรายชื่อจะทำให้การตรวจสอบเร็วขึ้นหรือไม่พลตำรวจโทรุฑพลก็บอกว่าเรื่องลาออกตนไม่ทราบแต่เรื่องเร็วหรือช้าทาง DSI ปปง.และแบงค์ชาติจะดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนปกติครับขณะที่นายภาวุฒิปรากฏตัวครั้งแรกในรอบ1สัปดาห์หลังตกเป็นผู้ต้องสงสัยในเครือข่ายหลอกลงทุนฟอเร็กซ์ของ DSI โดยเจ้าตัวได้ชี้แจงประเด็นต่างๆปฏิเสธทุกข้อหาครับยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ฟอเร็กซ์ผิดกฎหมายแชร์ลูกโซ่หรือว่าอาชญากรรมข้ามชาติและไม่ได้ชักชวนใครมาลงทุนเป็นเพียงผู้เทรดยอมรับว่าอดีตเคยเทรดทองคำล่วงหน้าผ่านแพลตฟอร์มจริงแล้วก็เผยว่าเทรดเจ๊งไปแล้วชี้ว่าในไทยมีคนเทรดแบบนี้จำนวนมากแต่อาจจะมีช่องว่างทางกฎหมายเรื่องโบรกเกอร์ที่ไม่มีใบอนุญาตเหตุผลที่เงียบไปเนื่องจากต้องรอรวบรวมข้อมูลสเตทเมนต์ธนาคารย้อนหลังเกือบ5ปีซึ่งบางธนาคารต้องส่งเรื่องเข้าสำนักงานใหญ่ทำให้ได้ข้อมูลมาช้าครับหากได้ครบแล้วจะรีบเข้าชี้แจงกับ DSI ทันทีส่วนปมคลิปโปรโมทโบรกเกอร์นายภาวุฒิชี้แจงบอกว่าเป็นเพียงการสัมภาษณ์แชร์ประสบการณ์หลังไปเรียนคลาสเทรดมาไม่ใช่การเชิญชวนส่วนเรื่องแต้มสะสมแลกทริปก็เป็นระบบปกติของแพลตฟอร์มยืนยันว่ายังไม่ยาออกจากส.ส.และก็พรรคประชาชนเพราะตอนนี้เป็นเพียงผู้ต้องสงสัยมั่นใจในความบริสุทธิ์และพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมส่วนประเด็นความเชื่อมโยงทางธุรกิจกับพี่สาวนายธนาธรจะขอไปชี้แจงกับ DSI โดยตรงครับเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่นะครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: กรมป่าไม้นำทีมหน่วยบังคับใช้กฎ

0: ไม้ลุยวัดร่มโพธามอำเภอหนองหินจังหวัดเลยติดประกาศคำสั่งกรมป่าไม้ให้ออกจากพื้นที่ค่ะนายพัฒพงษ์สมิติพัฒน์รองอธิบดีกรมป่าไม้พร้อมด้วยพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนำกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและบังคับคดีเกือบ200นายเจรจากับพระสิทธิชัยกิตติวัฒโนรองเจ้าอาวาสและคณะสงฆ์วัดร่มโพธามอำเภอหนองหินจังหวัดเลยขอให้ปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลฎีกาเมื่อปี2560ที่ให้วัดร่มโพธามและบริวารออกจากพื้นที่พิพาทป่าสงวนแห่งชาติและเขตปฏิรูปที่ดินหรือสปกเนื้อที่รวมกว่า754ไร่พร้อมส่งพื้นที่คืนกรมป่าไม้ซึ่งก่อนหน้านี้ทางวัดไม่ยินยอมออกจากพื้นที่นะคะจนเรื่องยืดเยื้อยาวนาน8ปีปฏิบัติการฟ้าสางที่หนองหินวันนี้ก็แบ่งกำลังเจ้าหน้าที่เป็น9ชุดค่ะนำป้ายประกาศกรมป่าไม้ขอให้บุคคลออกจากพื้นที่พิพาทตามคำพิพากษาศาลฎีกาโดยทันทีไปติดตามพื้นที่จุดต่างๆรอบบริเวณวัดที่ตั้งในเขตป่าสงวนแห่งชาติและป่าสปกซึ่งปฏิบัติการวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะวัดก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีไม่มีการขัดขวางหรือต่อต้านแต่อย่างใดค่ะ
1: พักสั้นๆครู่หนึ่งครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อครับรัฐมนตรีทศครับย้ำเดินหน้าแก้ปัญหาที่ดินทับซ้อนในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานนะครับโดยวันนี้ผู้แทนกรมอุทยานเข้าชี้แจงต่อกรรมาธิการที่ดินวันนี้ครับผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรวมทั้งนายประวัติศาสตร์จันเทพหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรถึงแนวทางการแก้ปัญหาที่ดินทับซ้อนในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานก็ยืนยันครับว่ากรมอุทยานพร้อมเร่งดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและก็ตรวจสอบได้นายอัฐพลเจริญชันสาธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชบอกว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิสูจน์สิทธิ์การถือครองที่ดินในพื้นที่ทับซ้อนเขตอุทยานแห่งชาติทับลานครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและปราจีนบุรีโดยจะพิจารณาเป็นรายแปลงอย่างละเอียดรอบคอบยึดหลักกฎหมายเป็นสำคัญครับอธิบดีกรมอุทยานบอกว่าการตรวจสอบสิทธิ์ครั้งนี้จะดำเนินการอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนเพื่อคืนความเป็นธรรมให้แก่ราษฎรดั้งเดิมที่อยู่อาศัยและทำกินมาก่อนการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติส่วนผู้ที่ถือครองที่ดินโดยมิชอบหรือว่ากลุ่มทุนที่เข้าครอบครองในพื้นที่เพื่อแสวงหาประโยชน์กรมอุทยานจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้นเพื่อคุ้มครองผืนป่าซึ่งเป็นทรัพยากรของประเทศทางนี้กรมครับจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชนลงพื้นที่รวบรวมพยานหลักฐานภาพถ่ายทางอากาศข้อมูลประวัติการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิ์อย่างรอบด้านอันจะช่วยสร้างความชัดเจนในการบริหารจัดการพื้นที่ลดความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าครับ
1: นายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรถึงกรณีผลการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานนะคะว่าฝ่ายนิติบัญญัติจะให้ความเป็นธรรมพร้อมตั้งข้อสังเกตว่ามติคณะรัฐมนตรีที่นำมาอ้างอิงกันนั้นเป็นเพียงนโยบายของรัฐบาลไม่ใช่กฎหมายการแก้ไขปัญหาให้ราษฎรจึงจะยึดมติครม.ทั้งหมดไม่ได้และการที่ชาวบ้านอ้างว่าอยู่มาก่อนอุทยานก็อาจจะไม่ถูกต้องทั้งหมดค่ะนายชวัฒน์บอกว่าวันนี้ตั้งใจนำข้อกฎหมายหลักและหลักฐานทางราชการมาไล่เรียงให้เห็นนะคะว่าป่าเกิดเมื่อไรคนเข้ามาอยู่ตอนไหนและเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเข้ามาช่วงไหนพร้อมทั้งตั้งคำถามถึงกรณีการทุจริตต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐและสปก.ที่ปล่อยปละละเลยให้เกิดปัญหารวมทั้งประเด็นที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือสคนช.ซึ่งดูแลเรื่องแนวเขตที่ดินรัฐแนวใหม่ดีที่สุดแต่ทำไมกลับไม่ใช้อำนาจตัวเองในการบริหารจัดการแล้วโยนพื้นที่ไปให้สปก.ดูแลสปก.รู้อยู่แล้วว่ามันสามารถร่วมทุนร่วมหุ้นหรือเปลี่ยนมือได้แล้วก็นำคนใหม่ที่ไม่ใช่คนพื้นถิ่นดั้งเดิมไม่ใช่อัตลักษณ์เดิมเข้ามาอยู่วันนี้มันไม่ใช่เรื่องความมั่นคงหรือการช่วยคนยากจนแล้วแต่เป็นเรื่องของการเล่นแร่แปรธาตุเอาที่ดินไปแปลงเป็นทุนค่ะ
0: เริ่มแล้วนะครับเผาทำลายยาเสพติดล็อตใหญ่แห่งปีกว่า77ตันมากสุ

0: เป็นยาบ้ากว่า 40,000 กิโลกรัมเคตามีนกว่า 1,000 กิโลกรัมทำลายจนไม่เหลือซากครับเพราะว่าใช้เตาเผาสากลที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ครับร่วมกับหน่วยงานภาคีจัดพิธีเผาทำลายยาเสพติดของกลางล็อตใหญ่ตามปฏิบัติการเบิร์นฟอร์เบเทอร์เผาวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าที่โรงงานเผาขยะอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมบางปูจังหวัดสมุทรปราการครับโดยนายนรินทร์กัลยาณมิตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานพร้อมเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.และผู้แทนสักขีพยานจากหลายหน่วยงานเริ่มส่วนตรวจของกลางว่าเป็นยาเสพติดจริงจากนั้นเจ้าหน้าที่ทยอยนำของกลางยาเสพติดเข้าสู่บริเวณเตาเผาก่อนเปิดระบบแล้วก็เดินเครื่องเผาทำลายตามกระบวนการอย่างเคร่งครัดนายนรินทร์บอกว่าการเผาทำลายยาเสพติดของกลางล็อตใหญ่นี้นะครับจาก 54,097 คดีผ่านการตรวจพิสูจน์แล้วเป็นน้ำหนักยาเสพติดรวมหีบห่อ 77,897 กิโลกรัมมากที่สุดเป็นเมทแอมเฟตามีนหรือว่ายาบ้าครับ 40,080 กิโลกรัมรองลงมาเป็นเมทแอมเฟตามีนไอซ์ 21,067 กิโลกรัมเคตามีน 1,321 กิโลกรัมเฮโรอีน173กิโลกรัมMDMA ผสมน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าและอื่นๆซึ่งการเผาทำลายยาเสพติดของกลางเป็นการทำลายจนไม่เหลือซากอย่างโปร่งใสไม่ให้กลับมาเวียนทำลายสังคมได้อีกเลขาธิการอย.บอกว่าอย.ครับได้ร่วมการตรวจสอบพิสูจน์ยาเสพติดของกลางที่เก็บรักษาไว้เพื่อยืนยันความถูกต้องโปร่งใสก่อนเข้าสู่กระบวนการทำลายการเผาทำลายยาเสพติดครั้งนี้ใช้เชื้อเพลิงธรรมชาติพร้อมระบบควบคุมมลพิษจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมใช้เตาเผา2ชุดแบบหมุนอุณหภูมิมากกว่า850องศาเซลเซียสและเตาเผาซ้ำอุณหภูมิมากกว่า 1,200 องศาเซลเซียสมีการตรวจสอบทุก3ชั่วโมงโดยจะเผาต่อเนื่อง4วันไปจนถึง28มิถุนายนนี้ครับ
1: กรณีเมื่อวันที่24พฤษภาคมนะคะทางกรมการปกครองมีคำสั่งโยกย้ายนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตมาช่วยราชการนะคะแต่ว่าล่าสุดทางกรมการปกครองได้มีคำสั่งให้นายรุ่งเรืองกลับมาดำรงตำแหน่งหน้าที่เดิมที่จังหวัดภูเก็ตแล้วนะคะโดยในหนังสือระบุว่ากระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริงของกรมการปกครองได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วประกอบกับครบกำหนดระยะเวลาตามคำสั่งกรมการปกครองจึงขอส่งตัวข้าราชการรายนายรุ่งเรืองที่มาบุตรตำแหน่งปลัดจังหวัดภูเก็ตกลับมาปฏิบัติราชการที่ต้นสังกัดค่ะ
0: มีประเด็นเรื่องของรถเมย์ครับเกิดอุบัติเหตุไปชนต่อหม้อ BTF ในกรุงเทพมหานครมีผู้บาดเจ็บไป2รายครับรถเมย์ปรับอากาศหักหลบแท็กซี่เบรกกระทันหันครับเสียหลักพุ่งชนต่อหม้อรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวรถพังยับเลยนะครับโชคดีไม่มีผู้โดยสารอยู่บนรถแต่ว่าคนขับและกระเป๋าบาดเจ็บติดอยู่ภายในเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือออกมาได้ทันท่วงทีครับเหตุเกิดเป็นถนน3เลนบริเวณเกาะกลางถนนพหลโยธินขาเข้าฝั่งตรงข้ามวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนนะครับพบรถประจำทางปรับอากาศสีส้มสาย95วิ่งเส้นทางสถานีรถไฟหัวหมากถึงอู่บางเขนอยู่ในสภาพด้านหน้ารถพังยับเยินจากการพุ่งชนอัดเข้ากับต่อหม้อรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวโชคดีขณะเกิดเหตุเป็นช่วงเวลาที่รถกำลังวิ่งกลับเข้าอู่บางเขนอยู่ห่างออกไปเพียง500เมตรครับจึงไม่มีผู้โดยสารอยู่บนรถแต่ว่าคนขับรถเมล์ก็คือนายพัทรพงษ์วงอัมไพอายุ58ปีถูกคอนโซลหน้ารถอัดทับอยู่ภายในรถเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องเร่งใช้อุปกรณ์ตัดถ่างเข้าช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลเบื้องต้นขาซ้ายหักส่วนพนักงานเก็บค่าโดยสารหญิงได้รับบาดเจ็บที่ขาครับสอบสวนพบว่าหักหลบแท็กซี่ครับแล้วก็เสียหลักพุ่งชนต่อหม้อดังกล่าวครับ
1: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงเกินกว่าระดับ7 2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลานะคะสร้างความเสียหายอย่างหนักต่ออาคารบ้านเรือนจำนวนมากค่ะปฏิบัติการกู้ภัยครั้งใหญ่กำลังดำเนินอย่างเร่งด่วนหลังจากเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่รุนแรงต่อเนื่องถึง2ครั้งขนาด 7.2 และ 7.5 ทางตะวันตกของกรุงกาลากัสประเทศเวเนซุเอลาเมื่อช่วงเย็นวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ไกลถึงกรุงโบโกตาประเทศโคลอมเบียส่งผลให้บ้านเรือนราษฎรจำนวนมากในกรุงกาลากัสพังราบเป็นหน้ากลองมีผู้ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังจำนวนมากค่ะเขตที่ได้รับความเสียหายรุนแรงที่สุดมีกรุงกาลากัสรัฐมิรันดารัฐลาเกวล่ารัฐอารากวารัฐ การาโบโบและรัฐฟอลกอนสัญญาอินเทอร์เน็ตและระบบโทรคมนาคมทั่วประเทศรวมถึงในเมืองหลวงถูกตัดขาดสิ้นเชิงเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้าและสายส่งสัญญาณเสียหายท่าอากาศ

0: ตยานานาชาติชิมอนบอลิวาเสียหายอย่างหนักแล้วก็ต้องสั่งปิดให้บริการชั่วคราวนะคะรวมถึงระบบรถไฟฟ้าใต้ดินและรถไฟบนดินทั้งหมดถูกระงับการใช้งานด้วยค่ะเดลซี่โรดิเกสรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศทันทีนะคะพร้อมกับสั่งการให้แพทย์และพยาบาลรายงานตัวเพื่อเร่งดูแลผู้บาดเจ็บขณะที่รัฐมนตรีมหาดไทยเร่งส่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงตำรวจและหน่วยป้องกันพลเรือนเข้าไปค้นหาผู้รอดชีวิตอย่างเต็มกำลังเบื้องต้นสามารถดึงตัวผู้รอดชีวิตออกจากใต้ซากอาคารในกรุงกาลากัสได้กว่า20รายขณะที่สภากาชาดของเวเนซุเอลาก็กำลังร่วมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับผู้ประสบภัยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสำนักสำรวจวิทยาสหรัฐเตือนว่ามีความเป็นไปได้สูงมากค่ะที่จะมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมหาศาลคาดการเบื้องต้นว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตอาจจะพุ่งถึง 10,000 ถึง 100,000 รายค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณดาราการทองลิ่มผมณรงค์ชันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: M-Con so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
4: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
3: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
5: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
6: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
3: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
7: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกัน

0: ขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: คุณรู้ไหมคนไทยกินโซเดียมเกินมาตรฐานถึง2เท่าในทุกวันความเค็มที่สะสมไม่ได้ทำร้ายแค่ไตแต่คือต้นเหตุของความดันโลหิตสูงอัมพฤกษ์อัมพาตและโรคหัวใจอย่าปล่อยให้ความอร่อยชั่วคราวกลายเป็นความทรมานในระยะยาวลดเค็มลดโรคชิมก่อนปรุงทุกครั้งเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณลดเค็มวันนี้ยืดอายุไตไปอีกนานด้วยความห่วงใยจากอสมทระยอง
3: ขอโทษครับ
4: ไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
5: ขอบคุณค่ะ
4: ไม่เป็นไรครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
6: คำขอโทษขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ Mcord Radio Network ร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กัน
7: Mcord Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcord Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
8: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ Mcord Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259 หรือทาง Facebook อสมทระยอง
7: คุยเฟื่องเมืองยองโดยนินาชินรินทร์และเอ๋สุรัตนา

0: คุยเฟื่องเมืองยองโดยนินาชินรินทร์และเอสุรัตนา
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็สวัสดีพี่เอด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของ
2: คุยเฟื่องเมืองยองค
1: ่ะเจอกันกับวันนี้วันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569นะคะ 12:00 น.กับ 40 นาทีค่ะมีความรู้สึกว่าครึ้มฟ้าครึ้มฝนมาอีกแล้วแต่ที่สถานีนี้ยังนะ
2: ยังค่ะ
1: แดดแรงเลยล่ะค่ะแต่ว่าไม่มีลมแต่ว่าตอนนี้ด้านนอกนี่แบบล้อมกันไว้หมดแล้วเราอาจจะต้องโดนจับกุมได้เพราะว่าเขาล้อมเราไปหมดแล้วมาดูในเรื่องของอากาศหน่อยกันละกันนะคะวันนี้ณตอนนี้ค่ะอุณหภูมิอยู่ที่ 30.6 องศานะคะแล้วก็ความแรงของลมอยู่ที่5.6 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะมาดูในเรื่องของฝนกันหน่อยนะวันนี้นะคะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกค่ะของเราอยู่ภาคตะวันออกปะ
2: ใช่
1: อ๋อโอเค และภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนทำให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยนะคะสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็คลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะอันหนึ่งค่ะมีพายุไต้ฝุ่นนะคะพี่เอ๋ชื่อว่าพายุไต้ฝุ่นเมฆขลาค่ะวิชื่อดูแบบดีอะ
2: ถึงว่าฟ้า
1: ฟ้าร้องชาเมื่อกี้ดังชะแต่ว่ามีผลหรือเปล่าเอามาฟังกันพายุไต้ฝุ่นเมฆขลานะคะบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือด้านตะวันออกของเกาะไต้หวันค่ะมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยมาไม่ถึงนะคะภาคตะวันออกยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีปราจีนบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดนะคะไม่มีนครนายกนะ อุณหภูมิต่ำสุดก็คือ 24-27 ค่ะสูงสุด 32-37 องศานะคะแล้วก็คลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็คลื่นสูงมากกว่า2เมตรนั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของฝุ่นวันนี้ดูได้เหมือนน่าจะเปิดให้ดูวันเว้นวันนะดูทรงแล้วนะ ภาพรวมนะคะของประเทศไทยนะมีทั้งสีฟ้าและสีเขียวค่ะมาดูที่จังหวัดระยองนะคะเต็มไปด้วยสีฟ้านะไปดูที่ตำบลปลวกแดงกันเลยสีฟ้าค่ะค่าฝุ่น PM 2.5 อยู่ที่ 7.4 ค่ะแล้วก็มาบตาพุดนะคะ 11.3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง 9.1 นะคะห้วยโป่ง 7.7 ค่ะศูนย์ราชการ 14.3 แล้วก็ตะพง 7.7 วันนี้จังหวัดระยองของเราสีฟ้าทั้งจังหวัดเลยทีเดียวนะคะวันนี้อากาศดีแหละนะ 12:43 นาทีพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
0: คุยเฟื่องเมืองยองโดยนินาชินรินทร์และเอสุรัตนา

จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดครับ

0: อีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่

0: ยเฟื่องเมืองยองโดยนินาชินรินและเอสุรัตนาก
1: ลับมาอยู่ด้วยกันนะคะ 12:45 น.ค่ะพรุ่งนี้วันที่26มิถุนายนพรุ่งนี้เป็นวันอะไรครับพี่
2: วันท่านสุนทรภู
1: ่นี่พรุ่งนี้วันสุนทรภู่พี่เอไปใช่ไหมแต่ว่าเมื่อวานนี้ค่ะพี่เอ ที่เมืองแกลงค่ะเขาจัดงานสืบสานสุนทรภู่2569นะคะเขามีขบวนเรือวรรณคดีสุตรการตาเขาบอกว่าเมื่อวานนี้นักท่องเที่ยวคึกคักเลยทีเดียวค่
2: ะ
1: ที่บริเวณอนุสาวรีย์สุนทรภู่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาตำบลทางเกวียนอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะเมื่อวานนี้เป็นพิธีเปิดนะคะกับงานโครงการสืบสานงานสุนทรภู่ประจำปี2569ภายใต้แนวคิดค่ะตามรอยกวีเอกสู่เมืองแกลงแห่งวรรณศิลป์นะคะท่ามกลางบรรยากาศคึกคักเต็มไปด้วยสีสันของศิลปวัฒนธรรมและวัฒนธรรมไทยค่ะก็มีท่านนายอำเภอแกลงนะคะนายอานนท์วงแย้มค่ะได้เป็นประธานในพิธีแล้วก็มีนายสมชายจริยะเจริญนะคะท่านนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลงค่ะรวมไปถึงท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองนะคะแล้วก็คณะผู้บริหารเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการพนักงานกลุ่มสตรีนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากภายในงานค่ะประชาชนและนักท่องเที่ยวเขาน่ารักมากเลยเขาพร้อมใจกันแต่งตัวด้วยชุดไทยย้อนยุคนะคะร่วมกันแต่งกายเป็นตัวละครจากวรรณคดีของสุนทรภู่สร้างสีสันและบรรยากาศที่สะท้อนเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมได้อย่างงดงามค่ะอีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือขบวนแห่เรือพระนางในวรรณคดีที่ล่องไปตามคลองประแสสะท้อนภาพวรรณกรรมชีวิตสร้างความประทับใจกับผู้ร่วมชมนะคะนอกจากนี้งานนี้นะคะเขาจัดกันสำหรับท่านใดที่สนใจก็ยังสามารถไปได้นะเขามีจนถึงวันอาทิตย์นะคะจ้า
2: ไปกันต่อนะคะไปกันที่ข่าวจากยูประปาระยองค่ะแจ้งเรื่องของการระบายตะกอนในเส้นท่อนะคะ24-23มิถุนายนนี้ค่ะอาจจะมีผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำนะคะซึ่งการดำเนินงานระบายตะกอนในเส้นท่อเพื่อรักษาคุณภาพน้ำให้ใสสะอาดได้มาตรฐานนะคะฉะนั้นอาจจะมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบดังนี้ก็คือบริเวณ DMA15 หมู่บ้านโซนถนนกรอกเยชาถนนกลางทุ่งสุขุมวิท62ถนนสุชาดา4และถนนเนินพระ2นะคะและนอกจากนี้ค่ะก็มีหมู่บ้านโซนแถวเขาไผ่8ถนนโขดหินถึงเขาไผ่ซอยชากฝรั่งถนนเสม็ดแดงนะคะหมู่บ้านโซนถนนการ์เด้นโฮมซอยเพลินใจ4การเคหะทับมาเอื้ออาทรค่ะถนนราชุมพลค2ถนนชายกระป๋อมหมู่บ้านเติมทรัพย์หมู่บ้านกรุงไทยหมู่บ้านเพนซินีค่ะถนนทางไผ่3ถนนทางไผ่4ถนนริมน้ำหมู่บ้านโซนถนนพัฒนาประเสริฐถนนสะอาดพัฒนาแล้วก็ถนนสำริดถนนพัฒนาประเสริฐด้วยนะคะซึ่งหลังจากที่เขามีการระบายตะกอนในเส้นท่อแล้วเนี่ยประชาชนอาจจะพบเจอปัญหาน้ำขุ่นในชั่วคราวและบางพื้นที่ไม่ต้องตกใจนะคะคำแนะนำก็คือให้ผู้ใช้น้ำเนี่ยปิดก๊อก

0: ำภายในบ้านไว้ก่อนค่ะแล้วถ้าหากว่ามีปัญหาต่อเนื่องสามารถแจ้งกลับมาที่ประปาหรือว่ายูยูได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์ค่ะ0911194980หรือไปที่แฟนเพจของประปาระยองยูยูประปาระยองได้เลยนะคะ
1: จ้ากลับมาอีกครั้งค่ะพี่เอกกับงานนี้จะบอกว่าเป็นไฮไลท์ของระยองก็ได้กับมหากรรมดนตรีชายหาดระยองครั้งที่12นะคะ
0: ค่ะ
1: ระยองลองบีชเฟสติวัลค่ะที่แหลมแม่พิมพ์นะคะปีนี้จัดขึ้นวันที่10ถึง11 12กรกฎาคมค่ะไวอ่ะ
0: ใช
1: ่ไวมากเลยอ่ะ 10 ถึง 12ปีที่แล้วเหมือนนานเหมือนช้ากว่านี้เหมือนช้ากว่านี้นะคะเหมือนประมาณสิงหาหรือไงให้น่าจำช่วงไม่ผิดนะณบริเวณชายหาดแหลมแม่พิมพ์อำเภอแกลงจังหวัดระยองค่ะเพื่อส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจประชาสัมพันธ์เสน่ห์ของแหล่งท่องเที่ยวและอัตลักษณ์ท้องถิ่นของจังหวัดระยองนะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะก็ได้มีการแถลงข่าวนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วภายในงานค่ะวันที่10ถึง12กรกฎาคมนอกจากจะมีศิลปินต่างๆมาร่วมจะบอกว่ายังไงมาร่วมสร้างเสียงเพลงสร้างความสนุกให้กับคุณแล้วก็ยังมีสินค้าโอท็อปร้านอาหารพื้นบ้านร้านอาหารพื้นถิ่นนะคะสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะกิจกรรมสร้างสารไม่ว่าจะเป็นเพนท์อาร์ตนะคะริทเทิลอาร์ตอีโคปรินติ้งนะคะโฟโต้บูธใหทุกคนได้ไปร่วมสนุกกันตลอดทั้งงานเลยจะบอกว่า3วันนี่แบบว่าศิลปินแน่นๆทั้งนั้นเลยนะคะยกตัวอย่างเหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งนะคะตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยค่ะคุณพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารในพืชดูดซึมได้ทันทีนะคะการใช้งานง่ายมากเลยดินเน่า1ขวดคูณขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ 200-500 ลิตรนะคะฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษเลยดินเน่า2ขวดคุณเราแถมฟรีดินปราบมารให้คุณด้วย1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทนะคะสนใจสั่งซื้อโทรด่วนนะ02-114-3990 ค่ะบอกเบอร์อีกรอบ02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ไปที่ข่าวของ SCGC นะคะล่าสุดนี้ค่ะมีการเปิดตัวถุงเติมน้ำยาถูพื้นนะคะทางบริษัทคาโออินดัสเทรียลประเทศไทยร่วมกับ SCGP แล้วก็ SCGC และดาวค่ะเปิดตัวถุงเติมน้ำยาถูพื้นมาจากคลีนสูตรเนเชอรัลเอเซนส์ขนาด700มิลลิลิตรรูปแบบใหม่ด้วยนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ชนิดเดียวหรือว่าโมโนแมทเทอเรียลที่สามารถรีไซเคิลได้ถึง 100% เลยนะคะช่วยจัดการหลังจากการใช้งานได้ง่ายขึ้นแล้วก็เพิ่มโอกาสในการนำบรรจุภัณฑ์เนี่ยกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้ราวประมาณ18ตันต่อปีค่ะความร่วมมือครั้งนี้เป็นการพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากวัสดุหลายชนิดให้เหลือวัสดุชนิดเดียวโดยยังคงความแข็งแรงและคุณภาพการใช้งานพร้อมสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและเป้าหมายความยั่งยืนของประเทศไทยค่ะโดยเริ่มวางจำหน่ายแล้วตั้งแต่เดือนมิถุนายน2569นี้เป็นต้นไปค่ะ
1: ค่ะไปที่กิจกรรมนี้กันต่อนะคะเอาใจคอบอลแฟนบอลกันหน่อยนะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันค่ะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดและทีมชาติที่คุณชื่นชอบรุ่นรับของรางวัลรวมกว่า 2,600,000 บาทร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะคะขั้นตอนก็คือเพียงแค่คุณลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบค่ะหลังจากนั้นก็เลือกแพ็กเกจ mcord super fan เพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดแพ็กเกจเริ่มต้นง่ายๆนะคะกับ mcord super fan starter ราคา20บาทซึ่งจะได้รับ10สิทธิ์การร่วมโหวตค่ะไปจนถึง500บาทกับ mcord super fan diamond ที่จะรับสิทธิ์สุดคุ้มถึง300สิทธิ์การร่วมโหวตกิจกรรมค่ะร่วมภารกิจกันได้สำหรับภารกิจหลักนะคะในเรื่องของการสิทธิ์รุ้นรางวัลก็จะมีรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ค่ะฟาริซอน MPV EV Superwagon นะคะมูลค่า 1,599,000 บาทจำนวน1รางวัลรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลด้วยกันค่ะตัวเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์สนะคะภายในประเทศจำนวน24รางวัลแล้วก็Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลด้วยกันแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก MCOR Super Fan ที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกนะคะก็จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมดูรายละเอียด

0: เพิ่มเติมกันได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะร่วมสนุกกันไปได้จนถึงวันที่20กรกฎาคมช่วงเวลา 1:45 นาทีค่ะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะ
1: ค่ะแล้วก็มีข่าวจากสำนักงานประกันสังคมนะคะกำหนดวันเลือกตั้งแล้วร่วมใช้สิทธิ์เลือกคนที่ใช่เป็นเสียงแทนคุณค่ะการเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกันตนและผู้จำหน่ายผู้แทนนายจ้างเป็นโอกาสสำคัญในการเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและเข้าใจปัญหาของผู้ประกันตนนะคะเข้าไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการรักษาและผลักดันสิทธิประโยชน์ของทุกคนซึ่งทางสำนักงานประกันสังคมค่ะได้กำหนดช่วงเวลาบริหารจัดการเลือกตั้งไว้3ช่วงหลักๆดังนี้นะคะ1มิถุนายนถึง15กรกฎาคม2569วันลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจะต้องทำการลงทะเบียนแสดงความจำงขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนจึงจะมีสิทธิ์ไปลงคะแนนค่ะในวันจริงนะคะสะดวกสบายกับ3ช่องทางการลงทะเบียนใช้สิทธิ์นะคะการลงทะเบียนในช่วงวันที่1มิถุนายนถึง15กรกฎาคมสำนักงานประกันสังคมก็ได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนและนายจ้างเลือกช่องทางที่สะดวกที่สุดถึง3ช่องทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์แอปพลิเคชันมือถือหรือจะเป็นทางออนไซต์ก็คือเดินเข้าไปที่สำนักงานประกันสังคมระยองได้เลยนะคะและนอกจากนี้ค่ะวันที่1ถึง15กรกฎาคมนะคะวันสมัครรับเลือกตั้งสำหรับผู้ที่ต้องการอาสาเข้ามาเป็นกระบอกเสียงเป็นตัวแทนนายจ้างหรือเป็นตัวแทนผู้ประกันตนก็สามารถยื่นใบสมัครได้ในช่วงครึ่งเดือนนี้นะคะและวันอาทิตย์ที่27กันยายนค่ะวันลงคะแนนเลือกตั้งเป็นวันดีเดย์ที่ทุกคนจะออกไปใช้สิทธิ์เข้าคูหาตามที่ได้เลือกไว้ในวันที่ลงทะเบียนนะคะช่องทางการติดตามข่าวสารนะคะก็คือ029562929แล้วก็กด1506กด9หรือง่ายๆเลยค่ะสามารถติดตามได้ทาง Facebook LINE YouTube แล้วก็ TikTok นะคะสิทธิ์ของคุณก็คือเสียงที่กำหนดอนาคตประกันสังคมค่ะ
0: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณกลุ่มปตท.ห่วงใยใส่ใจแบ่งปันช่วงบ่ายอยู่ต่อกับพี่เอนะคะวันนี้ลากันไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: คุยเฟื่องเมืองยองโดยนินาชินรินและเอสุรัตนา
3: ขณะนี้เวลา 13:00 น. Mcot Radio Network 96.75 อสมทระยองเสนอข่าวจากสำนัก

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนะธนากุลรัฐบาลชูไซส์2026ดึงเครือข่ายทุนนวัตกรรมโลกเร่งสปีดสตาร์ทอัพไทยสู่ยูนิคอร์นรุ่นใหม่ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสุริยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานเปิดงาน Startup X Innovation Thailand Expo 2026หรือ Size 2026และกล่าวปาฐกถาพิเศษภายใต้แนวคิด Global Innovation Impact The Year of Investment ณสยามภารกรกรุงเทพมหานครนายยศชนันท์กล่าวว่ารัฐบาลกำลังเร่งสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ให้ประเทศโดยมุ่งพัฒนาระบบนิเวศสตาร์ทอัพและนวัตกรรมควบคู่กับพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดแบบผู้ประกอบการและสามารถต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่ธุรกิจและนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้จริงรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการผลักดันดีปเทคและผู้ประกอบการที่มีเทคโนโลยีเป็นของตนเองรวมถึงการกระจายโอกาสด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมผ่านเครือข่าย Regional Science Park เพื่อให้ผู้ประกอบการและชุมชนในภูมิภาคเข้าถึงเครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้มากขึ้นผู้ประกอบการไทยต้องมองไกลกว่าตลาดในประเทศที่มีประชากรราว60ล้านคนไปสู่ตลาดอาเซียนกว่า600ล้านคนและขยายสู่ตลาดโลกโดยอาศัยจุดแข็งของประเทศไทยก่อนชี้พรบ.โอนงบเหลือ 1,300 ล้านบาทมีนัยสำคัญทางเศรษฐกิจและเยียวยาประชาชนได้น้อยมากนายกรจติกวณิชสสแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ร่วมอภิปรายร่างพระราชบัญญัติเงินโอนงบประมาณพสว่าถือเป็นโอกาสที่สำคัญของรัฐบาลในการจัดสรรงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและปรับความตั้งใจใช้ภาษีประชาชนให้ตรงกับความต้องการมากขึ้นน่าเสียดายที่ผลลัพธ์ที่รัฐบาลนำเสนอต่อรัฐสภาเป็นกฎหมายที่มีนัยสำคัญทางเศรษฐกิจมีผลต่อเศรษฐกิจในระดับมหาภาคและมีผลต่อการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนได้น้อยมากเปรียบเสมือนเด็กเล่นขายของมากกว่าการทำงานของรัฐบาลในการบริหารการคลังของประเทศพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวมีไว้เพื่อปรับการใช้เงินของรัฐบาลให้ทันต่อสถานการณ์รัฐบาลพูดถึงสงครามในตะวันออกกลางที่ทำให้ส่งผลต่อปัญหาต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นจึงประเมินว่าแผนการใช้เงินตามพ.ร.บ.งบประมาณปี69สมควรต้องปรับเปลี่ยนจะได้มีเงินมาดูแลเยียวยาประชาชนซึ่งถือเป็นหลักการที่ดีมากและเชื่อว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมองเห็นความจำเป็นในการปรับการใช้งบประมาณปี69ทันทีที่เกิดสงครามจึงเป็นสาเหตุที่ถูกบรรจุไว้ในนโยบายในการแถลงต่อรัฐสภาเมื่อ9เมษายนที่ผ่านมาซึ่งเห็นด้วยแต่สุดท้ายแล้วเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่พ.ร.บ.ฉบับนี้มีผลต่อธุรกิจและประชาชนน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเพราะพ.ร.บ.ฉบับนี้ออกช้าและออกน้อยกกพ.จะออกใบอนุญาตขายไฟ Data Center คุมไม่ให้กระทบประชาชนและอุตสาหกรรมเดิมดร.ภูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เปิดเผยว่าผลการจัดสัมมนาความมั่นคงทางพลังงานของไทยในโลกที่ผันผวนซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวกับกิจการปัญญาประดิษฐ์โดยผู้เข้าร่วมสัมมนามีความเห็นสอดคล้องกันว่าการเติบโตของอุตสาหกรรม Data Center เป็นกิจการที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าปริมาณสูงมากกกพ.จำเป็นต้องเข้ากำกับทั้งระบบ

0: คุมไม่ได้ต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าจำเป็นต้องใช้มาตรฐานมาตรการการออกใบอนุญาตมากำกับการจำหน่ายไฟฟ้าให้กับกิจการ Data Center โดยจะนำข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาอย่างรอบด้านเพื่อใช้ประกอบการจัดลำดับการออกใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าตามความสำคัญของแต่ละโครงการตามประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับอย่างโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศส่วนระบบส่งและระบบจำหน่ายไฟฟ้าสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ตามปริมาณความต้องการหรือไม่และกระทบต่อประชาชนและอุตสาหกรรมที่มีอยู่เดิมหรือไม่หากจำเป็นต้องลงทุนต้องพิจารณาว่าค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่เกิดขึ้นจะต้องไม่กระทบต่อค่าไฟฟ้าของประชาชน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network อสมทระยองเสนอข่าวครั้งต่อไปในต้นชั่วโมงหน้า
5: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
6: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ใช้เท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าใช้เท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยใช้เท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
7: วิธีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมง่ายๆที่คุณก็ทำได
8: ้นำป้องอลูมิเนียมที่ใช้แล้วมาบี้ให้แบนก่อนทิ้งหรือฆ่าเกล็ดขนดับสื่อเศษโลหะทุกครั้งที่ปรุงอาหารด้วยเตาออฟให้ปิดเตาออฟก่อนอาหารสักประมาณ 2-3 นาทีเพราะความร้อนในเตาออฟจะยังคงมีอยู่อย่างเพียงพอที่จะทำให้อาหารสุกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคุณก็ทำได้
9: ยาเสพติดมหันตภัยร้ายทำลายชีวิต
10: ชีวิตมันก็แบบว่ามันเปลี่ยนไปเลยก็คือพอติดยาไปมันก็เปลี่ยนเหมือนเปลี่ยนเป็นคนละคนนะเราก็เริ่มเก็บตัวเราก็เริ่มมีอาการหลอนเหมือนคนจิตไม่ปกติอะค่ะได้ยินเสียงแว่วมาตลอดเลยคิดว่ามีคนจะมาคอยฟังหรือคอยแบบจะทำร้ายเรา
11: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กรณรงค์เด็กเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดเพื่อสร้างพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติดให้หมดไปจากผืนแผ่นดินไทย
12: ครอบครัวคือพลังใจสำคัญสำหรับผม
13: ความสุขในครอบครัวจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการแสดงความรักความเข้าใจและความห่วงใยต่อกัน
14: ขอบคุณสำหรับความรักความหวังดีที่ครอบครัวมีให้กับหนูเสมอมาค่ะ
15: Mcord Radio Network ร่วมสร้างสถาบันครอบครัวให้แข็งแกร่งเพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคงให้กับสังคมไทย
4: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ Mcord Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259หรือทาง Facebook อสมทระยอง
5: Mcord เพื่อชุมชน

0: M-Cord M-Cord M-Cord เพื่อชุมชน
1: ไปไหนไปกันไม่ว่าจะรถติดทำงานหรือนั่งชิลริมหาดเพลงหนักฟังที่ไหนก็ได้ค่ะแต่ถ้าอยากฟังแล้วยิ้มได้ฟังแล้วประเทืองปัญญาฟังแล้วมีความสุขต้องเปิดมาที่ 96.75 อสมทระยองเท่านั้นฟังออนไลน์ได้ที่แอปพลิเคชัน M-Cord Connect Facebook TikTok อสมทระยอง038-614-966
2: 96.75 อสมทระยองติดต่อลงโฆษณา038-614-967 และ089-091-5581
0: M-Cord M-Cord M-Cord เพื่อชุมชน
1: คุณผู้ฟังคะอยู่ด้วยกันในช่วงนี้กับ M-Cord เพื่อชุมชนนะคะเกริ่นเอาไว้แล้วแหละว่าเดี๋ยวเราจะมีการพูดคุยถึงเรื่องของการจัดงานวันสุนทรภู่ประจำปี2569ซึ่งแน่นอนค่ะว่าเราจะคุยกับท่านวัฒนธรรมจังหวัดระยองตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะคุณวรวุฒิด่านสมพงศ์วัฒนธรรมจังหวัดระยองค่ะสวัสดีค่ะท่านวัฒนธรรมคะ
3: ครับสวัสดีครับคุณเอกครับสวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยนะครับ
1: ค่ะยินดีมากๆเลยนะคะก็ต้องเรียนถามถึงงานวันสุนทรภู่ซึ่งวันศุกร์พรุ่งนี้แล้วนะคะท่านกิจกรรมจะมาแล้วแต่เห็นว่าปีนี้นะคะกิจกรรมนี้ยาวกว่าปีที่แล้วเลยนะคะค่ะมีอะไรบ้างคะปีนี้มีอะไรน่าสนใจกันบ้าง
3: ต้องเรียนคุณเอกนิดนึงว่าปีนี้พิเศษนิดนึงนะครับว่าพอดีครบรอบ220ปีนิราศเมืองแกลงตั้งแต่ที่ท่านสุนทรภู่นะครับได้แต่งนิราศเมืองแกลงขึ้นมาจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะครับ220ปีละก
1: ็
3: เลยพิเศษหนึ่งครับก็ทีมงานของเราเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนว่าเราจะใช้คำว่าบทกวีอยู่เหนือการเวลา
1: ครับ
3: มันจะสอดคล้องกับบทกวีที่ทรงคุณค่าของท่านเรื่องของนิราศเมืองแกลงนะครับที่ไม่มีวันตายผมใช้คำนี้เลยเนาะไม่มีวันตายฉะนั้นทีมงานของเราเนี่ยจะใช้คำว่าบทกวีที่อยู่เหนือการเวลาส่วนของกิจกรรมยิ่งใหญ่เหมือนเดิมครับมีครบทุกอรรถรสเนา
1: ะ
3: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแสดงศิลปะวัฒนธรรมเรื่องของการจำหน่ายสินค้าทั้งพื้นบ้านพื้นเมืองปัจจุบันนะครับแล้วก็รวมถึงการประกวดแข่งขันเยาวชนเรื่องของบันเทิงคอนเสิร์ตมีหมดครับคุณครับ
1: อืมค่ะเห็นว่ากิจกรรมเริ่มกันมาแล้วตั้งแต่20มิถุนายนไหมคะ
3: 20นี้เราจะออเดิร์ฟเนาะต้องใช้คำว่าออ
1: เดิร์ฟ
3: ใช่ทั้งงานจะเริ่มจริงๆก็คือ25ถึง28 25คือวันนี
1: ้
3: วันนี้ยังไม่ได้เปิดเป็นทางการแต่ว่าวันนี้จะเป็นของท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองท่านนายกช้างนะครับท่านนายกปิยะปิตุเจชะท่านจะมาเป็นประธานพิธีเปิดเรื่องของลานวัฒนธรรมก่อนนะครับ
1: ค่ะค่ะปีนี้ไฮไลท์อยู่ตรงไหนคะท่านมีอะไรแบบโดดเด่นบ้าง
3: จริงๆคำถามนี้เป็นคำถามที่ตอบยากมาก
1: ค่ะ
3: เพราะอะไรฮะคุณเอ๋ไฮไลท์เราอยู่ทุกจุดเลยครับที่ผมนำเรียนไปว่าเรามีทุกอรรถรสให้ท่านเลือกให้ท่านเสพเลยเนา
1: ะ
3: ความสุนทรียะเข้ามาในงานเนี่ยจริตใครจริตมันแต่ผมอยากให้เสพทุกอรรถรสไฮไลท์ถ้าให้ผมฟันธงนะครับพิธีเปิดแหละ
1: ในช่วงเช้าหรือเปล่าหรือช่วงเย็น
3: ช่วงเย็นฮะ
1: ช่วงเย็น
3: ที่อยากจะเชิญชวนพี่น้องนะครับทุกท่านไม่ว่าจะต่างจังหวัดหรือพี่น้องชาวจังหวัดระยองเนี่ยถ้าเป็นไปได้อยากให้มาร่วมพิธีเปิดกันให้เยอะๆเรามีนางสาวไทยนะครับนางสาวไทยปี2567เนาะไม่ใช่ปีที่แล้วปี67จะมาเป็นนางเอกคือพิธีเปิดเราจะมีการแสดงแสงสีเสียงอันนึงที่เป็นเอกลักษณ์ของเวลาสำนักงานวัฒนธรรมผมจัดเนี่ยจะต้องมีเรื่องของเดอะมิวสิคัลเด
1: ี๋
3: ยวเข้าหมายถึงการแสดงประกอบดนตรีนะครับก็จะมีคล้ายๆเป็นละครเวทีอย่างเงี้ยนะฮ
1: ะ
3: แล้วก็จะมีนางสาวไทยมาเป็นนางเอกซึ่งทุกปีเราก็จะมีลักษณะของการแสดงที่ยิ่งใหญ่อลังการนะครับอันนี้อยากเชิญชวนด้วยนอกนั้นอย่างที่ผมเกริ่นไปคอนเสิร์ตก็มีอย่างคุณเก่งทัชยะครับคุณลีโอไมปุตนี่อย่างเงี้ยนะฮ
1: ะ
3: หรือกระทั่งท่านต้องการมาสนุกสนานความบันเทิงเต็มอย่างเรื่องของการลำวงย้อนยุ
1: คว
3: งสกุลรัตอย่างนี้เป็นต้นครับเราจ
1: ะ
3: เต็มนะครับเป็นไฮไลท์หมดเลยครับแทบจะเลือกไม่ถูกครับ
1: นะคะก็น่าสนใจหลายจุดเลยทีเดียวพิธีเปิดวันพรุ่งนี้วันนี้ใช่ไหมคะท่าน
3: พิธีเปิดสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองก่อนนะครับท่านนายกปิยะปิตุเตช
1: ะ
3: ก็จะให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดเรื่องของกิจกรรมลานวัฒนธรรมนะครับแล้วก็จะมีการขบวนแห่อัญเชิญพระพุทธอารันธรรมรังสีซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของระยองเราเนา
1: ะ
3: ันนิษฐานว่าท่านน่าจะมีการสร้างท่านเนี่ยนะฮะพระพุทธรูปองค์นี้นะครับตั้งแต่สมัยอยุธยาละแล้วก็บังเอิญท่านมีความสำคัญตรงที่บิดาของท่านสุนทรภู่มาบวชที่วัดปากกรำแล้วก็พระพุทธรูปรูปนี้นะฮ
4: ะ
3: องค์นี้นะฮะก็ประดิษฐานอยู่ที่วัดปากกรำด้วยนะครับก็เลยจะมีการอัญเชิญท่านมาประดิษฐานอยู่ที่ในงานให้พวกเราได้ร่วมกันสักการะนะครับกับไว้เพื่อเป็นสิริมงคลครับ
4: อ๋อค่ะคือทุกๆปีเราจะเห็นมีการตั้งพระพุทธรูปไว้ดวงบริเวณหน้างานด้วย
3: องค์นี้เลยครับมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากตั้งแต่สมัยคุณพ่อของท่านสุนทรภู่บวชอยู่ที่วัดปากกรำนะครับซึ่งวันนี้เราจะมีขบวนอัญเชิญแล้วก็จะมีพิธีเปิดลานวัฒนธรรมมีการเดินแบบผ้าไทยในวันนี้นะครับแต่ถ้าพิธีเปิดจริงๆที่เป็นทางการก
4: ็
3: คือพรุ่งนี้ครับซึ่งตรงกับวันเกิดของท่านสุนทรภู่พวกเราทราบดีเนาะ26มิถุนายนของทุกปีครับ
4: ค่ะแล้วพรุ่งนี้พิธีเปิดเริ่มประมาณเวลาเท่าไหร่คะท่านคะ
3: ผมอยากเรียนคุณเอ๋อย่างนี้นะครับว่ามันสำคัญตั้งแต่ช่วงเช้าละช่วงเช้าเราเกี่ยวกับเรื่องของพิธีสงฆ์พิธีพราหมณ์จะมีการวางกระเช้าเนาะเพื่อสักการะท่านสุนทรภู่ของพวกเราแล้วก็พอไปช่วงเย็นเนี่ยจะเริ่มมีตั้งแต่ขบวนแห่อันนี้ก็ยิ่งใหญ่นะครับชาวพี่น้องอำเภอแกลงเนี่ยจัดเต็มนะฮะทุกอปท.ทุกพื้นที่ทราบข่าวเป็นร้อยเลยนะครับจะแต่งตัวคล้ายๆกับนางละครในวรรณคดีของท่านสุนทรภู่นะครับแล้วก็มีขบวนเดินแห่กันนะครับยิ่งใหญ่อลังการตั้งแต่ตอนเย็นๆแล้วครับแล้วก็พิธีเปิดบนเวทีก็สักประมาณค่ำๆนะครับก็ขออนุญาตเรียนเชิญเนาะทุกท่านนะครับ
4: ค่ะได้เลยค่ะก็ไปได้ทั้งช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนะมีกิจกรรมเต็มวันเลยนะคะ
3: คร
4: ับค่ะเห็นว่าแต่ละปีจะมีน้องๆนักเรียนเนี่ยมาทำกิจกรรมกันด้วยใช่ไหมคะ
3: แน่นอนเลยครับเพราะว่าอันนี้คือสิ่งสำคัญถ้าขาดน้องๆเยาวชน
4: ค
3: ุณเอต้องคิดภาพอย่างนี้เนา
4: ะ
3: อดีตเนี่ยคือมันพระบุรุษของเราได้สร้างขึ้นมาละวัฒนธรรมใช่ไหมครับแล้วก็สั่งสมสืบทอดมาถึงปัจจุบันเราก็ต้องมองไปถึงอนาคตด้วยมันมีสามส่วนเนาะอดีตปัจจุบันอนาคตอนาคตถ้าน้องๆหนูๆเยาวชนเนี่ยไม่ได้สนใจเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของบทกลอนบทกวีที่ผมใช้คำว่าอยู่เหนือการเวลาของท่านสุนทรภู่เนี่ยน
4: ะ
3: แล้วใครจะสืบสานเนาะฉะนั้นต้องสำคัญต้องให้น้องๆเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการโต้กลอนสดเรื่องของการวาดภาพนางมณฑีเรื่องของการแต่งกลอนเหล่านี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นแล้วผมมั่นใจว่าพี่น้องชาวระยองให้ความสำคัญกับเรื่องของบทกวีเนี่ยมากแล้วก็น้องๆหนูเยาวชนจำนวนมากนะครับที่เข้าร่วมกิจกรรมตรงนี้นะครับเราจัดระดับประเทศเลยนะครับ
4: ค่ะโอ้โหก็เรียกว่าไม่ใช่งานเล็กๆนะระดับประเทศนี่มากันเยอะเลย
3: ระด
4: ับ
3: ประเทศใช่ครับ
4: ค่ะท่านคะในส่วนของการแต่งกายอย่างเงี้ยประชาชนที่ฟังอยู่คือช่วงนี้หลายคนใส่ชุดดำนะคะการแต่งกายร่วมงานครั้งนี้ต้องมีกำหนดกฎเกณฑ์ยังไงไหมคะหรือว่าได้ตามปกติ
3: ก็คือจริงๆเรากำลังอยู่ในช่วงถวายความอาลัยให้กับพระองค์ตาทีนี้ส่วนหนึ่งที่เราตั้งใจนะครับก็อยากเชิญชวนพวกเราแต่งกายเชิงไว้ทุกนะครับแต่ถ้าท่านจะใส่แบบสีอื่นอะไรอย่างไรก็ติดเขาเรียกอะไรนะเครื่องหมายสัญลักษณ์ไว้ทุกนะครับอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าจะชวนชวนจริงๆเนี่ยก
4: ็
3: ควรจะเป็นสีดำอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
4: ค่ะ
3: แต่ถ้าไม่มีก็อยากจะใส่แบบสีสันก็ได้แต่ขออนุญาตนิดนึงเนา
4: ะ
3: เพื่อถวายความอะไรแด่พระองค์ท่านก็ติดไอ้เครื่องหมายไว้ทุกหน่อยหนึ่งนะครับ
4: ค่ะโอเคได้เลยนะคะท่านคะสุดท้ายนี้ให้ท่านฝากเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวระยองที่ฟังอยู่ในช่วงนี้ค่ะร่วมงานวันสุนทรภู่ประจำปี69ค่ะ
3: ครับก็อย่างที่ผมได้สนทนาพูดคุยกับคุณเอ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้แล้วนะครับหลายท่านก็คงเชื่อและคงมั่นใจว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่เป็นเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่เป็นการแค่ต้องการให้ท่านมาเนาะอย่างเดียวแต่ต้องการให้ท่านมาสัมผัสกับสิ่งที่เรียกว่าของดีของจังหวัดระยองที่อยู่ที่นี่นะฮ
4: ะ
3: ซึ่งทุกปีเราจะมีการจับอยู่แล้วนะครับปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นเองฉะนั้นปีนี้ก็เหมือนกันเพื่อหนึ่งระลึกถึงบุคคลสำคัญของโลกก็คือท่านสุนทรภู่ซึ่งยูเนสโกก็ประกาศยกย่องให้ท่านเป็นกวีของโลกตั้งแต่ปี2529นะครับสองก็คือท่านมาเพื่อที่จะได้เติมเขาเรียกอะไรเติมไฟดีกว่าเนาะเหมือนกับที่งานสุนทรภู่เนี่ยเป็นเหมือนกับของ World Bank ท่านมาเถอะครับแล้วท่านจะได้ชาร์จไฟชาร์จสิ่งต่างๆเข้าไปในชีวิตท่านความบันเทิงความสุนทรียะเหล่านี้มันจะเติมเต็มให้ท่านได้ผมมั่นใจครับงานสุนทรภู่เราจับเพื่อทุกๆคนเพื่อท่านสุนทรภู่ครับ
4: ค่ะได้เลยค่ะขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะคะท่าน
3: ยินดีครับ
4: ค่ะท่านวรวุฒิด่านสมพงษ์วัฒนธรรมจังหวัดระยองนะขอบพระคุณมากเลยค่ะ
3: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: เอ็มคอร์ดเพื่อชุมชน

0: M-Cord M-Cord M-Cord เพื่อชุมชน
1: MCOT เพื่อชุมชนนะคะคุณผู้ฟังก็เป็นเรื่องราวของวันสุนทรภู่นะคะพรุ่งนี้หรือว่าวันนี้หรือใครที่อยากจะไปซื้อของไปช้อปปิ้งเบาๆนะก็ไปกันได้เลยนะคะไปมาแล้วก็ฝากนะนำภาพกิจกรรมดีๆมาฝากพี่น้องชาว MCOT ระยองกันได้ด้วยนะไปถ่ายรูปมาแล้วก็เป็นยังไงกันบ้างเล่าสู่กันฟังได้แต่ว่าวันพรุ่งนี้ในช่วงเช้าก็จะมีพิธีวางเรียกว่าเป็นวางกระเช้าดอกไม้สดนะคะให้กับพระบริเวณอนุสาวรีย์ของท่านสุนทรภู่นะคะพรุ่งนี้ส่วนราชการและประชาชนบริษัทห้างร้านต่างๆก็จะพร้อมใจกันไปตั้งแต่ช่วงเช้าเลยทีเดียวนะคะก็เดี๋ยวลุ้นว่าปีนี้ฝนจะตกหรือเปล่าปีที่แล้วนี่ฝนไม่ตกใช่ไหมปกติจะตกเป็นประจำทุกปีจะแบบอ่อยๆเขาบอกว่าท่านสุนทรภู่พรมน้ำมนต์ในช่วงเช้าว่าอย่างนั้นนะมีพิธีพราหมณ์นะคะแล้วก็มีเป่าปีให้ได้ฟังกันด้วยซึ่งเราจะได้ยินเสียงปีปีละหนึ่งครั้งเป็นการเขาเรียกว่าเดี่ยวปีในปีในเป็นปีที่พระอภัยมณีใช้เป่านะคะในเรื่องของเขาเรียกว่าเรื่องของพระอภัยมณีนั่นแหละนะคะคุณผู้ฟังก็เป็นปีที่หาฟังยากนะไม่ได้หาฟังกันง่ายๆก็ปีละครั้งที่จะได้ฟังกันในพิธีช่วงเช้านะคะและพูดถึงท่านสุนทรภู่อย่างที่ท่านวัฒนธรรมบอกว่าปีนี้220ปีนะคะครบรอบ220ปีนะคะก็ไปร่วมกิจกรรมกันได้เลยนะคะคุณผู้ฟังมีกิจกรรมหลากหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะซึ่งคนระยองนี่ก็ภาคภูมิใจแหละค่ะว่าอย่างน้อยเราก็มีกวีเอกของโลกในระดับโลกเลยนะคะองค์กรยูเนสโกยกย่องให้ท่านเป็นกวีเอกของโลกนะคะอยู่ที่จังหวัดระยองแล้วก็มีอนุสาวรีย์ให้หลายคนเนี่ยได้ไปสักการะกราบไหว้แล้วก็รวมถึงเป็นอีก1แลนด์มาร์คแหล่งท่องเที่ยวที่พี่น้องชาวต่างจังหวัดนะมักจะมาเยี่ยมเยียนแล้วก็มาเที่ยวกันนะคะตอนนี้13นาฬิกากับ50นาทีแล้วล่ะค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเบรกกันแป๊บนึงก่อนแล้วมาปิดท้ายกันในช่วงนี้นะคะ
0: Mcord Mcord Mcord เพื่อชุมชน
2: Mcord Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
3: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
2: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcord Connect
3: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
0: Mcord Mcord Mcord เพื่อชุมชน
1: Mcord เพื่อชุมชนค่ะคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันในช่วงบ่ายโมงกับ51นาทีนะคะทักทายรายงานตัวกันได้ตอนนี้ที่บ้านคุณผู้ฟังเป็นไงคะฝนจะตกไหมคะบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างจะบอกว่าที่สถานีนี่ตอนนี้แดดหุบแล้วนะคะไม่มีแดดจ้าแล้วนะคะอากาศค่อนข้างจะครึ้มๆนะคะแต่ว่ายังมีความอ้าวอบอ้าวอยู่เหมือนกันนะเนี่ยนะก็ทักทายรายงานตัวกันได้สำหรับช่วงบ่ายๆแบบนี้สวัสดีกันเพิ่มเติมด้วยนะคะคุณพลากรรายงานตัวแล้วแหละวันนี้บอกว่าอยากฟังจากใจต้นข้าวครับโอเคได้เลยนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะคุณประเสริฐศักดิ์นะคะทักทายชาวอสมทระยองขอฟังเพลงชุดดำสปายแดงของปอยฝ้ายมาลัยพรด้วยตอนนี้ยาไปทำงานอยู่ที่สมุทรปราการแล้วครับนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามฟังอสมทระยองค่ะยังไงย้ายกลับระยองก็ทักทายกันได้เหมือนเดิมนะสวัสดีค่ะคุณราชันรายงานตัวแล้วแหละวันนี้อยากฟังเพลงอะไรเอ่ยผมไม่ได้เจ้าชู้ใช่ไหมบอกว่าสิ่งเล็กๆในกายเราก็ผมไงผมไม่ได้เจ้าชู้อ๋อแล้วก็บอกว่าฝนจะตกอีกแล้วครับนะขอเพลงของแคนดี้รากแก่นมาด้วยหายหัวไปเลยนะแล้วก็นอนฟังเสียงฝนของต่ายอรทัยนอนฟังเสียงฝนอันนี้น่าจะได้นะตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดเพลงที่มีจังหวะสนุกสนานรื่นเริงนะคะก็จังหวะกลางๆช้าๆนะยังพอได้อยู่นะคะมีอีกไหมเอ่ยจือบอของก้านตองทุ่งเงินโอเคได้ได้เดี๋ยวจัดให้นะคะส่วนเพลงไหนจัดให้เราเดี๋ยวจะตอบกลับให้นะคะเมื่อกี้เจอเพลงของน้องเปาวลีแล้วล่ะค่ะสาวนาสั่งแฟนเวอร์ชั่นเปาวลีพรพิมลอันนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะตอนนี้13นาฬิกากับ53นาทีค่ะคุณผู้ฟังพูดถึง ท่านสุนทรภู่ท่านก็มีชื่อนะคะพระสุนทรโวหารนะชื่อเล่นชื่อว่าภู่นะเรียกกันว่าท่านภู่นะคะแต่ว่าคนทั่วไปรู้จักกันในชื่อของสุนทรภู่นั่นเองนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นกวีที่ได้รับการยกย่องให้เป็นกวีเอกของโลกอย่างถ้าเป็นอังกฤษต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีกวีของเขาเรียกว่าเชกสเปียร์นะท่านเคยได้ยินชื่อกันใช่ไหมคะเชกสเปียร์เนี่ยถือเป็นกวีเป็นนักเขียนเป็นนักเขียนบทละครเป็นนักแสดงชาวอังกฤษนะคะที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่เขียนวรรณกรรมเขียนเรื่องราวต่างๆเขียนบทละครที่โด่งดังมากๆเลยนะคะเขาก็ยกย่องให้เป็นกวีแห่งชาติของอังกฤษเขานะคะส่วนประเทศไทยก็มีนี่แหละค่ะท่านสุนทรภู่นี่แหละก็ถือว่าเป็นเชกสเปียร์แห่งประเทศไทยเป็นกวีเอกของโลกนะคะหลายๆคนที่ได้เรียนภาษาไทยชื่อว่าเด็กไทยหลายคนต้องเรียนมานะคะสมัยประถมก็เริ่มเรียนแล้วแหละมัธยมก็ด้วยเช่นกันนะจะรู้จักกันในส่วนของบทประพันธ์กลอนนิทานนะพวกนิราศนะคะต่างๆผลงานต่างๆมีเยอะมากเลยคุณผู้ฟังเป็นร้อยๆเรื่องนะคะโด่งดังมากๆนะหลายเรื่องก็เป็นพวกนิทานแล้วก็มีการเอามาเป็นละครนะละครไทยก็แต่งมาจากเรื่องราวของท่านสุนทรภู่ที่เขียนเอาไว้ก็เยอะเหมือนกันนะคะเอาแหละเป็นว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราต้องพักกันก่อนครู่นึงแล้วคุณผู้ฟังเวลาไล่หลังมาแล้วปิดท้ายชั่วโมงนี้กันก่อนเลยแล้วกันตอนนี้บ่ายโมงกับ54นาทีนะคะขอส่งท้ายด้วยหนึ่งเพลงนี้แล้วกันนะงานแต่งคนจนค่ะมนแค้นกันคู่แล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อมีรับสายหน้าใหม่ด้วยนะคะ
0: M-Cord เพื่อชุมชน

0: M-Cord M-Cord M-Cord เพื่อชุมชน
1: 96.75 อสมทระยองติดต่อลงโฆษณา 038-614-967 และ 089-091-5581
0: M-Cord So Happyเติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลสทไฟเขียวเดินหน้าบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเตรียมออกหนังสือยกเลิกคำสั่งชะลอบรรจุแต่งตั้ง1กรกฎาคมพร้อมปกป้องคนสุจริตให้ไปรายงานตัวก่อนนายธนนพันธ์พีพาทรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นยืนยันว่าหนังสือชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันที่ออกมาเมื่อวานนี้ไม่ใช่คำสั่งแต่เป็นหนังสือในเชิงการบริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต้องมีการบริหารบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทั้งการเรียกรายงานตัวการส่งให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดพิจารณาเรื่องการบรรจุซึ่งเมื่อวานนี้เห็นว่ากระแสสังคมและเรื่องการตรวจสอบการทุจริตยังไม่ยุติจึงอยากชะลอออกไปก่อนแต่เมื่อมีการประชุมในวันนี้ที่มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารบุคคลท้องถิ่นซึ่งมีการถกกันในหลายประเด็นส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นการคุ้มครองผู้สุจริตส่วนใครที่พบการทุจริตก็ให้เพิกถอนเฉพาะรายไปซึ่งวันนี้มีหนังสือออกมาเพื่อให้ดำเนินการต่อไปยืนยันว่าในส่วนของกรมยังไม่มีหลักฐานใดซึ่งไฟล์ที่ถูกเก็บไว้ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์1ชุดส่วนตัวเชื่อว่าของกรมไม่ได้หลุดส่วนที่จะบอกว่ามีการตรวจข้อสอบใหม่สามารถดำเนินการได้เลยหรือไม่นายธนนท์กล่าวว่าขณะนี้ปปช.อายัดข้อสอบไว้ซึ่งกรมจะมีหนังสือขอความร่วมมือไปยังปปช.เพื่อตรวจกระดาษคำตอบใหม่ทั้งหมดสุชาติขอโทษอิงฟ้ายันไม่ได้ฟ้องกรมทัพลานนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชี้แจงกระแสข่าวเรื่องการส่งทนายฟ้องร้องนางสาวอิงฟ้าวราหะกรณีอุทยานแห่งชาติทัพลานว่าฝ่ายกฎหมายมอนิเตอร์ข่าวเป็นปกติและเสนอเรื่องมาจริงแต่ตนยังไม่ได้เซ็นอนุมัติฟ้องยืนยันพร้อมยอมรับการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการทำงานในโซเชียลมีเดียได้ทุกคนจะด่าจะว่าไม่มีปัญหาแต่ยอมรับไม่ได้หากถูกวิจารณ์ในเชิงว่าขี้โกหกและทุจริตเพราะการทำงานของตนโปร่งใสตรวจสอบได้โดยย้ำว่าเรื่องอุทยานแห่งชาติทับลานมีข้อมูลทั้งสองด้านทั้งจากฝั่งอนุรักษ์และฝั่งราชการซึ่งตนทนเห็นน้ำตาของชาวบ้านไม่ได้และขอโทษอิงฟ้าและนายณวัฒน์อิสระไกรศีลประธานเจ้าหน้าที่บริหารริสแกนอินเตอร์เนชั่นแนลด้วยยืนยันว่าไม่ได้ให้ใครฟ้องใครพนิดันแบรนด์กุ้งไทยสร้างมูลค่าเพิ่มโอกาสตลาดในและต่างประเทศนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดกุ้งในจังหวัดภูเก็ตว่านางสุภจีสุขธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญกับการดูแลเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจึงมอบหมายให้กรมการค้าภายในเร่งขยายช่องทางการตลาดควบคู่กับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้ากุ้งไทยระยะยาวจากการหารือร่วมกันกับสมาคมกุ้งไทยพันธมิตรผู้เลี้ยงกุ้งไทยผู้แทนเกษตรกรจากจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตรวมถึงหอการค้าจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันผลักดันการสร้างแบรนด์กุ้งไทยในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อยกระดับภาพลักษณ์สร้างการรับรู้คุณภาพกุ้งไทยตลาดโลกสำหรับแผนการดำเนินงานจะจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบริโภคกุ้งไทยในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญอาทิจังหวัดภูเก็ตและกระบี่โดยประสานความร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประชาสัมพันธ์ผ่านท่าอากาศยานและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญรวมถึงขยายการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆและผลักดันการขยายตลาดผ่านสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศขณะเดียวกันจะเพิ่มกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการกระตุ้นการบริโภคกุ้งไทยเพื่อช่วยดูดซับผลผลิตและพยุงราคากุ้งเกรด A และเกรด B ควบคู่กับการเร่งเจรจากับประเทศมาเลเซียเพื่อให้การนำเข้ากุ้งไทยกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุน

0: ติดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
1: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network อสมทระยองเสนอข่าวครั้งต่อไปในต้นชั่วโมงหน้า
5: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
1: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
6: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
1: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
7: วิธีช่วยชาติแบบง่ายๆที่คุณเองก็ทำได้ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟฟ้าประหยัดน้ำประปาประหยัดการใช้พลังงานทุกชนิดเพียงเท่านี้คุณก็มีส่วนช่วยชาติลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศได้แล้ว
8: MCOT Radio Network ร่วมรณรงค์ช่วยรัฐพัฒนาชาติช่วยชาติประหยัดพลังงาน
9: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
10: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
9: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
1: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
11: เอาละครับวันนี้คุณลูกค้าลงสนามแล้วสั่งกาแฟเย็นไป1แก้วใส่ไซรัปไป1ปั๊ม2ปั๊มครับยังไม่พอครับอัดนมข้นหวานลงไปอีกครับโอ้โหน้ำตาลพุ่งปรี๊ดใส่หน้าค่ามาตรฐานไปไกลแล้วครับคุณผู้ชมอ้าวฟาวแล้วครับร่างกายรับไม่ไหวแล้วครับปรับแผนด่วนเลยครับเปลี่ยนมาสั่งหวาน 0% หรือหวานน้อยเพื่อคว้าชัยชนะให้สุขภาพของคุณเองด้วยความห่วงใยครับจากอสมทระยอง
4: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259 หรือทาง Facebook อสมทระยอง
12: MCOT ลูกทุ่งซูเปอร์ซูเปอร์ซูเปอร์ฮิต

0: Mcot ลูกทุ่งซูเปอร์ฮิต
1: เข้าสู่ชั่วโมงที่2กันแล้วนะคะอยู่ด้วยกันค่ะ Mcot so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยองนะคะฟังเพลงลูกทุ่งไปด้วยกันในช่วงนี้นะรวมไปถึงแนวเพลงเพื่อชีวิตนะก็ฟังได้ในช่วงนี้เช่นกันนะคะทักทายกันเพิ่มเติมด้วยค่ะจากชั่วโมงที่แล้วนะคะคุณนุ่นพี่นุ่นนะคะรายงานตัวขอสาวกันตรึมแล้วก็สวัสดีคุณป้าตลาดเก่าด้วยนะคะกลางคืนไม่มีแดดกลางวันไม่มีดาวนะคะโอเคเดี๋ยวจัดให้นะชั่วโมงนี้มีรับสายหน้าใหม่ด้วยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็สองเพลงเมื่อสักครู่นี้ที่จัดไปค่ะชื่อเพลงว่ามนรักรุ่นพี่งานของคุณแจ้มพลอยไพลินค่ะแล้วก็เพลงก่อนหน้านั้นกว่าจะสวยของคุณนิ้งปัทมานะคะจัดไปก่อนสำหรับช่วงนี้ชั่วโมงที่2แล้วแหละฟังเพลงลูกทุ่งไปด้วยกันแล้วก็ตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ฟังฝนตกกันหรือยังคะยังฟัง Mcot ยังฟังวิทยุกันได้อยู่หรือเปล่าบางที่เนี่ยฝนตกหนักนะก็ต้องปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าปิดวิทยุอะไรแบบนี้ได้อยากรู้ว่าตอนนี้ยังอยู่ด้วยกันใช่มั้ยคะทักทายรายงานตัวกันได้เหมือนเดิมนะแล้วก็คิดถึงเพลงไหนอยากฟังเพลงไหนส่งเข้ามาได้เลยนะคะเข้ามาที่แฟนเพจ Facebook นะคะก็คอมเมนต์ใต้โพสต์สวัสดีวันพฤหัสกันได้นะคะตอนนี้ 14:18 ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมารับสายหน้าใหม่นะเตรียมตัวให้ดีที่เบอร์038-614-966นะคะ038-614-966หลังจาก1เพลงนี้ของคุณต่ายอรทัยเหตุผลที่ทนเจ็บค่ะ

0: Epcot. Look too super, super, super hip.
1: Hello, hello, hello, hello, Epcot.
2: ได้เวลาฮัลโหลเอ็มคอร์ดแล้วค่ะมาทักทายมาเซย์ฮัลโหลกันดีกว่า038-614-966ค่ะสายนี้จะเป็นใครเอ่ยสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณ
3: ผู้เต่าเต่าครับ
2: ผู้เต่าเต่าวันนี้ฟังเพลงอะไรดีคะ
3: เราเป็นคนถัดไป
2: ของ
3: ตั๊กแตน
2: ตั๊กแตนชลดานะหาแป๊บนึงระหว่างนี้ขอรหัสผ่านด้วย
3: เอ็มคอร์ดSo happy เติมความสุขทุกหลงเวลา 96.7 ทาวซ้อมทรยอง
2: เพลงนี้อยากจะมอบเป็นพิเศษให้กับใครดีคะ
3: ให้คุณลักจังครับ
2: ให้กับคุณลักจังนะคะฝากอะไรถึงคุณลักจังเพิ่มเติมไหมคะ
3: ก็ผมมันเป็นเหล็ก
2: จ้ะ
3: แต่ว่าอีกไม่นานก็คงจะตามผมแหละ
2: ทำไมอ่ะ
3: เอ้าก็มันแซมมันหนองออกมีสีขาวบ้างแล้วผมของผมอาจจะขาวเยอะกว่าคุณน่ะเป็นคนถัดไป
2: อ๋อเป็นคนถัดไปเดี๋ยวจะต้องแบบงอกตามกันอะไรงี
3: ้ครับ
2: แล้วยอมไหมคะถามหน่อยยอมไหมเวลาผมงอกขึ้น
3: โอ้ยอาทิตย์ขังอาทิตย์ขังยังเอามันไม่อยู่เลย
2: แล้วปล่อยเลยไหมคะไหนๆก็งอกแล้วขาวไปทั้งหัวเลยปล่อยไหมคะหรือไม่ปล่อย
3: ไม่ปล่อยหรอก
2: เราก็นะยอมให้มันหนุ่มอยู่ตลอดอะไรงี
3: ้ไม่อะกับไอโอเคเขาเบาอ่ะปลายปลายเป็นน้อยได้3 วัน7 วัน
2: โอ้เออนะยังไงก็ต้องยอมอยู่ดีนะคะมาวันนี
3: ้
2: อ่ะนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ยังไม่ตอบคำถามกันเลยนะอะไรในร่างกายของคุณที่เล็กที่สุด
3: ผมไง
2: ตอบว่าเส้นผมเลยเมื่อกี้คุยเรื่องผมงอเอาเส้นผมเลยนะเล็กที่สุดเลยนะคะ
3: ประมาณนั้น
2: ประมาณนี้ใช่ใช่ใช่เล็กจริงๆนะมาเดี๋ยวจัดเพลงให้ฟังนะคะรอเป็นคนถัดไปนะคะ
3: ครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเอ็มคอร์ด
1: เอ็มคอร์ดลูกทุ่งซูเปอร์ซูเปอร์ซูเปอร์ฮิต

0: M-Con so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
5: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
0: M-Con so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
6: M-Con ลูกทุ่งซูเปอร์ซูเปอร์ซูเปอร์ฮิต

0: Epcot look to super hit
1: กลางคืนไม่มีแดดกลางวันไม่มีดาวนะคะเสียงร้องของน้องทรายอาสยามและเพลงก่อนหน้านั้นอ้ายบ่ควรถึงฮักค่ะของคุณเนกนฤพลนะคะจัดไปเรียบร้อยค่ะตามคำขอนะคะอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้กับ Epcot so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยองเปิด Epcot เป็นเพื่อนกันระหว่างการทำงานในช่วงภาคบ่ายแบบนี้ได้เลยนะคะบ่าย 2:42 ค่ะคุณผู้ฟังวันนี้อยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมอยากจะแนะนำเพลงไหนลองส่งเพลงของคุณเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะทักทายคุณบอยวังจันทร์ด้วยส่งเพลงดวงใจของคุณปรางปรางทิพย์เข้ามานะคะเมื่อกี้เห็นข้อความแวบๆเพิ่มเติมเดี๋ยวดูแป๊บนึงคุณจี๊ดบอกว่าขอเพลงอารมณ์หญิงของคุณกระแตอาสยามเพิ่มเติมด้วยนะคะตอนนี้คุณผู้ฟังไปกันที่อีกหนึ่งเพลงก่อนที่จะเบรกในช่วงนี้นะคะเพลงนี้ค่ะคุณหนูกระเฉดขอมานะนี่คือเขามาซีของคุณเอ็กซ์สุภกิจค่ะ

0: MCOT ลูกทุ่งซูเปอร์ฮิต
1: เพลงของคุณตั๊กแตนชลดานะคะเอาไปกอดหน่อยค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะได้มาแบบสดๆร้อนๆเลยทีเดียวนะคะจัดให้แล้วค่ะคุณผู้ฟังคะบ่าย 2:52 แล้วล่ะค่ะเดี๋ยวพักกันแป๊บเดียวกลับมาปิดท้ายในชั่วโมงนี้กันนะคะ
2: MCOT so happyเติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
3: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
1: คุณผู้ฟังคะบ่าย 2:53 แล้วนะคะเดี๋ยวปิดท้ายชั่วโมงนี้หนึ่งเพลงที่คุณผู้ฟังขอมาค่ะจากใจต้นข้าวเสียงร้องของน้องต้นข้าวสุปริยานะคะฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันต่อกับช่วงของเพลงลูกทุ่งนะคะแล้วก็รวมไปถึงการรับสายหน้าใหม่ด้วยเดี๋ยวเจอกันค่ะ

0: M-Con so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
1: ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกา M-Con Radio Network 96.75 อสมทระยองเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าว

0: ่าวไทยโดยพจนาถธนะเทนากุลมหาดไทยแจ้งความจับขบวนการทำข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นรั่วขณะที่นายกกำชับสอบสวนกลางทำคดีทุจริตให้ไวและโปร่งใสพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกล่าวว่าหลังจากกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้เสียหายมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษต่อกองปราบปรามเพื่อให้สืบสวนสอบสวนดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องในการทำให้เอกสารข้อข้าราชการท้องถิ่นรั่วไหลออกมารวมไปถึงการปรับแก้ไขคำตอบข้อสอบซึ่งกองปราบปรามจะรวบรวมหลักฐานซึ่งกรณีดังกล่าวหากพิจารณาจากข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏตามข่าวอาจเข้าข่ายความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารทางราชการซึ่งต้องสืบให้ความจริงปรากฏมีใครที่เกี่ยวข้องในกระบวนการบ้างส่วนกรณีเข้าพบนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกล่าวว่านายกรัฐมนตรีกำชับให้เร่งสืบสวนสอบสวนคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในทุกกรณีรวมทั้งกงข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นด้วยความรวดเร็วโปร่งใสจะต้องทำความจริงให้ปรากฏแก่สังคมวรสิทธิ์เผยคณะกรรมการกลางข้าราชการมีมติทำหนังสือถึงปปช.ขอรื้อตรวจข้อสอบท้องถิ่นใหม่ยกแผงยกเลิกคำสั่งชะลอการรายงานไฟเขียวให้ผู้สอบผ่านรายงานตัวตามปกตินายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าเป็นการพิจารณาวาระปกติแต่มีวาระเพิ่มเติมที่กำลังเป็นประเด็นคือเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นมี2เรื่องและมีมติเรื่องการตรวจข้อสอบใหม่มีความเห็นตรงกันว่าจะต้องมีการตรวจข้อสอบใหม่เพื่อให้ความจริงกระจ่างรวมหลังจากนี้จะต้องมีการดูระเบียบว่าในการดำเนินการมีคนเกี่ยวข้องส่วนใดบ้างรวมถึงต้องประสานไปยังปปช.เนื่องจากขณะนี้กระดาษคำตอบตัวจริงปปช.อายัดไว้หลังไปตรวจสอบโรงพิมพ์ซึ่งต้องมีการประสานงานกันเพราะหากอยากให้เกิดความแม่นยำและได้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงต้องตรวจกับกระดาษคำตอบตัวจริงทางนี้ที่ประชุมมีมติเรื่องเกี่ยวกับการชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันที่เห็นว่าไม่ควรชะลอควรให้ไปรายงานตัวได้ตามปกติโดยสาเหตุที่คณะกรรมการส่วนใหญ่มองแบบนั้นเพราะยังบอกไม่ได้ว่าใครมีการทุจริตแม้ทุกคนเห็นในสภาพความเป็นจริงอาจมีการทุจริตแต่ยังบอกไม่ได้ว่าเป็นใครดังนั้นจึงต้องรักษาสิทธิ์ของคนที่สุจริตให้สอบได้ด้วยความสามารถของตัวเองซึ่งตามที่มีข่าวประมาณ 3,000 รายชื่อแต่ขึ้นบัญชีไว้หลายหมื่นคนไม่อยากให้ไปกระทบสิทธิ์กับคนที่สอบได้ด้วยความสามารถหากพบว่าบรรจุไปแล้วมีใครเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตก็ต้องดำเนินการเปิดยุทธการพิฆาตยาเสพติดปูพรม92จุดทลายคลังยานรกยึดไอซ์เครื่องตันและยาบ้าเฉียด 700,000 เม็ดนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสและพลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเปิดยุทธการเชิงรุกนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดปูพรมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย92จุดทั่วทั้งจังหวัดเพื่อกวาดล้างขบวนการค้ายาเสพติดอย่างถอนรากถอนโคนโดยเดินเท้าเข้าชุมชนทุกจุดที่มีประวัติการซื้อขายยาเสพติดทำความเข้าใจสื่อสารเชิงรุกและปลุกพลังมวลชนร่วมกันสอดส่องดูแลแจ้งเบาะแสอันเป็นประโยชน์จากการแถลงผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายด้านความมั่นคงและปราบปรามยาเสพติดในช่วงรอบเดือนที่ผ่านมาตั้งแต่26พฤษภาคมถึง24มิถุนายนสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้227คดีได้ผู้ต้องหารวม233คนพร้อมยึดของกลางยาบ้า 676,288 เม็ดไอซ์500กิโลกรัมกัญชา180กิโลกรัมเฮโรอีนและสารเสพติดอื่นๆ27กรัม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar

ซล1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: M-Con so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
1: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
2: ชุมชนของเราเป็นชุมชนปลอดยาเสพติดมีการสร้างเครือข่ายให้คนในชุมชนร่วมกันเฝ้าระวังยาเสพติดเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในทุกรูปแบบเพื่อให้ปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนอีกทั้งยังได้มีการขยายเครือข่ายไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงเพื่อให้ปลอดยาเสพติดด้วยเช่นกันครับ
3: ชุมชนจะเข้มแข็งทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจกัน M-Quad Radio Network ร่วมรวมพลังชุมชนพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
4: ถ้าเราทุกคนร่วมกันไม่ใช้ถุงพลาสติก1วันเราจะลดขยะถุงพลาสติกได้กี่ชิ้นคนไทยใช้ถุงพลาสติก 45,000 ล้านใบต่อปีถ้าเราทุกคนร่วมใจกันไม่ใช้ถุงพลาสติกเพียง1วันขยะจากถุงพลาสติกมากกว่า100ล้านชิ้นในวันนั้นก็จะไม่เกิดขึ้น M-Cot Radio Network ร่วมใจกันลดรับลดให้ลดใช้ถุงพลาสติกอย่างต่อเนื่องและจริงจังตั้งแต่วันนี้
5: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
4: M-Cot Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
6: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ M-Cot Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259หรือทาง Facebook อสมทระยอง
7: M-Cot ลูกทุ่งซูเปอร์ฮิต

0: Epcot look to super
1: super super hit
2: เข้าสู่ชั่วโมงที่3กันแล้วนะคะอยู่ด้วยกันค่ะในชั่วโมงนี้กับ Epcot so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยองนะคะเป็นช่วงของการฟังเพลงลูกทุ่งค่ะคุณผู้ฟังเราฟังกันมาตั้งแต่บ่ายโมงแล้วนะคะบ่ายโมงบ่าย2แล้วก็บ่าย3นี่แหละ3ชั่วโมงครบถ้วนนะคะตอนนี้ก็2เพลงที่จัดไปค่ะลืมบ้างงานของนุนวงลิดีและก่อนหน้านั้นใจหายังหายใจของคุณเฟียสสิริวุฒินะคะชั่วโมงนี้มีรับสายหน้าไม้ด้วยนะเมื่อเช้าใครไม่ทันหน้าไม้เช้าสายบ่ายไม่ทันเดี๋ยวเจอกันช่วงบ่าย3โมงนะคะวันนี้คำถามที่ชวนคุยถามคุณผู้ฟังว่าอะไรในร่างกายของคุณที่คิดว่าเล็กที่สุดเล็กที่สุดนะจะมีสักกี่อย่างเมื่อเช้าเขาตอบอะไรกันไปบ้างเนี่ยเดี๋ยวกลับมาเจอกันหน้าไมค์นะคะคุณผู้ฟังหลังจาก1เพลงนี้ค่ะตามคำขอเลยเป็นเพลงที่ขอมาผ่านทางแฟนเพจ Facebook ด้วยนะคะชุดดำสปายแดงปล่อยฝ้ายค่ะ

0: Epcot. Look too super, super, super hit.
1: Hello, hello, hello, hello, Epcot.
2: ได้เวลาฮัลโหลเอ็มคอร์ดกันแล้วนะคะ0386149666ค่ะรับสายนี้เลยสวัสดีค่ะ
3: ฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่เอ๋
2: สวัสดีค่ะน้องแพรจันทบุรี
3: จ้า
2: ฟังเพลงอะไรดีคะ
3: นกเต่าของเก่ง
2: ได้เลย
3: สยาม
2: จ้ะได้เลยค่ะนกเต่าขอรหัสผ่านด้วยค่ะ
3: เอ็มคอร์ด so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทรยองค่ะ
2: เพลงนี้จะมอบเป็นพิเศษให้กับใครดีคะ
3: มอบให้ช่างอีทเลยค
2: ่
3: ะ
2: ให้กับช่างอีทสมฐานะฮินะคะจะฝากอะไรถึงช่างอีทไหมคะ
3: แอบหนีไปจังหวัดอื่นนะช่างอีทอ่ะ
2: นั่นน่ะสินะ
3: ใช่แล้วมียังมีการชวนคนอื่นเขาไปด้วยนะ
2: นั่นนั่นไงนั่นไงเดี๋ยวให้นิดจัดการเลยนะเดี๋ยวจะฟ้องนี่นะนะมาให้กับช่างอิฐนะคะเนี่ยตอนนี้กำลังสะดุ้งอยู่เนี่ยแหละวันนี้นะคะประเด็นที่ชวนคุยถามน้องแพรว่าน้องแพรคิดว่าอะไรในร่างกายเล็กที่สุดคะ
3: เอาเป็นตาแล้วกันอ่ะ
2: ตาเป็นคนตาเล็กใช่ไหม
3: ตาหนูไม่เล็ก
2: อะไรเล็กอะคะ
3: ตัวอยากพูดเลย
2: พูดได้เหรอพี่เอ๋
3: ตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็ก
2: แต่พูดได้นะพูดได้นะ
3: ตัวเล็กมินิ
2: พี่เอ๋รู้แน่ว่าเราอยากพูดว่าอะไรอ่ะตัวเล็กเป็นคนตัวเล็กแล้วกันมินิมินินะคะขนาดกระทัดรัดพกพาสะดวกเอาเข้าเอวได้ง่ายใช่ไหมอุ้มไปไหนก็ได้เออนะอ่ะได้เลยจ้ะเดี๋ยวจัดเพลงให้นกเจ้าของเก่งสยามนะคะ
3: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: Epcot look to super hit
1: อยู่ด้วยกันในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟัง Epcot so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยองนะทักทายกันด้วยนะทักทายหนุ่มแหลมด้วยเมื่อสักครู่นี้ขอเพลงเมียหมู่แม่นะคะแล้วก็ทักทายคุณยอยอชคนถ่ายภาพนะวันนี้อยากฟังเพลงของคุณหญิงทิติการเธอจะเลือกใครนะคะสวัสดีคุณสมคิดจันสมด้วยนะคะบอกว่าตอนนี้ส่งน้ำมันอยู่ที่อำเภอสอยดาวจันทบุรีนะกำลังจะกลับนะคะขอเพลงต้องมีสักวันของพี่ก๊อตเมื่อสักครู่นี้ได้ฟังไปเรียบร้อยนะคะและช่วงนี้อยู่ด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังด้วยนี่เลยสมาร์ทการ์ดนะคะจะบอกว่าบ้านใครที่ยุงชุมยุงเยอะๆนะคะคุณผู้ฟังต้องมีสมาร์ทการ์ดติดเอาไว้แล้วแหละอย่างช่วงหน้าฝนเนี่ยยุงจะชุมเป็นพิเศษและใครที่โดนกัดอาจจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียซึ่งถ้าลูกหลานเราหรือพ่อแม่เราโดนยุงกัดอาจจะเป็นโรคเหล่านี้ได้นะคะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาในการรักษาจะดีกว่าไหมถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้นะคะสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายค่ะแค่เสียบปลั๊กไฟแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงเนี่ยลอยเข้ามาค่ะแล้วก็โดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปนะคะไม่สามารถบินกลับออกมาได้เพราะว่าตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันค่ะปลอดภัยต่อคนในบ้านนะคะและ1เครื่องเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวค่ะและใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกรับเพิ่มเลยค่ะหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทนะคะและก็มีเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมดนะคะ 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายเราให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำนะคะว่า990บาทโทรไปที่เบอร์026660008ค่ะสินค้ารับประกัน1ปีนะคะถ้าเครื่องเสียมีปัญหา1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันทีนะคะย้ำเบอร์โทรอีกทีนึงนะ026660008นะคะของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้นค่ะ
2: Epcot so happyเติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
2: Epcot so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
0: Epcot look to

0: Mcot look too super
1: super super hit
2: นี่คือเพลงเธอจะเลือกใครค่ะเสียงร้องของหญิงทิติการอาสยามนะซึ่งเดิมนี่เป็นเพลงของคุณวารุณีสุนทรีสวัสดิ์นะแต่ว่าคุณหญิงก็นำมาร้องในเวอร์ชั่นเพลงลูกทุ่งนะคะทักทายกันค่ะคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันในช่วงนี้กับเพลงลูกทุ่งนะคะ Mcot so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยองนะคะมีอีกหนึ่งเพลงที่หนุ่มแหลมแนะนำมาเมื่อสักครู่นี้บอกว่าวันก่อนเนี่ยเจอพี่เอ๋ด้วยแม่แล้วก็ไม่ทักกันถ้าเจอพี่เอ๋นี่ทักได้ตลอดเลยนะคะจะได้รู้จักกันเนาะเห็นข้างเดียวเนี่ยเห็นพี่เอ๋ข้างเดียวเนี่ยเผื่อทำอะไรเปิ่นๆไปนะคะนะมาฟังเพลงกันต่อเลยแล้วกันงานของคุณนุกธนดลค่ะเมียหมู่แม่ค่ะ

0: Epcot lục thùng super super super hit.
1: Epcot so happy. เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
2: เพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ชื่อเพลงว่าอารมณ์หญิงของคุณกระแตอาสยามนะคะคุณผู้ฟังคะและอยู่ด้วยกันในช่วงนี้นะคะกับเอ็มคอร์ดโซแฮปปี้เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยองแนะนำเลยค่ะช่วงนี้ต้องระวังยุงนะคะอย่างช่วงหน้าร้อนก็มีแมลงพอหน้าฝนก็มียุงค่ะยุงมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียแล้วก็โรคเท้าช้างมีโรคร้ายอีกมากมายนะคะเราป้องกันเบื้องต้นเวลาที่นอนหลับได้ด้วยมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตค่ะเป็นมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยนะคะไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายค่ะพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีนะคะไม่ร้อนไม่อับชื้นแล้วก็โครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆเลยค่ะสามารถนำไปครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้พับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาเอาไปนอนที่ไหนก็สะดวกนะคะและโปรโมชั่นพิเศษค่ะเมื่อคุณซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นเราแถมไปอีก1ชิ้นนะคะในราคาเพียง590บาทถ้าสนใจสั่งซื้อโทรได้เลยค่ะ02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: Emcot so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
3: Emcot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
4: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
3: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Emcot Connect
4: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Emcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: Emcot so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง

0: super hit
1: นี่คือผมไม่ได้เจ้าชู้ค่ะไหมไทยใจตะวันนะคะจัดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันตามคำขอเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้ในช่วงประมาณสัก16:55 หรือว่า16:55นะคะเราจะมีการรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวาน15 วันในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาค่ะวันนี้นะคะในช่วงประมาณ 16:55 จนเสร็จพิธีนะคะถ้าหากว่าเสร็จพิธีในช่วงเวลาของรายการก็จะได้กลับมาฟังเพลงแต่ว่าถ้ายาวไปก็ไม่ได้ฟังพรุ่งนี้ก็ค่อยมาเจอกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวยังไงชั่วโมงหน้าในช่วงของสตริงเก่ายังอยู่ด้วยกันนะคุณผู้ฟังยังติดตามฟังเพลงสตริงเก่ากันได้อีกประมาณสัก40 กว่านาทีเลยนะคะเดี๋ยวปิดท้ายชั่วโมงนี้กันค่ะ1 เพลงใหม่จากคุณแต่พราหัสนะวันนี้เพลงไหนที่คุณผู้ฟังขอแล้วยังไม่ได้ฟังเดี๋ยวยกยอดมารวมกันที่เพลงนี้เลยแล้วกันนะคะก็ได้เพลงมาใหม่ของคุณแต่พราหัสชื่อเพลงว่าหาขวานี้หาดีกว่านี้ได้ไหมนะคะฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกันต่อด้วยนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกันค่ะ

0: Epcot. Look too super,
1: super, super hit.
2: Epcot so happy. เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
3: 96.75 อสมทระยองติดต่อโรงโฆษณา038-614-967 และ089-091-5581
4: ไปไหนไปกันไม่ว่าจะรถติดทำงานหรือนั่งชิลริมหาดเพลงน่ะฟังที่ไหนก็ได้ค่ะ แต่ถ้าอยากฟังแล้วยิ้มได้ฟังแล้วประเทืองปัญญาฟังแล้วมีความสุขต้องเปิดมาที่ 96.75 อสมทระยองเท่านั้นฟังออนไลน์ได้ที่แอปพลิเคชัน Mcot Connect Facebook TikTok อสมทระยอง0386149666

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันกระทรวงการต่างประเทศติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงในเวเนซุเอลายืนยันคนไทยปลอดภัยกระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่าตามที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงในเวเนซุเอลาต่อเนื่อง2ครั้งขนาด 7.1 ถึง 7.5 นั้นประเทศไทยได้ติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาอย่างใกล้ชิดขณะนี้ทางการเวเนซุเอลาได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมระดมหน่วยกู้ภัยและหน่วยฉุกเฉินเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยและอยู่ระหว่างการตรวจสอบความเสียหายสถานเอกอัครราชทูตณกรุงลิมาประเทศเปรูซึ่งรับผิดชอบดูแลเวเนซุเอลาได้ประสานคนไทยในเวเนซุเอลาอย่างต่อเนื่องและพร้อมให้การช่วยเหลือในกรณีจำเป็นเบื้องต้นทราบว่ามีคนไทยที่พำนักอยู่ในเวเนซุเอลาเพียง1คนซึ่งไม่ได้อยู่ในประเทศในขณะนี้จึงไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวแผ่นดินไหวเวเนซุเอลายืนยันผู้เสียชีวิตแล้ว32คนหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงถึง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาได้มีการเปิดเผยภาพขณะที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งแรกขนาด 7.2 ที่ประชาชนแตกตื่นลงมาบนท้องถนนรถยนต์โครงเคลงไปมาอีกเพียงไม่กี่วินาทียังได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.5 ตามมารวมถึง after shock มากกว่า20ครั้งขณะนี้รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและจัดตั้งหน่วยงานพิเศษขึ้นมากำกับดูแลการรับมือกับภัยพิบัติครั้งใหญ่ล่าสุดรัฐบาลยืนยันมีผู้เสียชีวิต32คนด้านนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐได้โพสต์ข้อความว่าสหรัฐพร้อมให้ความช่วยเหลือและได้สั่งการให้หน่วยงานทุกแห่งเตรียมความพร้อมและระบุด้วยว่าแผ่นดินไหวในครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากมายโดยไม่ได้ระบุจำนวนหรือที่มาพักขมลตั้งกระทู้ถามปัญหาในกระทรวงมหาดไทยปมชัดลายหลุดช่วยน้ำเงินด้วยและทุจริตสอบข้าราชการการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจานางสาวพักขมลหนุนอนันต์ส.ส.พรรคประชาชนตั้งกระทู้ถามกรณีปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยนายกรัฐมนตรีมอบมาให้นายวรสิทธิ์เลี่ยมประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ตอบแทนนางสาวพักขมลกล่าวว่าตนพยายามทุกทางแล้วยังไม่ได้รับความชัดเจนไม่อยากให้ทุกคนมองว่าเป็นเรื่องของข้าราชการหรือเรื่องของส่วนบุคคลที่ผ่านมาไม่เคยมีการโยกย้ายกันแบบนี้การย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์และอิทธิพลสุดท้ายแล้วอิทธิพลอะไรผลประโยชน์อะไรที่ถูกกล่าวหาว่าเรียกเก็บอะไรความไม่ชัดเจนที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของจังหวัดภูเก็ตแต่ส่งผลกับเศรษฐกิจภาพใหญ่วลีที่สร้างความสั่นสะเทือนที่อธิบดีกรมการปกครองพิมพ์หาปลัดจังหวัดภูเก็ตว่าช่วยน้ำเงินด้วยปลัดก็ตอบกลับไปว่า 100% ครับนายวันนี้ปลัดภูเก็ตคนนั้นที่ถูกย้ายกลับไปแล้วฐานความผิดอะไรก็ไม่มีเปิดเผยด้านนายวรสิทธิ์กล่าวว่าเหตุที่เกิดขึ้นเป็นการออกคำสั่งให้ไปช่วยราชการของข้าราชการ5คนเช่นปลัดจังหวัดในอำเภอผู้ช่วยป้องกันจังหวัดเนื่องจากมีการร้องเรียนหลายคนพยายามบอกว่าการออกคำสั่งให้มาช่วยราชการครั้งนี้เป็นเรื่องการเมืองแต่ในระเบียบไม่ได้ย้ายขาดและส่งไปช่วยราชการเพื่อตรวจสอบและให้ข้าราชการเหล่านั้นพิสูจน์ตัวเองเมื่อสอบเสร็จแล้วก็คืนพื้นที่กลับคือนายอำเภอเมืองกับนายอำเภอถลางปัจจุบัน5คนกลับพื้นที่ไปแล้วกรมการปกครองได้สรุปผลการสอบทั้งหมดและเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ดำเนินการต่อส่วนชัดลายหลุดที่อ้างว่าเป็นของอธิบดีกรมการปกครองได้ให้นโยบายในการตรวจสอบไปแล้วล่าสุดได้มีการสั่งให้ทำหนังสือชี้แจงหลังจากนี้เป็นอำนาจของปลัดกระทรวงที่ต้องพิจารณาว่าจะดำเนินการเรื่องนี้ต่อไปอย่างไร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้ วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ 8:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์

แสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
3: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักถ้าเราทุกคนร่วมกันไม่ใช้ถุงพลาสติก1วันเราจะลดขยะถุงพลาสติกได้กี่ชิ้นคนไทยใช้ถุงพลาสติก 45,000 ล้านใบต่อปีถ้าเราทุกคนร่วมใจกันไม่ใช้ถุงพลาสติกเพียง1วันขยะจากถุงพลาสติกมากกว่า100ล้านชิ้นในวันนั้นก็จะไม่เกิดขึ้น Mcot Radio Network ร่วมใจกันลดรับลดให้ลดใช้ถุงพลาสติกอย่างต่อเนื่องและจริงจังตั้งแต่วันนี้
4: คุณรู้ไหมคนไทยกินโซเดียมเกินมาตรฐานถึง2เท่าในทุกวันความเค็มที่สะสมไม่ได้ทำร้ายแค่ไตแต่คือต้นเหตุของความดันโลหิตสูงอัมพฤกษ์อัมพาตและโรคหัวใจอย่าปล่อยให้ความอร่อยชั่วคราวกลายเป็นความทรมานในระยะยาวลดเค็มลดโรคชิมก่อนปรุงทุกครั้งเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณลดเค็มวันนี้ยืดอายุไตไปอีกนานด้วยความห่วงใยจากอสมทระยอง
5: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ Mcot Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร0386149666 SMS 4221259หรือทาง Facebook อสมทระยอง
6: Mcot Memory

0: MCAT memory.
1: คุณผู้ฟังคะเข้าสู่ช่วงเย็นกันแล้ว4โมงเย็นกับอีก17นาทีนะคะช่วงของการฟังเพลงสตริงเก่าไปด้วยกันวันนี้เราจะฟังเพลงไปจนถึงเวลา4โมงเย็น55นาทีเนื่องจากว่าวันนี้จะมีการรับสัญญาณถ่ายทอดเสียงรายการพิเศษนะคะคุณผู้ฟังก็ยังไงติดตามฟังกันได้เลยนะคะชั่วโมงนี้ยังมีรับสายหน้าไมค์อยู่นะใครเข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้ทาง FM 96.75 MHz แล้วก็ทั้งทาง TikTok อสมทระยองด้วยนะคะเข้ามาฝากเคาะจอเคาะใจกันนะคะแล้วก็รวมถึงทางบ้านฟ้าขอเพลงฟังได้เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวกลับมารับสายหน้าไมค์ค่ะมีหนึ่งเพลงที่คุณผู้ฟังขอมานะคะงานของคุณก้อยพรพิมลธรรมสารเพลงนี้ชื่อว่าไม่มีวันนั้นอีกแล้วเป็นเพลงที่คุณจี๊ดแนะนำมาค่ะจบเพลงนี้แล้วเรามาเจอกันหน้าไมค์นะคะ

0: MCAT memory. Hello, hello, hello, hello, MCAT.
1: สนับสนุนโดย Chemistry for Better Living. เคมีที่เข้าถึงทุกความสุขได้เวลารับสายหน้าไมค์กันแล้วนะคะ0386149666นะคะสายนี้มาแล้วแหละมาเจอกันนะคะใครเอ่ยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่เอ
1: สวัสดีค่ะคุณหนูกระเฉด
2: ค่ะ
1: คุณหนูกระเฉดวันนี้ฟังเพลงอะไรดีคะ
2: เรามีเราอะจ้ะ
1: เรามีเราแล้วเรามีใครแล้วใครมีเราของคุณแหวนทิติมาสุตสุนทรนะ
2: ใช่จ้ะ
1: เรามีเราเพลงนี้เขาร้องว่ายังไงนะ
2: เฮ้ยผมก็จะได้เหมือนกัน
1: เฮ้ยเราร้องได้แต่ไม่กล้าร้องเราสิใช่ป่ะขอสักท่อนหนึ่งสิคะ
2: อะไรอ่ะเพลงเรามีเราจะเดินไปทางอะไรเพราะว่าทำไม่ทันจริงจริ
1: งอันแน่เขินละสิเดี๋ยวนะพอวางสายปุ๊บเดี๋ยวต้องร้องตามพี่เอกคิดว่าอย่างนั้นใช่ป่ะ
2: เป็นแต่ว่ารู้ใจเลย
1: นะเมื่อกี้รหัสผ่านมายังจ๊ะ
2: เอาไปยังอ่ะยัง
1: เอ้ยเนี่ยต่างคนต่างลืมมาช่วยพี่เอกเตือนด้วยมาเลยค่ะ
2: เดี๋ยวเอ็มขอด so happy เจอความสุขทุกช่วงเวลาขั้นสุดจะถ้าเอาสองมาซ้อนยองจ้ะ
1: โอเคเรียบร้อยเพลงนี้จะมอบไปกับใครดีคะเรามีเราเนี่ย
2: ให้คุณที่รักจังเลย
1: ให้กับคุณรักจังนะฝากอะไรถึงคุณรักจังไหม
2: คิดถึงค่ะหายมาทางนี้ก็แวะมาหากันบ้างนะคะ
1: นะแล้วทำไมเราไม่ไปหาเขาล่ะคะ
2: มันไม่ถูกมันไกลไม่รู้จักมันไม่ได้
1: เราก็ปั่นจักรยานแล้วก็ปัก GPS แล้วก็ปั่นจักรยานไปหาไหวไหม ไหวไหมคะไม่ไหว
2: เสียกระพุ้ง
1: มาเดี๋ยววันนี้พี่เอกชวนคุยประเด็นหน้าไมค์ที่ชวนคุยวันนี้ถามคุณผู้ฟังว่าถามว่าอะไรคะ
2: เอาไว้จะว่าในร่างกายเราที่เราเล็กเที่ยวที่จะมันเล็กที่สุด
1: อะไรในร่างกายของคุณที่คิดว่าเล็กที่สุด
2: มันจะเป็นนิ้วอ่ะพี่เอ๋นิ้วมันจะเล็กอ่ะ
1: นิ้วไหนเล็กคะนิ้วมือหรือนิ้วเท้านิ้วไหน
2: ก็ทั้งสองอย่างเลยแต่สิมันเล็กนิดเดียวกับเหมือนเด็กๆอ่ะใส่รองเท้าก็ใส่เบอร์3536อ่ะ
1: โอ้เท้าเล็กนะ
2: โอ้เล็กจังเหมือนเด็กอ่ะ
1: เท้าเล็กเขาบอกคนเท้าเล็กจะสบายจริงไหมคะน่าจะจริงแหละ
2: หนูว่าก็จริงเหรอพี่เอ๋หนูก็เห็นลำบากมาตั้งแต่เด็กๆเพิ่งจะมาสบายตอนไม่กี่ปีเอง
1: อ๋อเหรอคะอ่ะคุณหนูสรุปก็คือเป็นคนที่นิ้วเล็กนะคะทั้งนิ้วมือแล้วก็นิ้วเท้ามันเล็กไปหมดเลยเนาะ
2: พี่เอ๋
1: จ๋าน
2: ิ้วก้อยพี่หนูนะพี่หนูของทุเรียนอ่ะกับนิ้วโป้งหนูอ่ะเท่ากันอ
1: ่
2: ะ
1: อะไรนะอ่ะนิ้วก้อยพี่หนูเท่ากับนิ้วโป้งคุณหนูแสดงว่าเล็กจริงๆ
2: ก็ของพี่หนูของตุเรียนนะใช่ปะ
1: ค่ะ
2: เขานิ้วไ
1: ข่อ่ะ
2: แต่นิ้วเรานิ้วโป้งหนูไปวัดดูว่ามันเท่ากันนะสิ
1: เน
2: ี่ยเขาเห็นมือเขายังว่ากันเลยว่ามันไปแตกต่างกันยังไงวะน่ะมือมันนิดเดียว
1: นะเชื่อว่ามือเล็กนะมาเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังนะเรามีเราของคุณแหวนนะ
2: ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ

0: MCOT memory.
1: Hello, hello, hello, hello, MCOT.
2: สนับสนุนโดย Chemistry for Better Living เคมีที่เข้าถึงทุกความสุข
0: MCOT Memory

0: Imcot. Memory
1: Imcot so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
2: เพลงเมื่อสักครู่นี้จะเก็บไว้เพื่อเธอค่ะงานของคุณปาร์คนะคะคุณผู้ฟังคะและช่วงนี้อยู่ด้วยกันกับอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นะคะคราบฝังแน่นลางยากใช้สายยางธรรมดาก็ไม่สะอาดแถมยังต้องลากสายไฟวุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมคะวันนี้ขอแนะนำค่ะอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงค่ะด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาร์นะคะฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมล้างรถล้างพื้นกำแพงล้างแอร์หรือว่าทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบนะคะและที่พิเศษสุดค่ะมาพร้อมกับหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากนะคะทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้แล้วก็โหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะนะคะตัวเครื่องออกแบบมาให้จับถนัดค่ะน้ำหนักเบาใช้งานได้แบบไร้สายนะคะ 100% นะคะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ไม่ใช่สิแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึง2ก้อนนะคะใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานไม่ต้องรอชาร์จค่ะมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาติพร้อมกระบอกทำโฟมหัวกรองอุปกรณ์ครบชุดแล้วก็มีกระเป๋าฮาร์ดเคสกันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบด้วยนะคะในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทค่ะและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มเลยค่ะกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทนะคะมูลค่ารวมทั้งหมดเนี่ย 3,870 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มค่ะและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมนะคะรีบโทรตอนนี้เลย02-666-0008ย้ำอีกครั้งนะคะ02-666-0008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงแล้วก็มีจำนวนจำกัดด้วยนะคะอัลตร้าโพไซดอน90บาทค่ะแรงจบครบในเครื่องเดียวค่ะ
1: Mcot so happyเติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
3: ที่ดาวทุกวันทำงานเป็นวันศุกร
4: ์มอบโอกาสที่ไร้ขีดจำกัด
3: ความหลากหลายคือพลังแห่งการขับเคลื่อน
4: ทำงานทุกวันอย่างมีความหมายใส่ใจสิ่งแวดล้อมและสังคม
5: ดาวสถานที่ทำงานยอดเยี่ยมประสบการณ์ดีๆกับที่ทำงานที่ใช่
3: กลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยได้รับการรับรอง Great Place to Work ตอบโจทย์ตั้งแต่เริ่มงานจนถึงเกษียณ
4: ดาวยั่งยืนปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมและชุม
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อ

0: 0812143990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: M-Cot so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
2: M-Cot Memory

นี่คือเด็กเสเพลค่ะเสียงร้องของคุณตะชานิดใหญ่เสมอนะคะอยู่ด้วยกันในช่วงนี้กับเพลงสตริงเก่านะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงประมาณสัก4:55 นะคะเราจะรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสัมมวาน15วันในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดานะคะวันนี้นะคะในช่วง 16:55 ส่วนพรุ่งนี้เช้าจะเป็นช่วงเวลา 9:55 จนเสร็จพิธีนะคะฉะนั้นอยู่ด้วยกันอีกแป๊บนึงนะคะมาต่อกันที่1เพลงนี้ค่ะของแบ็กอัพชื่อเพลงว่าปั้นปึงค่ะ

นี่คือรักแท้มีแค่ครั้งเดียวค่ะงานของอินคาและก่อนหน้านั้นปั้นปึงนะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราจะฟังเพลงกันไปเรื่อยๆแล้วก็รอสัญญาณในการถ่ายทอดเสียงถ้าหากว่าการถ่ายทอดมาเมื่อไหร่ปุ๊บขออนุญาตตัดเข้าสู่การถ่ายทอดเสียงเลยนะไม่ต้องตกใจนะคุณผู้ฟังอาจจะให้ทราบตามนี้ไปกันต่อเลยสำหรับเพลงที่คุณผู้ฟังขอมาวันนี้จัดเพลงนี้ให้ Big Ass แล้วกันนะคะเพลงของ Big Ass นะชื่อเพลงว่าทิ้งไว้ในใจค่ะ

เทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาครับตามกำหนดการนั้นเมื่อรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาณที่นั้นกองทหารเกียรติ

ยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ก็จะเสด็จพระราชดำเนินขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัฐยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะทรงพระดำเนินไปทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศและในขณะนั้นเจ้าพนักงานก็จะประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปี่กลองชนะปี่พาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยเสร็จแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์ครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงกราบครับหลังจากเมื่อทรงกราบเสร็จเรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปนั้นก็จะทรงพระดำเนินเป็นลำดับต่อไปนะครับซึ่งในลำดับต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงรับการถวายความเคารพหลังจากที่ทรงกราบเสร็จเรียบร้อยก็จะทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อไปประทับพระราชอาสน์ครับและในขณะนั้นทางเจ้าหน้าที่ก็จะอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งเจ้าพนักงานนิมนต์สมเด็จพระมหารัตรัชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์และพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาจสงครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ครับเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมแล้วทรงกราบครับหลังจากนั้นทรงศีลโดยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีจะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วลงมานั่งยังอาสงหลังจากนั้นก็จะเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแล้วประทับพระราชอาสน์ขณะนั้นเจ้าพนักงานก็จะปู่ลาดพระภูษาโยงครับเมื่อเสร็จแล้วในการทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับปกรณ์ในลำดับต่อไปนะครับหลังจากที่พระสงฆ์ทั้งนั้นได้สดับปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงคมครับหลังจากนั้นเ

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในลำดับต่อไปเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อสมควรแก่เวลาก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาในลำดับต่อไปแล้วก็จะเสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ
1: ท่านผู้ฟังคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลาประมาณ 7:30 นาทีหลายจังหวัดทั่วประเทศได้ทำพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในวาระครบ15วันปันระสมวานแห่งการสิ้นพระชนเริ่มด้วยกรุงเทพมหานครได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบ15วันปันระสมวานณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าค่ะส่วนต่างจังหวัดเช่นจังหวัดอำนาจเจริญจัดณศาลาการประเรียนวัดสำราญนิเวศพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดเพชรบุรีจัดณวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหารที่ตำบลคลองกระแชงอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดกาญจนบุรีจัดที่วัดชัยชุมพลชนะสงครามพระอารามหลวงตำบลบ้านใต้อำเภอเมืองกาญจนบุรีส่วนจังหวัดสระแก้วจัดที่ศาลาการประเรียนวัดสระแก้วพระอารามหลวงอำเภอเมืองสระแก้วค่ะไปที่จังหวัดพิจิตรนะคะได้จัดที่ห้องประชุมโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยาวัดท่าหลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตรค่ะส่วนทางจังหวัดปัตตานีนะคะจัดที่วัดตานีนรสโมสรพระอารามหลวงตำบลอานรูอำเภอเมืองปัตตานีค่ะจังหวัดชัยภูมิได้จัดที่วัดไพรีพินาศอำเภอเมืองชัยภูมิค่ะส่วนที่จังหวัดมหาสารคามนะคะจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ15วันที่วัดปัดฉิมเทศตำบลตลาดอำเภอเมืองมหาสารคามค่ะจังหวัดลำพูนนั้นจัดที่พระวิหารหลวงวัดพระธาตุหริบุญชัยวรมหาวิหารตำบลในเมืองอำเภอเมืองลำพูนค่ะส่วนที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะคะได้จัดที่ศาลาใหญ่วัดวังวิเวการามอำเภอสังขละบุรีค่ะนี่คือบรรยากาศที่ได้ร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะนอกจากนี้นะคะในด้านของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมก็ยังได้เชิญชวนศาสนิกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนาที่ตนนับถือค่ะเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาค่ะโดยสามารถร่วมประกอบศาสนกิจอาทิการสวดมนต์การเจริญภาวนาอธิษฐานภาวนาปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลและการทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมค่ะพร้อมทั้งประพฤติปฏิบัติตนด้วยความสำรวมยึดมั่นในศีลธรรมอันดีงามและน้อมนำพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์มาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตโดยมีแนวทางในการถวายอาลัยของทั้ง5ศาสนาดังนี้นะคะในส่วนของศาสนาพุทธค่ะมหาเถรสมาคมได้มีมติให้วัดทั่วประเทศและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอาทิการสวดพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรมเจริญจิตตภาวนาและปฏิบัติธรรมอุทิศถวายพระกุศลพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมถวายบังคมและร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาโดยกำหนดจัดกิจกรรมในวาระครบ7วัน15วัน50

วันและ100วันค่ะส่วนทางด้านศาสนาอิสลามนะคะจุฬาราชมนตรีกำหนดแนวทางให้พี่น้องมุสลิมทั่วประเทศร่วมถวายอาลัยด้วยความสำรวมแต่งกายสุภาพตามแนวทางของทางราชการ

จากในประเทศไทยสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยมูลนิธิคริสตจักรคณะแบปติสต์และมูลนิธิคริสตจักรเซเว่นเดย์แอดเวนติสต์แห่งประเทศไทยร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณโดยเชิญชวนคริสต์ศาสนิกชนร่วมสวดภาวนาอธิษฐานภาวนาและประกอบพิธีนมัสการตามหลักความเชื่อของแต่ละนิกายค่ะพร้อมกับมีการลดธงครึ่งเสาแต่งกายไว้ทุกข์ปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการถวายอาลัยและเผยแพร่พระกรณียกิจของพระองค์ผ่านช่องทางสื่อสารขององค์กรและสถาบันในสังกัดค่ะส่วนทางด้านศาสนาพราหมณ์ฮินดูสำนักพราหมณ์พระราชครูเทวสถานสำหรับพระนครหรือโบสถ์พราหมณ์นะคะและองค์กรศาสนาพราหมณ์ฮินดูร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและสวดมนต์ถวายเป็นพระกุศลพร้อมตั้งพระฉายาลักษณ์เผยแพร่พระกรณียกิจและจัดพิธีในวาระสำคัญค่ะอาทิครบ50วันและ100วันโดยลดธงครึ่งเสาแต่งกายไว้ทุกข์และปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการถวายอาลัยตามแนวทางของทางราชการส่วนทางด้านของสมาคมฮินดูสมาร์ทวัดเทพมนเทียนและโรงเรียนภารตะวิทยาลัยพร้อมคณะพราหมณ์ร่วมประกอบพิธีสวดมนต์และสวดคัมภีร์ภควัตคีตาเพื่อถวายเป็นพระกุศลณวัดเทพมนเทียนพร้อมลดธงครึ่งเสาแต่งกายไว้ทุกข์และปรับรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการถวายอาลัยค่ะและทางด้านของศาสนาซิกนะคะองค์กรศาสนาซิกทั่วประเทศเชิญชวนศาสนิกชนสวดมนต์เจริญจิตภาวนาและประกอบพิธีทางศาสนาเพื่ออุทิศถวายพระกุศลในวาระครบ7วัน15วัน50วันและ100วันพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมลงนามแสดงความอาลัยนอกจากนี้ศาสนิกชนซิกนามทารีได้กำหนดให้มีการยืนสงบนิ่งไว้อาลัยประกอบพิธีอันรดาสจัดนิทรรศการเผยแพร่พระกรณียกิจแต่งกายไว้ทุกข์โดยปรับกิจกรรมทางศาสนาให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการถวายอาลัยค่ะทั้งนี้เพื่อร่วมถวายพระกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีรวมทั้งสืบสานพระปณิธานให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นในส่วนของพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสัมมวานค่ะพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชนิดาครบ15วันแห่งการสิ้นพระชนซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำหรับคำว่าปันนรสัมมวานนั้นสำหรับบุคคลทั่วไปสามารถเรียกให้เข้าใจอย่างง่ายๆก็คือการทำบุญครบ15วันเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะคะอาทิการสวดพุทธมนต์การถวายภัตตาหารการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลเป็นต้นค่ะโดยคำว่าปันนรสัมมวานมีรากศัพท์มาจากภาษาบาลีสันสกฤตเช่นเดียวกับคำที่ใช้เรียกการบำเพ็ญกุศลในวาระอื่นๆซึ่งหมายถึงการครบกำหนดระยะเวลา15วันและเมื่อใช้ในบริบทของพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งมีความหมายว่าการบำเพ็ญกุศลครบวาระ15วันค่ะเป็นการรำลึกถึงการสืบทอดธรรมเนียมประเพณีแห่งการทำบุญตามแนวทางพระพุทธศาสนาทั้งนี้ศาสนิกชนสามารถจัดพิธีน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีตามหลักความเชื่อและธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ละศาสนาค่ะซึ่งในทางพระพุทธศาสนานั้นนะคะเชื่อกันว่าหลังความตายวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวค่ะก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่ตามกรรมวิญญาณจึงสามารถรับอานิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้
การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยสำคัญใน

0: การส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับค่ะโดยทั่วไปนะคะครอบครัวชาวพุทธจะจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมตั้งแต่คืนแรกของการถึงแก่กรรมและทำบุญอุทิศส่วนกุศลเมื่อครบ7วัน15วัน50วันและ100วันตามลำดับค่ะพิธีกรรมประกอบด้วยการถวายภัตตาหารการสวดพระพุทธมนต์การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและการแสดงธรรมเทศนาซึ่งอาจจะจัดณวัดหรือที่บ้านตามความเหมาะสมของแต่ละครอบครัวค่ะซึ่งพิธีทำบุญในวาระ7วัน15วัน50วันและ100วันไม่ได้เป็นเพียงขนบธรรมเนียมทางศาสนาเท่านั้นนะคะหากแต่ยังเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับคนตายรวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเกื้อหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีค่ะพร้อมกันนั้นก็ยังเป็นช่วงเวลาแห่งการเยียวยาจิตใจของผู้ที่ยังอยู่นะคะให้ค่อยๆยอมรับและทำใจต่อการสูญเสียได้ธรรมเนียมการบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงเป็นประเพณีที่ผสมผสานทั้งในส่วนของคติธรรมความเชื่อและคุณค่าทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนอันเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่คู่สังคมไทยของเรามาอย่างช้านานค่ะ
1: ท่านผู้ฟังคะโครงการในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามีหลายๆโครงการนะคะโครงการหนึ่งที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญและก็ขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการนั้นก็คือโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ซึ่งมุ่งอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะเรื่องของการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกคือจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดในการนี้พระองค์มีพระดำรัสว่าเรารักทั้งคนรักทั้งช้างจึงเป็นที่มาของโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ซึ่งจัดตั้งเมื่อเดือนตุลาคมพุทธศักราช2562เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างช้างป่ากับคนผ่านมาตรการการแก้ปัญหาช้างป่า6ข้อซึ่งก็ประกอบด้วยการจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อเป็นแหล่งอาศัยของช้างการจัดแนวป้องกันช้างป่าชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าค่ะ

ล็อกล็อกตึ๊บล็อกล็อกตึ๊บ

ื้อเพลงสรรเสริญพระบารมีดังขึ้นและจบลงแล้วนั่นหมายความว่ารถยนต์พระที่นั่งได้เข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังและก็เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเรียบร้อยแล้วนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์กำลังทรงพระดำเนินขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งอีกสักครู่หนึ่งนะครับจะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้ดีผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศพระศพนะครับโดยณที่นั้นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณประทับยืนหน้าพระเก้าอี้และยังมีท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซนด้วยนะครับเพื่อรอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาครับ

0: ู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายความเคารพและในขณะนี้หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงกราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปประทับพระราชอาสน์อย่างที่เดิมนะครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ประทับพระราชอาสน์อีกสักครู่หนึ่งเจ้าหน้าที่จะได้อาราธนาพระปริตรในลำดับต่อไปครับ
1: สังครูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะพยะวินาสายะปริตังครูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคะวินาสายะปริตังรูทะมังคลัง

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้น10รูปได้สวดพระพุทธมนต์จบแล้วนะครับ
1: อติเรกวัฏสสตังชีวโตอติเรกวัฏสสตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโรโกโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโกโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทมหาราชาสัพปรมราชินีสิทธิกิจังสิทธิกรรม

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง10รูปที่สวดพระพุทธมนต์จบลงแล้วได้ถวายอดิเรกและถวายพระพรลานะครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง10รูปออกจากพระที่นั่งอีกสักครู่หนึ่งเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งยังธรรมาสน์และพระสงฆ์

0: งฆ์สี่รูปที่สวดธรรมคถาขึ้นนั่งยังอาจสงด้วยนะครับพระสงฆ์ทั้งนั้นที่เจริญพระพุทธมนต์เมื่อสักครู่นี้ประกอบไปด้วยสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพสิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมวชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารพระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรนะครับส่วนพระที่จะถวายพระธรรมเทศนาคือสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามนะครับและในขณะนี้พระสงฆ์ที่เจริญพระพลพระพุทธมนต์ทั้ง10รูปได้ออกจากอาสนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเมื่อพระสงฆ์ที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งยังธรรมาสน์และพระสงฆ์4รูปที่จะสวดธรรมคถาขึ้นนั่งยังอาสนะแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงจุดธูปเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ในลำดับต่อไปนะครับแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมในลำดับต่อไปด้วยนะครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระพิธีธรรมหรือพระสงฆ์ทั้งนั้นที่สวดพระอภิธรรมทำนองหลวงในงานพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพหรืองานศพที่อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชานุเคราะห์พระอนุเคราะห์และสวดจตุรเวทโดยมีหนึ่งสำรับประกอบไปด้วยพระสงฆ์ทั้งหมด4รูปนะครับลักษณะทำนองการสวดจะมี4บทสวดด้วยกันประกอบไปด้วยพระอภิธรรม7คัมภีร์พระธรรมใหม่พระอภิธรรมมัทธสังคหะพระสหัสนัยและมี4ทำนองด้วยกันครับซึ่งประกอบไปด้วยทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสุงและทำนองสรพัญญะนั่นเองครับ
2: ท่านผู้ฟังครับในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันระสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะครับณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งในขณะนี้นะครับเจ้าพนักงานก็ได้นิมนต์สมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์นะครับและจากนั้นพระสงฆ์4รูปสวดธรรมคถาขึ้นนั่งอย่างอาสงโดยพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถานั้นนะครับมีรายนามในพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถานะครับพระครูสิริวัฒน์วิสุทธิ์วัดไตรมิตรวิทยารามพระมหานัทวัฒน์อภินันโทวัดไตรมิตรวิทยารามพระมหาเจษดาอธิปัญโยวัดไตรมิตรวิทยารามและพระมหานัทพลนัทพะโลวัดไตรมิตรวิทยารามครับซึ่งในตอนนี้นะครับเจ้าพนักงานนะครับเจ้าพนักงานพิธีนั้นก็ได้นิมนต์นะครับพระสงฆ์ทั้ง4รูปเพื่อสวดธรรมคถาขึ้นนั่งอย่างอาสงนะครับและภายในโถงของพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับมีพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับซึ่งพระพุทธรูปดังกล่าวนั้นเป็นพระพุทธรูปประจำวันประสูตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี

ที่เกี่ยวข้องกับงานพระบรมศพและงานพระศพนั้นก็เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติและเป็นการส่งเจ้านายเสด็จสู่สวงสวรรค์และยังเป็นการแสดงพระกรุณาธิคุณต่อเหล่าราษฎรในการที่จะเป็นเครื่องปลอบประโลมให้คลายความทุกข์โศกด้วยความรื่นเริงจากมโหรสพจากดนตรีไทยนานาชนิดตามความนิยมของช่วงเวลาต่างๆวงดนตรีที่บรรเลงอยู่ในขณะนี้ในงานศพนั้นจะใช้วงปี่พาทย์นางหงเป็นวงที่บรรเลงในงานพระบรมศพและงานบรมศพและงานพระศพด้วยนะครับ

บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาประทับพระราชอาสน์และทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์พระราชทานให้แก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อที่จะเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ซึ่งในขณะนี้สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาได้ขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้เชิญเทียนดูหนังสือเทศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงจุดไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลำดับนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมครับ

จากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมแล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีได้ถอนเครื่องทรงธรรมออกมาจากบริเวณด้านหน้าพระราชอาสน์ที่ประทับอยู่ครับ

0: และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในขณะนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมอยู่นะครับซึ่งหลังจากที่ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมเสร็จแล้วได้ทรงกราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะมีการทรงศีลโดยสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาครับเมื่อจบแล้วก็จะลงมานั่งยังอาสงฆ์ในลำดับต่อไปครับลำดับนี้สมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีจะได้ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาในลำดับจากนี้ไปครับ
1: มะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิ

รัมมาจะโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอัญติวรังอัญญาจะทาสันติทัสสตาปรชคชาติกาเทเส

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชภานสมพระองค์สมเด็จพระประเมนทรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัฏฐจริยากถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้ต้องตามโวหารอัฏฐาธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระขันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อัตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพร

ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

จะวัสสะสตังชีเวอปสังธัมมมุตตมังเอกาหัง

ณบัดนี้จะรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัฏฐจริยากถาพรรณนาว่าด้วยการประพฤติอันเป็นประโยชน์ฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจอันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญเนื่องในคำรบปันนรสมะวานพระศพอุทิศกรปนาผลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาด้วยอนุภาพแห่งพระกรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้ทรงกรอบด้วยคุณูปการทั้งในส่วนอัตตหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญไว้แก่ประเทศชาติพระศาสนาเป็นอเนกประการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสวมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเมื่อวันพฤหัสที่7ธันวาคม2521สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ทรงมีพระอัธยาศัยไมตรีจิตอันเป็นกุศลละมุนละม่อมถึงพร้อมด้วยกัลยาณศีลกัลยาณธรรมเป็นที่ปรากฏชัดทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในหน้าที่นักกฎหมายอัยการนักสิทธิมนุษยชนนักการทูตและนายทหารด้วยพระวิริยะอุตสาหะทรงประพฤติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่พระองค์พระบรมราชนกพระชนนีพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดถึงบริวารชนผู้พึ่งไพบุญพร้อมทั้งเกื้อกูลประชุมชนน้อยใหญ่ให้ได้รับความสุขตามฐานะทรงเป็นพระราชธิดาผู้เป็นที่รักดั่งดวงพระราชฤทัยของพระบรมราชนกและดวงพระทัยของพระชนนีทรงเป็นพยาติกาผู้น่ารักน่านับถือของพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ใหญ่เป็นร่มโพร่มไทรเป็นที่พึ่งอาศัยของพระบรมวงศานุวงศ์ผู้น้อยขอให้ความอุปถัมภ์บำรุงมุ่งหมายความสุขความเจริญแก่บริวารชนและประชาชนทั่วไปทรงได้ชื่อว่าเป็นธรรมจารินีบุคคลเพราะทรงเร็งเห็นคุณานิสงส์แห่งการประพฤติธรรมว่าสามารถนำสุขมาให้ทั้งในภพนี้และภพหน้าทั้งเป็นปฏิทาอันจะทำชีวิตของพระองค์ให้เป็นแก่นสารไม่ไร้ผลบัณฑิตชนสรรเสริญชีวิตของบุคคลเช่นนี้ว่าประเสริฐเพราะได้ทำความดีไว้แม้จะเป็นอยู่ได้ไม่เท่าไรก็ตามยังดีกว่าชีวิตของผู้เบาปัญญามองไม่เห็นธรรมซึ่งเป็นอยู่ตั้งร้อยปีมีคาถาพุทธนิพนธ์ที่ยกไว้เป็นนิเขปบทในเบื้องต้นว่าโยจะวัฏสะสตังชีเวอปัสสังธรรมมุตตมังเป็นอาทิแปลความว่า
ชนใดไม่เห็นธรรมอันอุดมพึงเป็นอยู่ตั้งร้อยปีชีวิตของผู้นั้นหาประเสริฐไม่ชีวิตของผู้เห็นธรรมอันอุดมแม้เป็นอยู่เพียงวันเดียวยังดีกว่ามีอรรถอธิบายว่าชนผู้ไม่เห็นธรรมคือสิ่งที่ชอบย่อมหลงไหลประกอบในสิ่งที่ผิดยิ่งมีชีวิตอยู่นานเพียงใดก็เป็นอันเปิดโอกาสทำความชั่วมากขึ้นเพียงนั้นส่วนผู้เห็นธรรมย่อมไม่ประมาทถือโอกาสทำความดีมีประโยชน์โสติผลทั้งแก่ตนและคนอื่นเป็นเบื้องหน้าชีวิตของผู้นั้นแม้จะดำรงอยู่เพียงวันหนึ่งก็ยังดีกว่าชื่อว่าไม่สูญเปล่าพอยึดเอาธรรมไว้ได้แต่ศัพท์ว่าธรรมนี้มีอัตที่จะพึงพรรณนาได้หลายประการแต่ข้อที่จะรับพระราชทานถวายวิสัชนาในบัดนี้เฉพาะความประพฤติกิจที่เป็นประโยชน์เรียกว่าอัตถจริยาแบ่งออกเป็น3ประการคืออัตถจริยายาตถจริยาโรกัตถจริยาซึ่งจะได้อธิบายขยายความต่อไปอัตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนคำว่าตนในที่นี้ได้แก่ธรรมชาติที่สำเร็จมาแต่ความควบคุมแห่งธาตุทั้ง4เป็นที่เสวยเวทนามีสุขเป็นต้นอีกอย่างหนึ่งหมายถึงจิตเจตสิกอันเป็นส่วนนามธรรมแท้จริงสรรพสิ่งทั้งมวลที่แสนรักที่คนเราจะรักยิ่งไป

ฝ่ารักตนนั้นย่อมไม่มีตนย่อมเป็นที่รักฝ่าสิ่งทั้งหมดเมื่อปรากฏว่าตนเป็นที่รักยิ่งเช่นนี้จึงเป็นเหตุให้พากันประพฤติปฏิบัติกรณียกิจต่างๆตามฐานะ

ตินนะมัญญะตรังยามังปฏิชักเคยะบัณฑิตโตแปลความว่าบัณฑิตรู้ว่าตนเป็นที่รักแล้วไซพึงรักษาตนนั้นไว้ให้ดีพึงสงวนตนในยามทั้งสามยามใดยามหนึ่งความหมายก็คือพึงประกอบกุศลกิจสุจริตธรรมในระหว่างที่มีชีวิตซึ่งแบ่งออกเป็นสามยามหรือสามวัยคือปฐมวัยมัชฌิมวัยและปัจฉิมวัยในวัยทั้งสามนี้พึงให้ผ่านไปได้ด้วยการกระทำความดีไว้ไม่บกพร่องถ้าขัดข้องทำบริบูรณ์ไม่ได้ทั้งสามวัยเช่นปฐมวัยใจยังเป็นทารกตกอยู่ในความขนองเป็นต้นก็พึงทำตนใหม่ในวัยอื่นต่อไปการที่ทำได้แม้ในวัยใดวัยหนึ่งก็ยังเป็นการดีชื่อว่ามีความรักตนเพราะได้ทำประโยชน์แก่ตนด้วยความไม่ประมาทประโยชน์ส่วนตนนี้นับว่าเป็นสำคัญซึ่งควรรีบทำเสียก่อนสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสสอนแก่พระภิกษุทั้งหลายปารภพระอัตตทตะเถระเป็นปฐมเหตุว่าอัตตทตังปเรนเถนะพระหุนาปินหาปเยอัตตทตะมะพิญญายะสัทธัตถะปสุโตสิยาแปลความว่าบุคคลไม่พึงทำประโยชน์ของตนให้เสื่อมเสียแม้เพราะประโยชน์ของผู้อื่นเป็นอันมากเมื่อรู้ชัดประโยชน์ของตนแล้วพึงขวนขวายประโยชน์ตนดังนี้พระพุทธรำรัดข้อนี้มิใช่จะปฏิเสธการกระทำประโยชน์แก่ผู้อื่นว่าไม่มีผลเป็นแต่แนะนำให้ทำประโยชน์ตนแม้มีประมาณน้อยเสียก่อนแล้วจึงทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นต่อไปดุจพระองค์ทรงบำเพ็ญเพียรในระหว่างที่ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นลำดับมาจนได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณณสถานโพธิพฤกษ์บรังในระหว่างนี้ชื่อว่าทรงบำเพ็ญประโยชน์ส่วนพระองค์ครั้นเมื่อตรัสรู้แล้วเป็นอันว่าได้ทำประโยชน์ส่วนพระองค์สำเร็จแต่นั้นจึงเริ่มตัดเทศนาโปรดสรรพสัตว์ต่อไปซึ่งจัดว่าเป็นฝ่ายปรัตถจริยาประพฤติประโยชน์เพื่อผู้อื่นจัดเป็นธรรมที่ควรบำเพ็ญเป็นประการที่หนึ่งยาตัตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติด้วยสามารถการสงเคราะห์ด้วยปัจจัยหรือช่วยบำบัดภัยอันตรายเป็นต้นตลอดถึงบำเพ็ญทักษิณากุศลอุทิศผลส่งให้แก่ยาตกะชนผู้ร่วงรับไปแล้วชื่อว่ายาตัฏฐจริยาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งยาติภีจริยาข้อนี้เป็นปฏิทาของนักปราชญ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานย่อมกระทำนำสืบกันต่อๆมาดังเช่นพระบรมศาสดาของเราตรัสรู้แล้วเสด็จไปเทศนาโปรดสักยะวงศ์มีองค์พระเจ้าสุทโธทนะพระพุทธบิดาเป็นต้นให้บรรลุมรรคผลธรรมาภิสมัยตามสมควรแก่อุปนิสัยนี้ได้ชื่อว่าเป็นความกรุณาในหมู่พญาติจัดเป็นยาตัฏฐจริยาคุณข้อนี้ย่อมเป็นธรรมอันสำคัญซึ่งเป็นเหตุสัมพันธ์หมู่ชนในสกุลให้ไพบูลย์รุ่งเรืองดำรงมั่นประสานสามัคคีให้มีในหมู่ญาติอำนาจคุณคือการสงเคราะห์ประพฤติเฉพาะแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กันและกันนี้สามารถทำหมู่ชนแม้มิใช่ญาติให้มีวิสาสะคุ้นเคยรักใคร่กันฉันญาติดังพุทโธวาทว่าวิสาสาปรมายาติ

ความคุ้นเคยเป็นญาติอันสนิทแม้ลำพังวิสาสนกิจยังมีอำนาจจูงใจชนภายนอกซึ่งมิใช่ญาติให้เป็นดุจญาติกันได้ถึงเพียงนี้แล้วถ้าญาติต่อญาติต่างมาถือโอกาสสงเคราะห์กันและกันผลนั้นจะรุ่งเรืองเพียงใดไม่จำเป็นต้องพรรณนาเพราะเหตุนี้ญาติตัชจริยาจึงจัดว่าเป็นธรรมอันควรบำเพ็ญเป็นประการที่สองโรกัตถจริยาความประพฤติที่เป็นประโยชน์แก่ประชุมชนทั่วไปตั้งแต่ชนภายในแผ่ออกไปถึงชนภายนอกเช่นช่วยอนุเคราะห์ด้วยจิตเป็นกุศลประกอบด้วยเมตตาทั้งสามทวารมีการให้ปันสิ่งของหรือสร้างและบำรุงสาธารณกุศลสถานเป็นต้นเป็นดั่งจริยาที่สมเด็จพระบรมศาสดาเช่นทรงแผ่พยานเล็งแลดูสัตว์โรคทุกเช้าค่ำผู้ใดปรากฏในข่ายคือพยานก็เสด็จคมนาการไปโปรดผู้นั้นนี้เรียกว่าโรกัตถจริยาในส่วนของอัตตัตถจริยาระยาตัตถจริยาที่บุคคลมาทำดีแล้วเพียงไรก็ตามยังจัดว่าเป็นจริยาคับแคบไปไม่ไพศาลต่อเมื่อขยายออกไปถึงชุมชนทั่วไปด้วยใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นหลักจึงจักยึดเหนี่ยวใจผูกมัดใจและครองใจคนอื่นเป็นการหยิบยื่นไมตรีให้สนิทสนมกลมเกี่ยวกันทำบุคคลผู้นั้นให้เป็นที่พึ่งของชนทั่วไปไม่เฉพาะแต่ตนและสกุลของตนเท่านั้นความเป็นอยู่ของบุคคลผู้นั้นย่อมบันดาลผลให้สำเร็จทั้งแก่ตนและคนอื่นอีกด้วยจัดเป็นธรรมที่ควรบำเพ็ญเป็นประการที่สามจริยาทั้งสามประการดังที่ได้บรรยายอธิบายมานี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ได้ทรงบำเพ็ญพระองค์ให้บริบูรณ์แล้วเป็นอย่างดีกล่าวคือข้อที่พระองค์ทรงประพฤติปฏิบัติเรียบร้อยเป็นสุจริตรักษาพระเกียรติยศปรากฏรุ่งเรืองตลอดมาและประกอบด้วยศรัทธาศีลาธิคุณเป็นต้นตั้งตนของพระองค์ไว้ในพรหมวิหารธรรมชื่อว่าอัตตัตถจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนข้อที่พระองค์สงเคราะห์แก่พระบรมวงศานุวงศ์ที่ควรสงเคราะห์ด้วยสังคหวัตถุธรรมและมีคารวะธรรมนอบน้อมเคารพสักการะแก่พระบรมวงศานุวงศ์ที่ควรเคารพนอบน้อมสักการะชื่อว่าญาติตถจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติข้อที่พระองค์มีพระทัยประกอบด้วยเมตตาธรรมอุปถัมภ์ค้ำจุนเกื้อหนุนอนุกูลแก่ประชาชนทั่วไปด้วยสังคหวัตถุธรรมทั้งบำรุงและสร้างสาธารณประโยชน์เป็นสาธารณกุศลเป็นต้นชื่อว่าโรกัตถจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ชาวโลกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่พระองค์นั้นทรงบริหารพระองค์ให้บริบูรณ์ด้วยพระจริยาทั้งสามประการดังกล่าวมานี้ชื่อว่าได้ทรงบำเพ็ญหิตานุหิตะประโยชน์ทั้งส่วนอัตตะหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติเต็มตามหน้าที่มีชีวิตไม่ไร้ผลประพฤติพระองค์เป็นทิฏฐานุคติที่เป็นมรรคาให้พระบรมวงศานุวงศ์บริวารชนและประชาชนชาวไทยได้นำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์โสติผลแก่ตนและประชุมชนทั่วไปแม้ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจะสิ้นพระชนร่วงรับไปตามธรรมดาของสังขารเช่นนี้ส่วนพระคุณความดีที่ได้ทรงบำเพ็ญมาแล้วนั้นยังคงเป็นอนุสรณ์ให้ย้อนรำลึกนึกถึงอยู่เป็นเครื่องเชิดชูพระเกียรติประวัติ

0: ประกาศพระเกียรติคุณอบอุ่นอยู่ในดวงพระราชฤทัยของพระบรมราชนกพระทัยของพระชนนีของพระบรมวงศานุวงศ์สถิตอยู่ในดวงใจของบริวารชนและประชาชนชาวไทยตลอดไปอิมินากตะทักษินานุปทานวเสนะขออำนาจพระราชกุศลทักษินานุปทานกิจอันสมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระราชอุทิศพระราชทานในปณรสมวานแห่งการสิ้นพระชนขอจงสมฤทธิ์เป็นอิทธวิบูลมนูญญผลอันเป็นส่วนแห่งทิพยสุขทิพยสมบัติแต่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารณีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาโดยสมควรแก่พระคติวิสัยในสัมปรายภพสมดังพระราชปารภอุทิศจงทุกประการในอวสานแห่งพระธรรมเทศนาพระสงฆ์จตุรวรรคจักได้รับพระราชทานสาธยายธรรมกถาโดยสรพัญญวิธีเพื่อเพิ่มพูนพระราชศรัทธาอัปปมาทัตธรรมสัมมาปฏิบัติให้ไพบูลย์ยิ่งขึ้นไปรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัฏฐจริยากถาสมสมัยได้เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับสมเด็จพระมหาราชมังคลมุนีได้ถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วนะครับเจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์สมเด็จพระมหาราชมังคลมุนีลงมานั่งยังอาสงฆ์ในลำดับจากนี้ไปนะครับหลังจากที่ได้ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วอีกสักครู่หนึ่งนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาหลังจากที่ทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกเสร็จแล้วจะประทับพระราชอาสน์และพระสงฆ์สี่รูปจะได้สวดธรรมคาถาในลำดับต่อไปด้วยครับ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับกำหนดการในการสวดพระอภิธรรมในแต่ละวันนั้นจะเริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬิกานะครับพระพิธีธรรมจะสวดพระอภิธรรมประโคมย่ำยามเวลา7นาฬิกาพระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเช้าเวลา9นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลา11นาฬิกาพระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเพลเวลา12นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและประโคมย่ำยามเวลา15นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลา18นาฬิกาประโคมย่ำยามเวลา19นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและในเวลา21นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและประโคมย่ำยามครับ
3: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชดานั้นเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธ

ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นได้สวดธรรมคาถาเสร็จสิ้นจบเรียบร้อยแล้วนะครับอีกสักครู่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงพระดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศแล้วประทับพระราชอาสน์จากนั้นเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงด้วยนะครับเพื่อเตรียมตัวในการถวายต่างๆนะครับและหลังจากนั้นจะทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาด้วยกันนะครับ

ณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศครับซึ่งได้ทรงสงถวายเสร็จแล้วและแต่ประทับพระราชอาสน์ในขณะนี้หลังจากที่ทรงพระดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศเสร็จแล้วนะครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีจะได้ทำการปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปนะครับเพื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถารวมทั้งหมด5รูปด้วยกันนะครับซึ่งประกอบไปด้วยพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาคือสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามส่วนพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถาคือพระครูสิริวัชรวิสุทธิ์วัดไตรมิตรวิทยารามพระมหานัทวัฒน์อภินนโทวัดไตรมิตรวิทยารามพระมหาเจษดาอาทิตย์ปัญโยวัดไตรมิตรวิทยารามและพระมหานัทพลนัทพลูวัดไตรมิตรวิทยารามครับและในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถาครับเมื่อทรงทอดผ้าไตรเสร็จเรียบร้อยทั้ง5ไตรแล้วนะครับจะทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์และพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับปกรณ์ในลำดับต่อไปด้วยครับและพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์เสร็จแล้วจะทรงหลังทักษิณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาในลำดับต่อไปครับ

0: และลำดับจากนี้ไปจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกครับ
1: ยะถาวะริวาหาตุราตุริภูเรนติสาธรังเอวะเมวะอิโตนิทานเมตานังอุปกปติอิติตังปฏิตังตุนังสุปเมวะตมิจโต

ตังเทวตุอะติเรกัง

ู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นนะครับได้ถวายพระพรลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นออกจากอาสงนะครับเมื่อพระสงฆ์ทั้งนั้นได้ออกจากอาสงลงจากอาสงเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกสักครู่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในลำดับต่อไปครับ

ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนที่หน้าพระราชอาสน์ครับหลังจากที่

0: ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบเสร็จแล้วทรงพระดำเนินผ่านการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อที่จะทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกในลำดับต่อไปภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปฏิสันถานกับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมมลกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีครับอีกสักครู่หนึ่งหลังจากที่ทรงมีพระราชปฏิสันถานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมทางด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับการนั่งสวดพระพิธีธรรมนั้นจะนั่งตามลำดับเป็นแถวเรียงหน้ากระดานนะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่ซึ่งอาจต้องหันนั่งเข้าหันหน้าเข้าหากันโดยทั่วไปจะมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับคือการนั่งตามลำดับสีพัดคือสีเหลืองสำหรับหัวหน้าแม่คู่รูปที่1

ผู้ฟังครับในขณะนี้พระพิธีธรรมก็ทำการสวดพระอภิธรรมทั้งด้านตะวันออกและด้านตะวันตกครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอีกสักครู่หนึ่งครับหลังจากที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับเมื่อสมควรแก่เวลาแล้วในขณะนี้จะทรงพระดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิบาลรัตยาครับเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปครับอีกสักครู่หนึ่งเมื่อรถยนต์พระที่นั่งได้เคลื่อนออกจากพระที่นั่งดุสิตแห่งนี้กองทหารถวายความเคารพดุริยางจะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นการส่งเสด็จครับเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตครับ

0: ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เตรียมถวายความเคารพในการส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีที่จะเสด็จพระราชดำเนินกลับในลำดับต่อไปครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระที่นั่งพิมาน
2: ไหวความเคารพทางซ้าย

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ได้เคลื่อนออกจากพระบรมมหาราชวังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้นั้นสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณณรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนั้นนะครับในการบำเพ็ญพระราชกุศลปัณณรสมวานนะครับเป็นพระราชพิธีที่มีขึ้น2วันนะครับนั่นก็คือในวันนี้วันที่25มิถุนายนและในพรุ่งนี้นะครับวันที่26มิถุนายนในช่วงเช้าซึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นั้นนะครับมีการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีในเวลา 9:55 นะครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงในวันพรุ่งนี้และสำหรับการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณณรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับโดยทีมงานถ่ายทอดเสียงนั้นนะครับทีมเทคนิคคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีคุณภูมิพัฒน์ธิระพัทรกุลคุณสัญญาวงทองเหลือคุณณัฐนนท์ชูเมืองและทางทีมผู้บรรยายคุณบุญมาศรีมาศคุณอรัญญาชมชื่นคุณทิติมาอินกรรมคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และผมชโลธรจัญญานะครับต้องขอขอบพระคุณทุกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาณนะครับและทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังสวัสดีครับ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา 57 นาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวนะครับวันนี้พบกันวันที่25 มิถุนายน 2569นะครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชัยยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
3: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีนะครับ
2: ครับก็วันนี้เดี๋ยวเกริ่นสักประมาณ 2-3 นาทีครับพี่ไพศาลฮะเดี๋ยวจบพักกั

0: ตอนทุ่มตรงแล้วก็เดี๋ยวคุยกันต่อชั่วโมงหน้าเต็มๆเลยครับ
1: ครับ
0: ครับก
1: ็ก็เรื่อง
0: ฮะ
1: ทุจริตสอบเข้าเป็นข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวันนี้ก็มีความคืบหน้าอยู่หลายประเด็นนะ
0: ก็คนที่เขาสอบได้คนที่เขาบรรจุกันไปแล้วอ่ะพี่เพศาลเขาห่วงไงฮะเพราะว่าไอ้คำสั่งก่อนหน้านี้บอกว่าให้ชะลอการเข้ามารายงานตัวก่อนอ
1: ่
0: ะ
1: เห็นว่าวันนี้ข้อมูลใหม่มาว่าเพื่อที่จะปกป้องสิทธิ์ของ คนที่เขาไม่ได้กระทำความผิดก็ไม่เอาละก็ให้รายงานตัวตามปกติบรรจุตามปกติ
0: ครับ
1: แล้วก็ไปตรวจสอบกันถ้าคนผิดก็ค่อยว่ากัน
0: ครับก็เพราะว่ากระดาษคำตอบที่คุณปริ้นออกมาเป็นเหมือนกับข้อมูลสำรองอะฮะไอ้ PDF อะไรเนี่ยพี่ไพศาล 3,000 รายที่เขาบอกว่าทุจริตเนี่ยคุณก็เอามาดูซิใช่ไหมฮะหลายคนก็มองอย่างนั้นนะพี่ไพศาลเพราะอะไรครับมันรู้ชื่อเสียงเรียงชื่อเรียงเสียงนามฮะเพราะว่าคุณจะแก้ไขกระดาษคำตอบคุณต้องรู้แล้วนะนายกจ่ายเงินนี่ 350,000 นายขออ๋อพื้นที่แข่งขันสูงคนนี้จ่าย 800,000 คุณรู้หมดทุกอย่าง 3,000 คนคุณก็ไปดูตรงนั้นกับข้อมูลของกระดาษคำตอบตัวจริงที่เก็บอยู่ในโรงเก็บที่สมุทรปราการซึ่งยังไม่มีใครเข้าไปแตะต้องได้ใช่ไหมพี่ไพศาล
1: แต่ดู2วันเนี่ยมันออกอาการนะ
0: ครับ
1: มหาไทยเมาหมัดแล้วล่ะไปทางนู้นทีไปทางนี้ที
0: ครับ
1: ไปทางนู้นก็โดนวิพากษ์วิจารณ์ไปทางนี้ก็โดนวิพากษ์วิจารณ
0: ์ครับ
1: ทําท่าจะไปไม่เป็นลักษณะอย่างเงี้ยไปไม่เป็น
0: ความเชื่อมั่นมันไม่เกิดขึ้นแล้วล่ะครับแล้วก็เขาถามย้อนกลับไปครับนี่ครั้งแรกหรือว่าปีก่อนๆก็ทําลักษณะนี้กันมาแล้วเรื่องมันไม่เกิดแล้วสอบอย่างอื่นของมหาดไทยปลัดอําเภอเอ่ยสอบท้องถิ่นพื้นที่อื่นๆเอ่ยมันเป็นแบบนี้กันด้วยหรือเปล่าใช่ครับเพราะว่าในอดีตปี52ก็เคยเกิดทุจริตในอำเภอไม่ใช่เหรอครับ
1: โรงเรียนสอบเข้าโรงเรียนในอำเภออ
0: ่า
1: ครับ
0: นี่แหละฮะเดี๋ยวคุยกันพี่ไพศาลตัวนี้ทุ่มตรงฮะเดี๋ยวพักครู่เดียวครับ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อเลยครับ
1: ครับผมดูเรื่องนี้ความคืบหน้าเนี่ย
0: ครับ
1: เมื่อสักครู่ที่เราเล่าไปก็โอเคจากที่นายกบอกว่าผลไม้พิษใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: จะคือคนก็ไปตีความว่าสงสัยจะยกหมดที่บรรจุก็ยกหมด
0: ก็แต่ขนาดพาดหัวของสื่อมวลชนเนี่ยช่วงเย็นท่านนายกรัฐมนตรียังบอกคุณพาดอย่างนั้นเขาตกอกตกใจกันหมดเนี่ยประมาณนั้น
1: ก็โอเคก็กลับมาชี้แจงใหม่ว่าไม่มีไม่ได้แบ่งกันก็จะมีผลก็เฉพาะคนผิด
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: ซึ่งก็หมายความว่าก็ต้องรอผลการสืบสวนสอบสวนรอผลทางคดีหรือทางอะไรก็แล้วแต
0: ่ครับ
1: นะเพราะที่บรรจุไปก็ทำงานไปก่อน ส่วนที่ยังไม่บรรจุก็มีรายงานข่าวว่า

0: กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อวานเนี้ยออกคำสั่งผู้ว่าทั่วประเทศเลยให้ชะลอการบรรจุผู้ที่จะมารายงานตัวที่1กรกฎาคมไปก่อน
1: ครับ
0: แต่ว่าพอมีปฏิกิริยามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ก็เอาวันนี้ยกเลิกละ ก็เหมือนเดิมคือบรรจุไปก่อน
1: ครับ
0: แล้วก็ถ้าตรวจสอบว่ามีความผิดก็ค่อยไปสอยกันในภายหลัง
1: ฮะเห็นว่าจะเอาปปช.เอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดี๋ยวจะไปบุกโรงเก็บที่สมุทรปราการนะพี่เพศานเอาตัวจริงมาดูเลยมาตรวจข้อสอบกันใหม่เลยครับเพราะว่าไอ้ที่คุณ
0: ก็เห็นตำรวจกับปปช.ก็ไปขนมาบอกว่านี่
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ตั้งแต่เมื่อวานเย็นนะ
1: ใช่ครับก็คือกรณีที่คุณนั่งหลังขดหลังแข็งแก้ข้อมูลเนี่ยไอ้ใบสอบเนี่ยอันนี้มันเป็นกระดาษสำรองนะฮะเพื่อจะใส่เข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ว่าคุณสอบผ่านเพราะว่าดูแล้วอ่ะคนนี้ซื้อนะฮะอ่ะไปแก้ข้อมูลไอ้ตรงนั้นไม่ใช่ตัวจริงเดี๋ยวเอาตัวจริงมาตรวจสอบดูก็จะรู้ฮะว่าใครสอบผ่านหรือสอบไม่ผ่านยังไงแล้วเอาไปเทียบเคียงกับกระดาษที่คุณไปแก้ไขคำตอบที่คุณยึดไว้แล้วเนี่ย 3,000 รายฮะแล้วก็แก้เสร็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ไปแล้ว 2,000 คนน่ะพี่เมษาน
0: ครับ
1: เอามาเทียบเคียงกับกระดาษคำตอบตัวจริงเลยอันนี้เราจะได้รู้เลยครับ
0: วันนี้รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งปฏิบัติราชการแทนอธิบดีนะ
1: ครับ
0: ออกมาแถลงบอกว่าทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกับมสวซึ่งได้ประมูลในงานสอบคัดเลือกบุคลากรเข้าบรรจุเป็นข้าราชการของหน่วยงานในสังกัดของการปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลายเนี่ย
1: ครับ
0: เขาจะตรวจข้อสอบอีกครั้งหนึ่งให้ประชาชนดูเลย
1: ครับนั่นแหละฮะนั่นแหละครับ
0: ให้สื่อให้ประชาชนคือถ่ายทอดสดกันเลย
1: ครับ
0: รายงานสดกันเลยเอาโปรแกรมการตรวจคะแนนมาตรวจกันให้ดูเลยแล้วก็เอาใบคะแนนทุกใบมาตรวจให้ดูกัน
1: ครับ
0: นะฮะว่าตกลงได้คะแนนเท่าไหร่แล้วมันเป็นไปตามที่ประกาศไหมอันดับที่ประกาศกันมาเนี่ย
1: ครับ
0: ได้ไหมฮะ
1: ครับ
0: ว่าในตำแหน่งนี้ใครได้อันดับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อันนี้ถูกต้องไหมจะได้รู้ไงว่ามันมีการทุจริตตรงไหนใครบ้างใครที่สอบเข้ามาเป็นคะแนนตัวเอง
1: ครับ
0: เขาว่าจะทำอย่างนั้นนะ
1: ครับ
0: ตอนนี้กำลังเมาหมัดอย่างนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแถลงมาอย่างนี้แล้วเดี๋ยวมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จะเปลี่ยนเลยป่ะ
1: นั่นนะสินะฮะโอ้ถ้าเกิดว่ามันผิดฝาผิดตัวพี่เพศานได้รับการบรรจุไปแล้วแต่ว่ามันมีรายชื่ออยู่ในบ้านของที่นนทบุรีที่ไปจับกุมกันเนี่ยนะฮะปัญหามันจะเกิดทันทีเลยแต่มันก็น่าลุ้นน่าจับตาดูอยู่เหมือนกันนะฮะถ้าเอาตัวจริงมาตรวจสอบผ่านระบบเลยว่าไอ้เรียงลำดับ1ถึงเท่าไหร่อ่ะตำแหน่งที่เขารับบรรจุ 6,000 กว่านั้นใช่ไหมฮะมันตรงกับที่คุณบรรจุจริงๆแล้วทำงานจริงๆณปัจจุบันนี้หรือไม่ฮะ
0: คือก็มันก็เป็นวิธีที่เปิดกันอย่างเปิดเผยก็โอเคมีคนเป็นพยานเป็นพยานให้ทั้งประเทศเงี้ยนะ
1: ครับ
0: มีสื่อมีอะไรมาแต่ว่ามันอาจจะเกิดคำถามที่ผมคิดว่ามันอาจจะทำให้ไอกระบวนการนี้ไม่เกิดขึ้นก็คือว่า
1: ครับ
0: คนเขาอาจจะตั้งคำถามว่าเอ๊ะหรือว่าไปแก้กระดาษสอบไปแล้วด้วย
1: ตัวจริงเนี่ยนะ
0: กระดาษสอบตัวจริงเนี่ยมันแก้ไปแล้วหรือเปล่า
1: เขามีกุญแจ2ตัวไม่ใช่เหรอพี่เพศานของสถ.1กับของมสว.อีก1
0: เอาก็ไอ้ที่เอาไอ้ไฟล์เฟยยังเอาออกมาได้เลยใช่ไหม
1: ครับ
0: ไอ้นี่ว่าที่มาเอาไปทำที่บริษัทที่ตรงในบางใหญ่อ่ะ
1: ครับ
0: บ้านทาวน์เฮาส์อะไรเนี่ยที่ดัดแปลงเป็นบริษัทอะไรเนี่ย
1: โหราชการตั้งสิบกว่าคนอ่ะเขาไปแก้ไขข้อมูลเนี่ยนะครับ
0: มันถึงว่าเป็นสำเนาแต่ว่าสำเนาเนี่ยมันก็ควรจะไม่ควรจะออกมาได้ถูกไหม
1: ครับ
0: แล้วแถมไอ้โปรแกรมที่เป็นคำตอบของข้อสอบก็มีด้วย
1: ครับ
0: มันถึงเอามาแมทช์กันได้ตรวจกันได้แล้วก็มาแก้กันในบนจอคอมพิวเตอร
1: ์ครับใช่ฮะ
0: จากผิดก็ให้เป็นถูก
1: ครับ
0: แล้วเดี๋ยวก็ปริ้นมาใหม
1: ่
0: แล้วค่อยไปแก้ตั
1: วจริงอี
0: กทีในภายหลังหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้นะ
1: โอ้โหเพราะเขาเชื่ออยู่แล้วว่าตัวจริงเนี่ยถ้าไม่มีใครร้องไปตรวจตัวจริงก็ไม่ตรวจก็หรอฮะแต่ถ้าเกิดม
0: ีทีแรกก็คิดว่าอย่างนั้นแต่ว่าต้องมาเร่งทำอย่างนี้ก็หมายถึงว่าคงจะต้องโดยขั้นตอนเนี่ยคงจะต้องไปทำลายหลักฐานโดยการที่ไปฝนไปล

0: ไปปรับเราใหม
1: ่ครับ
0: ไม่ฉะนั้นคงไม่ต้องมาปรับแก้เพราะว่าผมเข้าใจว่ามันโกงกันโดยที่มันไม่ต้องไปดูว่าตรวจได้คะแนนเท่าไหร
1: ่โอ้โห
0: มันเอาคนนี้ได้เป็นที่หนึ่งเนี่ยมันก็ขึ้นคะแนนให้เลย
1: ก็ไปแก้ในระบบเลย
0: สอบ100ได้ 100%

0: ท่าไหร่เนี่ย
1: ครับ
0: เออ
1: แต่ว่าผมก็เข้าใจได้นะคุณณรงค์ว่าในขณะเนี้ยทั้งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก็ดีมสวก็ดี
0: ครับ
1: ต้องพยายามแก้สถานการณ์ที่กำลังถูกตั้งคำถามว่าในองค์กรของตัวเองทั้งสองฝ่ายเนี่ยม
0: ัน
1: มีคนที่ช่อฉนทุจริต
0: ครับ
1: นะเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องพยายามพิสูจน์นะความสะอาดบริสุทธิ์ของเขาอันนี้ก็น่าจะเป็นวิธีหนึ่ง
0: ครับ
1: แต่มันก็เสี่ยงพอสมควรนะ
0: ครับ
1: เพราะถ้ามันออกมาแล้วมันโอ้โหมันพบความผิดปกติอย่างรุนแรงอะไรเงี้ยนะก็เท่ากับประจานไปในตัวว่าอันนี้ 100% เลยมันมีการทุจริตจริง
0: มันก็ต้องออกไปในรูปแบบไอ้ช่องโหว่เล็กๆอ่ะพี่เบซานที่เขียนว่าเนี่ยตัวบุคคลไม่ใช่ระบบของสถาบันหรือว่าองค์กร
1: ครับ
0: เป็นการทำงานของตัวบุคคลที่ร่วมกันเป็นขบวนการระหว่างฝ่ายผู้รับจ้างกับฝ่ายผู้จ้างวานนะฮะให้มาเป็นคณะทำงานในการดำเนินการจัดการสอบครั้งนี้ฮะเป็นจ้างเหมาอ่ะมันต้องออกทีโออาร์ใช่ไหมออกทีโออาร์มันก็มีหลายภาคส่วนที่เข้าไปเกี่ยวข้องอ่ะพี่เบซานซึ่งวันนี้ทางสื่อของเนชั่นเองเนี่ยเขาเปิดหลักฐานชิ้นสำคัญอีกทีโออาร์พี่เบสารไอ้30หน้าเขาไปพบช่องโหว่เนี่ย 4-5 ประเด็นด้วยกันที่มันสอบว่าจะเห็นกระบวนการทุจริตในการจัดสอบครั้งนี้มันเป็นทีโออาร์ที่มันไม่รัดกุมเพียงพอหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่คนไทยมันมีช่องว่างช่องโหว่ที่มันมุดกันไปได้พี่เบสารมีอะไรบ้างฮะเขาบอกช่องโหว่ที่1นะ TOR ข้อ 4.14 ครับบอกว่าเมื่อเสร็จสิ้นการสอบต้องเก็บรักษาแบบทดสอบไว้ไม่น้อยกว่า1ปีสำหรับแบบทดสอบกระดาษคำตอบให้เป็นทรัพย์สินของผู้รับจ้างฮะใครรับจ้างมหาวิทยาลัยใช่ไหมเขาบอกว่าเงื่อนไขส่วนนี้ครับเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ภายในของผู้รับจ้างที่ทุจริตฮะสามารถเข้าถึงนำออกมาหรือทำสำเนาได้ง่ายขึ้นหรือไม่เพราะอยู่นอกเขตอำนาจการดูแลโดยตรงของส่วนราชการเจ้าของโครงการก็คือสถ.เพราะคุณบอกว่าเมื่อเสร็จสิ้นการสอบต้องรักษาแบบทดสอบไว้ไม่น้อยกว่า1ปีนะฮะแล้วก็เป็นทรัพย์สินของผู้รับจ้างก็คือเนี่ยฮะผู้ที่ได้งานนี้ไปพี่ไพศาล
1: อ
0: ันนี้ประเด็นที่1 นะครับประเด็นที่2ช่องโหว่เรื่องกระดาษคำตอบสำรองTOR ข้อ 4.5.2 วงเล็บ 3ระบุถึงการเก็บข้อสอบและกระดาษคำตอบซึ่งรวมถึงข้อสอบสำรองและกระดาษคำตอบสำรองห้องสอบละ2ฉบับด้วยในทางปฏิบัตินะครับถ้ากระดาษคำตอบสำรองห้องสอบละ2ฉบับนี้ไม่มีระบบล็อกหรือว่ารันรหัสเพื่อควบคุมการใช้และจัดเก็บที่เข้มงวดพอตรงนี้แหละครับเขาบอกว่าเป็นช่องโหว่ในการนำกระดาษคำตอบสำรองแผ่นเปล่าๆเนี่ยครับมาฝนคำตอบที่ถูกต้องเอามาแก้ไขได้เลยนะฮะแล้วก็สลับแทนกระดาษแผ่นจริง
1: ของจริง
0: ใช่ครับไอ้นี่ก็คือมันสลับได้ครับถ้าเจ้าหน้าที่บริร่วมอยู่ในขบวนการทุจริตด้วยทำได้เลยช่องโหว่ที่3นะฮะในกระบวนการตรวจสอบด้วยเครื่องนะฮะไอ้แฟลชไดร์เนี่ยในพิพิธภัณฑ์เป็น TOR ข้อที่ 4.10.5 ครับระบุถึงการใช้แฟลชไดรฟ์เป็นสื่อกลางในการส่งข้อมูลคะแนนและก็ภาพสแกนครับแม้จะเป็นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วก็อาจจะเป็นจุดเปราะบางที่สุดได้เหมือนกันนะฮะเพราะต่อให้เครื่องจะตรวจจะพิมพ์คะแนนลงบนกระดาษไปแล้วครับแต่ในไฟล์แฟลชไดรฟ์เนี่ยนะสามารถเข้าไปเปิดแก้ไขดัดแปลงสับเปลี่ยนคะแนนได้ครับพี่ปัญญาอย่างที่เขาทำกันเนี่ยที่ไปตรวจสอบเนี่ยเปิดคอมปุ๊บไปแก้ไขคะแนนกันได้เลยมันง่ายมากถ้ามีรหัสผ่านแล้วไม่มีระบบป้องกันกำกับไว้ที่ดีอะครับช่องว่าง
1: ก็ถือว่าเป็นช่องโหว่อยู
0: ่ช่องโหว่อยู่ครับเพราะว่าอะไรฮะแฟลชไดรฟ์กว่าจะไปส่งเนี่ยเราสามารถไปเปิดข้อมูลแล้วไปแก้ไขไฟล์ในนั้นได้เลยพี่ไพศาล
1: ครับ
0: ใช่ไหมอีกช่องโหว่หนึ่งนะครับก็คือข้อจำกัดของผู้สังเกตการ TOR ข้อ 4.11 ฮะแม้จะกำหนดให้มีปปช.ปปท.บก.ปปป.เข้าร่วมสังเกตการแต่ว่า TOR ครับไม่ได้กำหนดอำนาจเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการประมวลผลการทุจริตซอฟต์แวร์เช่นการเขียนโปรแกรมล็อกคะแนนไว้ล่วงหน้าหรือว่าการแก้ฐานข้อมูลเบื้องหลังอันนี้ทำไม่ได้เลยไปนั่งเป็นสักขีพยานเท่านั้นเองนะไม่มีอำนาจเข้าไปดำเนินการอะไรได้ครับและอีกช่องโหว่สุดท้ายนะฮะ TOR ข้อ 1.10.4 ครับ

0: การกระจายให้ตรวจข้อสอบณศูนย์สอบทั้ง10ศูนย์ไอ้ตรงนี้แหละครับที่อาจจะทำให้มาตรฐานการควบคุมทางกายภาพและการกำกับดูแลผ่อนคลายลงกว่าการรวมตรวจสอบที่ศูนย์กลางจุดเดียวครับเจ้าหน้าที่ที่เตรียมการทุจริตแต่ละศูนย์ภูมิภาคเนี่ยอาจจะอาศัยช่วงชุลมุนในวันสอบครับเพื่อเข้าถึงกระดาษคำตอบแล้วก็นำออกมาทำสำเนาหรือว่าแก้ไขคำตอบก่อนเข้าเครื่องสแกนได้ง่ายขึ้นครับ
1: อ
0: ันนี้ก็คือ 4-5 ช่องโหว่ที่ทางเนชั่นเขาบอกว่าลองไปพิจารณาดูว่ามันมีจุดอ่อนตรงไหนที่มันอาจจะเป็นไปได้บ้างเขาบอกเนี่ยเขาเจอประมาณ5ช่องทางตรงนี้พี่เบสาร
1: ครับ
0: เมื่อก่อนนะพี่เบสารวิธีการทุจริตการสอบกันเนี่ยที่จับกันได้นะเมื่อก่อนนี้ที่มหาวิทยาลัยเอกชนนะผมออกจากห้องสอบของมหาวิทยาลัยเปิดแห่งหนึ่งเนี่ยนะแถวๆเนี้ยพี่ไพศาลมันจะมีเครื่องตัดสัญญาณมันมีรถตู้ไปเลยนะพี่ไพศาลจะยิงเครื่องตัดสัญญาณอยู่ตลอดเวลาเลยนะฮะพอมารู้ข้อมูลนะฮะมีคนอธิบายให้ฟังบอกว่าต้องตัดเพราะว่ากระบวนการโกงข้อสอบมันมีอยู่ตลอดเวลาทุกการสอบเลยครับ1ติวเตอร์ที่จะเป็นติวเตอร์ในการติวให้กับนักศึกษาต่างๆเนี่ยนะฮะเบื้องหลังติวเตอร์ที่มันไม่ชอบมาพากลเนี่ยมันก็จะมีกระบวนการเหล่านี้รับจ้างสอบ1 2โกงข้อสอบฮะก็คือเอาติวเตอร์นี่แหละครับไปสมัครเรียนพี่ไพศาลสมัครเรียนแล้วพวกนี้หัวไวมากพอเข้าไปสอบปุ๊บเนี่ยเขาใช้เวลาทํา10กว่านาทีเท่านั้นเองเนี่ยพอถึงกำหนดเวลาบอกว่าเกิน15นาทีคุณออกจากห้องสอบได้ติวเตอร์เหล่านี้ออกมาปุ๊บกระจายข้อสอบที่เขาจดไว้ทันทีเลยว่าข้อ1ถึง120เนี่ยมันตอบอะไรบ้างแล้วก็ใช้เครื่องมือสื่อสารที่อาจจะเตรียมกันมาก่อนหน้านี้
1: ดัดแปลงไว
0: ้
1: ด
0: ั
1: ดแปลงให้มันดูสามารถนำเข้าไปได
0: ้นั่นแหละครับเอาผู้ที่ไปซื้อนะโกงทุจริตแบบนี้ซื้อแล้วก็มีเครื่องมือสื่อสารเอาแอบไว้ในตัวเนี่ยเข้าไปในห้องสอบแล้วรอประมาณสัก20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันจะมาสั่นทันทีเลยนะฮะว่าผลของการออกข้อสอบของอาจารย์เทอมเนี้ยตอบอะไรบ้างนั่นแหละฮะแฝงตัวเข้าไปเป็นนักศึกษาแล้วก็ไปทำฮะติวเตอร์ที่หัวบริบไลเนี่ยนะฮะเนี่ยเขาทำกันลักษณะนั้นแต่มันเป็นยุคเก่าพี่เบสารอันนี้ก็คือยุคไปโกงหน้างาน
1: อันนี้โกงในห้องสอบ
0: โกงในห้องสอบ
1: การสอบแต่ว่าเข้าใจว่ารอบนี้เนี่ยเท่าที่พยานหลักฐานที่เข้าไปตรวจค้นเนี่ยโกงกันที่กรรมการโกงเลย
0: นั่นแหละครับอันนี้น่ากลัวที่สุดฮะ
1: โกงให้เลยโกงคะแนนให้เลย
0: ครับ
1: คุณตอบอะไรมาก็ได
0: ้ครับ
1: ไม่รู้อ่ะคุณตอบอะไรมาใส่เต็มให้หมดเพราะว่าคนนี้ติ๊กชื่อไว้แล้วว่าต้องสอบได
0: ้ครับ
1: ก็จัดสรรคะแนนให้อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องสอบได
0: ้สอบผ่าน60คุณได้20เนี่ยไปแก้ให้คุณผ่านอ่ะประมาณนั้นนะฮะ
1: ถ้าจะไม่ต้องสนใจไอ้กระดาษคำตอบแปลงคุณ
0: ครับ
1: เขาโกงในระดับกรรมการสอบเลย
0: มัน
1: เท่าที่มีพยานหลักฐาน
0: แล้วมันเสียโอกาสคนตัวเล็กตัวน้อยอ่ะที่ไม่มีทุนทรัพย์พอที่จะต้องไปซื้ออย่างเงี้ยพี่ไพศาลอ่านยันหัวลุ่งยันอ่านแล้วอ่านอีกเนี่ยพ่อมีลูกชายเพื่อนผมเมื่อปีที่แล้วก็สอบผ่านทำงานอยู่เนี่ยตอนเนี้ยฮะ
1: ครับ
0: ก็กังวลเหมือนกันว่าเอ๊ะมันจะเขาจะโละกันไปเลยอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวผมโอ้โห
1: อ่านหนังสือจ่ายตังค์อะไรใช่ไหม
0: โอ้อ่านชนิดที่ว่าไปไหนไม่ได้ฮะอ่านหนังสือวันจังค่ำอ่ะพี่ไพศาลคิดดูสิฮะคือกว่าเขาจะเปิดสอบมันใช้เวลานาน
1: ไม่ได้สอบทุกปี
0: ไม่ใช่สอบทุกปีครับนานๆ
1: เปิดไปนะ
0: ก็อย่างเนี้ยปี68เนี่ยกี่คนฮะที่เข้ามาสอบกัน 400,000 กว่าคนไม่ใช่เหรอ
1: ได้ 438,000 คน
0: เอาแค่เท่าไหร่อ่ะ 6,000
1: เอา 6,600 กว่าคน
0: ครับนั่นแหละฮะแล้วกว่าจะเปิดอีกอะครับโกคนที่เขาเสียโอกาสคนที่เขาอ่านหนังสือคนที่เขาเตรียมตัวมาอย่างดีนะฮะแต่ก็ยังดีที่ล่าสุดอย่างที่พี่ไพศาลบอกว่าวันเนี้ยบรรจุไปก่อนนะฮะแล้วก็จะไปไล่ตรวจข้อสอบตัวจริงกันทีหลังแล้วก็ค่อยๆไปเคลียร์กันเป็นรายบุคคลไป
1: เดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ไหมครับ
0: ฮะพักกันครู่หนึ่งครับ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาท ติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hd วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว mcot news fm 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play mcot connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว news update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกา19 นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
1: ครับมีสื่อเขาไปค้นไอ้เรื่องของการเปิดประมูลก่อนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์จะชนะการประมูลนะ
0: ครับ
1: โครงการนี้เนี่ยเขามีการเปิดประมูลให้มีการเสนอราคาตาม TOR มาเมื่อวันที่26 มิถุนายนนะครับก็ปรากฏว่ามีการจัดสรรงบประมาณอยู่ที่140,248,640 บาทแต่ว่ากำหนดราคากลางไว้ที่139,328,258.30 บาทเป็นราคากลางจากการสืบราคาจากมหาวิทยาลัย4 แห่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน
0: ์ครับ
1: จากนั้นเมื่อเปิดประมูลมีผู้เสนอราคา3 รายครับประกอบไปด้วยเอกชนห้างหุ้นส่วนจำกัด NBK Inter Service เสนอราคา129,568,320 บาทนะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์เสนอราคา133,236,208 บาทแล้วก็อันดับแล้วก็มาอีกรายที่3ครับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เสนอ9,618,612,325 บาทแล้วก็ปรากฏว่ากรรมการสรรหาผู้ที่จะมาจัดสอบของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
0: ครับ
1: ตัดสินให้ผู้ที่เสนอราคาสูงสุดครับส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่เสนอต่ำสุดแล้วก็ห้างหุ้นส่วนจำกัด NBK Inter Service ที่เสนอราคากลางเสนอราคารองลงมานะตกหมดนะ
0: ครับ
1: ได้ผู้ที่เสนอราคาสูงสุดก็คือ133 ล้านมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ดูเฉพาะตัวเลขราคาแล้วก็ประหลาดอยู่นะ
0: ครับ
1: แต่ว่าก็เป็นไปได้เขาอาจจะบอกว่าก็มีเรื่องไอ้คุณสมบัติข้ออื่นๆประกอบด้วย
0: ฮะ
1: เรียนได้ว่าถ้าเอาเรื่องราคาเนี่ยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์เสนอราคาสูงที่
0: สุด
1: แต่ก็ถือว่าอยู่ในวงเงินตามสัญญาจ้างครับ
0: ครับ
1: นะก็คือไม่เกินราคากลาง139 ล้านแต่เขาเสนอ133 ล้านก็ถือว่าต่ำกว่าราคากลางเนี่ยประมาณ7 ล้านหรือว่าคิดเป็นอัตรา5%
0: ครับ
1: นะแต่คราวนี้ที่น่าสนใจครับมันมีเอกชนที่เสนอเข้ามาด้วย1 รายด้วยอะไรก็ไม่ทราบ
0: ครับ
1: นะฮะก็คือห้างหุ้นส่วนจำกัด NBK Inter Service ซึ่งก็ไม่ใช่สถาบันการศึกษาอะไรนะ
0: ครับ
1: เขาบอกว่าไปตรวจดูแล้วมีทุน1 ล้าน
0: อ
1: ที่อยู่เนี่ยระบุว่าอยู่ที่18/763ถนนป๊อปปูล่าตำบลบ้านใหม่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีแจ้งวัตถุประสงค์การประกอบธุรกิจว่าเป็นธุรกิจทำความสะอาดทั่วไปของตัวอาคารครับ
0: ครับ
1: ปรากฏชื่อนางสาวปาริชาติเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการถือหุ้นใหญ่ 90% นะฮะส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นหุ้นที่เหลือเป็นชื่อนายนพนันสิริเศรษฐานันก็ปรากฏว่าสื่อเนี่ยโดยเฉพาะ The Next New ของคุณประสงค์เขาเนี่ย
0: ครับ
1: เขาได้พยายามติดต่อขอสัมภาษณ์ผู้บริหารแต่ว่าไม่สามารถติดต่อได้ครับจนเมื่อวันที่25มิถุนายนนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวเขาได้ไปติดต่อที่ที่อยู่ของห้างหุ้นส่วนจำกัดนี้ครับ
0: ครับ
1: ที่แจ้งไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าคือเลขที่18/763เนี่ยปรากฏว่าเป็นห้องพักอยู่ในคอนโดป๊อปปูล่า
0: ครับ
1: ของเมืองทองธานีเนี่ย
0: ครับ
1: นะฮะก็ปรากฏว่าไม่มีห้องก็ปิดในคอนโดป๊อปปูล่านะห้องเนี้ยที่ไปตามเลขที่ที่บอกว่าเป็นตัวห้างหุ้นส่วนเนี่ยก็ปิดก็พยายามจะสอบถามคนที่อยู่อาศัยใกล้เคียงกับห้องนะว่ารู้จักคุณปาริชาติพันดีไหม
0: ครับ
1: ก็ส่วนใหญ่บอกไม่เคยได้ยินแล้วถามแล้วนายนพนันสิริเศรษฐานันนะก็ปรากฏว่ามีคนยืนยันว่านายนพนันเนี่ยเขาเป็นเจ้าของห้องพักนี่แหละแต่ว่าก็เป็นลักษณะห้องพักนะไม่มีลักษณะเป็นบริษัทเลยเพราะว่าก็มีเข้าออกอยู่คนเดียว
0: ครับ
1: แต่การติดต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้รับการยืนยันว่าห้องพักดังกล่าวถูกล็อกกุญแจไว้ไม่มีคนอยู่มันเป็นเวลานานแล้วจึงทำให้ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนว่าหจก NBK Inter Service ทำธุรกิจรับทำความสะอาดทั่วไปนั้นเนี่ยและมีทุนจดทะเบียนแค่1ล้าน
0: ครับ
1: แล้วก็ไอ้ที่ตั้งบริษัทนี่ก็ดูแล้วมันก็ไม่น่าจะเป็นกิจการอะไรน่าจะเอาชื่อมา
0: ครับ
1: แต่สามารถเสนอราคางานสูงถึง129,500,000ได้อย่างไร
0: ครับ
1: มันก็ดูแล้วการประมูลนี่มันก็พิลึก
0: มันก็แปลกๆฮะใช่ครับใช
1: ่เพราะว่าบางทีเขาบอกว่าเวลาประมูลเนี่ยมันต้องมีคู่เทียบไง
0: ครับ
1: มาแบบเล็กๆน้อยๆกันเจ้าสองเจ้าเนี่ยมันคล้ายๆมันเหมือนกับมันหน้ากังขาว่าไปหัวไปอะไรกันหรือเปล่าม
0: าอีกสักเจ้าเธอประมาณนี้
1: อาจจะมีคู่เทียบเพิ่มขึ้นมา
0: เอาก็เหมือนการลงสมัครรับเลือกตั้งอ่ะนะฮะถ้าเราคนเดียวโดดๆนะพี่เพศาลเราต้องสู้กับคะแนนโนโหวตอ่ะโอ้มันยากนะใช่ไหมครับเพราะฉะน
1: ั้น
0: มาสักคนเถอะมาช่วยสมัครเป็นคู่แข่งกับผมหน่อยเราประมาณนี้หรือเปล่า
1: ฮะก็มีข้อสังเกตว่ามันก็มีอะไรแปลกๆมาที่กว่าจะได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์มานะ
0: ครับ
1: ก็แต่ว่าคู่แข่งอย่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เนี่ยก็อุทธรณ์นะ
0: เขาเท่าไหร่นะ
1: อุทธรณ์การประมูลนี
0: ้เขาเสนอ98ล้านใช่ไหม98ล้าน6แสนโอ้ราคาห่างเยอะเลยครับ
1: ใช่แต่ว่าก็ในท้ายที่สุดก็ไม่ดีก็ทางกรมบัญชีกลางก็เดินหน้าทำสัญญากับทางมหาวิทยาล
0: ัยแหมจริงๆเราตั้งราคากลางอย่างนี้นะฮะเขาเสนอต่ำสุดเนี่ยปกติต้องได้ไหมเหรอพี่ไพศาลใช่ไหมตามประ
1: วัติเราก็ไม่รู้แต่ว่ามันก็น่าสนใจว่าคนเสนอราคาสูงสุดกับได้
0: กับได้ใช่ฮะมันก็ดู
1: คือถ้าบอกว่าไอ้หจก.นั้นมันไม่ใช่สถาบันการศึกษาไม่น่าจะมีความสามารถที่จะทำได้เอาแต่ก็ราชภัฏสุรินทร์เขาก็สถาบันการศึกษานะ
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: เขาก็ระดับมหาวิทยาลัยเหมือนกัน
0: ใช่ฮะเขาก็น่าจะมีความเพียบพร้อมฮะคุณสมบัติก็น่าจะไม่ต่างกันสักเท่าไหร่ในการจัดการสอบครั้งนี้ครับแล้วเสนอต่ำสุดด้วยโอ้โหประหยัดงบประมาณรัฐไปตั้งเยอะ
1: มากใช่ไม่ถึงร้อยล้าน
0: ครับ
1: ก็แต่ว่าก็โอเคอ่ะกรมบัญชีกลางเขาเซ็นสัญญาไปเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้ผมว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ผมก็ไม่รู้นะว่าใครเข้าไปยุ่งเกี่ยวบ้างกับเรื่องนี้นะ
0: ครับ
1: แต่คนถ้าสมมติว่าไม่ได้ยุ่งเกี่ยวนะ
0: ครับ
1: ก็คงรู้สึกว่ามันเป็นเคราะห์กรรมใหญ่ของมหาวิทยาลัย
0: เหนื่อยเลยล่ะครับ
1: ใช่ไหม
0: ออกแถลงการมากี่รอบแล้วสองรอบ
1: เจอเรื่องแบบนี้เข้าไป
0: ครับ
1: แต่ถ้าคนชุจริตมันก็โอเคก็คงจะเดี๋ยวหาทางเอาตัวรอดกันไป
0: ครับโอ้ส่วนผู้ที่อยู่ในฝ่ายรัฐนะฮะสถ.เนี่ยนะโอ้โหตอนนี้ก็โยนกลองกัน ระนาวเลยนะพี่ไพศาลตกลงในช่วงไทม์ไลน์เนี่ยในการไปจัดหาผู้รับจ้างมาจัดการสอบแบบนี้นะฮะมันเกี่ยวกับอธิบดีท่านไหนบ้างใครน่าจะเป็นคนเกี่ยวเซนในส่วนของเนี่ยฮะที่มีปัญหาเรื่องทุจริตบ้างนะฮะเมื่อวานนี้โยนไปที่ท่านอธิบดีกรมการปกครองคุณนฤชาโคสาศิวิไลเพราะว่าอดีตท่านเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไงพี่ไพศาลจนวันนี้ท่านออกแถลงการอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับชี้แจงข้อที่จริงอย่างเป็นทางการยืนยันว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับกระบวนการจัดสอบแข่งขันและกรณีการทุจริตสอบราชการท้องถิ่นปี68ครับท่านระบุชัดเลยนะฮะหากมีการกล่าวหาพาดพิงจนทำให้เกิดความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงเนี่ยขอฟ้องนะฮะขอฟ้องทางกฎหมายเลยนะครับคือลำดับความเป็นมาของการจัดสอบดังกล่าวเนี่ยคุณณฤชาบอกว่าในอดีตขณะที่ดำรงตำแหน่งอธิบดีสถเนี่ยได้ปฏิบัติตามข้อกฎหมายอย่างโปร่งใสมีการเซ็น MOU ร่วมกับหน่วยงานต้านทุจริตฮะปปช.ปปท.บก.ปปป.แล้วก็เปิดประมูลงานจัดสอบด้วย e-bidding จนได้มสว.นี่นะฮะเป็นผู้ชนะเมื่อ26มิถุนายน68แต่ว่าไอ้ที่ผ่านมาที่ได้เนี่ยพี่ไพศาลอธิบายไปแล้วเมื่อสักครู่นี้3บริษัทใช่ไหมเขาไปตรวจสอบดูเนี่ยประมาณนั้นนะฮะอ่ะแต่ก็ได้ไปแล้วนะครับซึ่งคุณณฤชาเนี่ยบอกว่าแม้ต
4: ่อที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 Mcord News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์มหานครรอบทิศมาแล้วนะคะ 19:31 นะจะถึงเวลา 20:00 นนะคะอยู่กับ2จอค่ะดีเจกุ้ยกวยจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะ
3: ครับจามอนกิจสวภาคครับน้องโด้งครับคุณผู้ฟังอีกครึ่งชั่วโมง
2: ทายคุณผู้ฟังไปยังคุณผู้ฟังที่ฟังเราอยู่ทั่วประเทศเลยในช่วงเวลานี้นะคะ
3: คร
2: ับ
3: ผม
2: ส่งสัญญาณไปจากคลื่นวิทยุ FM 95นะคะใครมีอะไรก็นะคะคุยกับเราได้ที่เพจ Facebook LTMFM 95นะคะ
3: ครับผมพี่ใหญ่อ๋อทักทายเราสองคนเข้ามาพร้อมส่งสติ๊กเกอร์หัวใจมาถึง6ดวงโอ้โห
2: รับไหวไหม
3: อันนี้เสียงมันมาจากไหนฮะมันมาจากคอมผมใช่ไหมอ๋อ นะฮะใช่ไหม
2: ใช่
3: มันมีเสียงสะท้อนนิดนึงอ้าวไม่เป็นไรนะครับ
2: พี่ของพี่ฝนกำลังตกหนักที่เขตสะพานสูงคุณ TS นะคะ
3: ฟ้าแลบแลบแลบครับคุณเนเน่แจ้งมาพระราม2
2: คุณมาลัยคุณปุญญวัฒน์นะคะคุณรัตนศักดิ
3: ์ครับผม
2: มาคุณพยาว
3: ถึงฝนจะตกก็ไม่เป็นไร
2: ฟ้าจะลงเอ้ามาดูพระรูปนี้บ้างโหยเนี่ยระหว่างที่ตำรวจเนี่ยเขาก็ได้วางอ้าอย่ามายิงยิงยิงยิงยิงยิง
4: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: ก็เราตื่นเต้นว่าโอ้มีพระคนนี้โหโดนจับแล้วว่าเจอของในรถไม่มีสิ่งที่ดีๆเลยเป็นพระได้ยังไงนะคะ นี่เขาเลยใช้ชื่อว่าเป็นนายเป็นแหละนะคะตำรวจทางหลวงนะคะที่อยู่ที่บริเวณถนนพหลโยธินอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางเนี่ยเขาก็ตั้งด่านเอาไว้ก็เลยเห็นรถขับมาดูแปลกๆทำท่าแปลกๆก็เลยเรียกตรวจจับกุมได้ชื่อไม่ต้องเป็นพระกันแล้วชื่อนายสวัสดิ์เนี่ยนะก็เห็นรถเก่งเนี่ยคันหนึ่งขับมาไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนก็เลยเรียกตรวจอ่ะมีรถมีพิรุธด้วยเวลาตรวจสอบแล้วไปบอกว่าคนที่ขับขี่ข้างในอ่ะแต่งกายด้วยพระสงฆ์เป็นสวมจีวรน่ะโดยก็อ้างว่าตัวเองเนี่ยจำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในหนองคายเวลาถูกตรวจสอบข้อมูลปรากฏว่าไม่พบประวัติการได้รับใบอนุญาตใบขับขี่และไม่สามารถแสดงความหลักฐานความเป็นเจ้าของรถได้เลยและเมื่อตรวจสอบข้อมูลรถยนต์อย่างละเอียดเนี่ยเพราะว่าป้ายทะเบียนที่ติดอยู่ก็ไม่ตรงกับตัวรถนะคะคือรถเนี่ยเป็นอีกทะเบียนหนึ่งแล้วก็มีสถานะถูกระงับการใช้ทะเบียนแล้วด้วยนะคะถือว่าครอบครองไม่ถูกต้องเลยก็เลยถูกระงับในระหว่างสอบสวนเนี่ยนายสวัสดิ์เนี่ยก็ให้การวกวนแล้วก็มีพิรุธหลายอย่างเลยตำรวจก็เลยไปตรวจสอบข้อมูลภายในรถทั้งมือถือก็พบรูปภาพคลิปวิดีโอแล้วก็ข้อความสนทนาลักษณะที่ลามกอนาจารจำนวนมากเลยนะคะก็เลยประสานสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางเข้าร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะก็พบว่านายสวัสดิ์เนี่ยเคยบวชเป็นพระจริงแต่เคยถูกจับสึกมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็ยังกลับมาบวชเป็นสามเณรด้วยนะอีกครั้งเมื่อปี2567ถ้าไม่บวชเป็นสามเณรดูหน้าตาก็อ๋อไม่รู้เหมือนกันมองไม่ออกเหมือนกันเพราะเขาเบอร์ไว้กลับมาสอบกลับมาบวชเป็นสามเณรอีกครั้งเมื่อปี67นะคะปัจจุบันไม่มีสังกัดว่าเป็นวัดใดไม่มีหลักแหล่งเลยมีพฤติกรรมชอบขับรถตระเวนไปตามตลาดแหน่ไปบิณฑบาตแน่นอนจริงๆแล้วเนี่ย เพื่อบิณฑบาตรับปัจจัยจากประชาชนซึ่งถือว่าพฤติกรรมนี้ไม่เหมาะสมนะคะแล้วก็สร้างความเสื่อมเสียต่อพระพุทธศาสนาด้วยนะคะก็เลยนิมนต์มาช่วยกันสึกเลยนะคะให้เจ้าคณะมาสึกแล้วก็แจ้งข้อหาว่าขับรถโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ขับรถนำแผ่นป้ายทะเบียนของรถคันหนึ่งมาใช้กับอีกคันหนึ่งแล้วก็ใช้รถที่มีทะเบียนถูกระงับไปแล้วด้วยแล้วก็ส่งตรวจยึดของกลางรถยนต์ไปแล้วด้วยดูค่ะ
3: ถ้าจะสึกเรื่องนานนะ
2: มี
3: ท่านถึงแชทกับสีกาแบบ
2: คลิปโป้ด้วยแล้วก็ไม่ได้อยู่วัดมันไม่มีชื่อวัดเป็นหลักแหล่งนะอ้างแล้วก็ห่มแล้วก็ไปบิณฑบาตตามชุมชนตามตลาดอันนี้ชัดเจนมาก
4: มหานครรอบทิศอันดับ9
3: เรื่องสอบท้องถิ่นนะพี่เนี่ยเราต้องไล่บี้จากอย่างเนี้ยนะครับล่าสุดเนี่ยนะฮะที่พัทลุงเนี่ยเกิดเหตุถึงขนาดว่าไปยิงใส่บ้านนายหน้าที่รับเงินไปแล้ว
2: เมื่อวานนี้พี่เล่าใช่ไหมอ
3: ันนี้ใช่ไหม
2: มีคืบหน้าไหม
3: มีคืบหน้าด้วยนะครับวันนี้เนี่ยนะฮะก็คนนี้เนี่ยเป็นถึงโดยตำแหน่งที่เขาว่าเป็นนายหน้าเนี่ยนะฮะนะ
2: ประธานสภา
3: ใช่เป็นประธานสภาใช่ไหมนะครับ หลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับเขาไปทวงเงินคืนเป็นประธานสภาเทศบาลนะอยู่ที่พื้นที่อำเภอศรีนครินทร์นะครับจังหวัดพัทลุงแต่สุดท้ายแล้วเจ้าตัวเนี่ยไม่คืนเงินให้ใช่ไหมคนที่เขาจ่ายไป
2: 350,000
3: จ่ายไป 350,000 นะครับเขาบอกที่จังหวัดพัทลุงเนี่ยนะฮะมีคนที่เป็นนายหน้าทำหน้าที่นายหน้านะพี่กวยครูก็มีนายกเทศบาลก็มีนายช่างอบจ.สท.บางคนรวมๆแล้วประมาณ50 สาย 50 สายสำหรับการรับคนละ 350,000 350,000 เนี่ยบางคนเขาบอกว่าก็ได้แต่คนไม่ได้ก็มีเหมือนกันนะครับที่ไม่ได้หนึ่งในนั้นนี่แหละก็ท่านนี้แหละที่เอาปืนไปยิงหน้าบ้าน
2: อ
3: ่ะเพื่อจะขอเงิน 350,000 เขาคืนอ่ะนะครับเออนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้คืนนะครับก็ที่พัทลุงเนี่ยนะฮะเขาบอกว่ามีการรายงานตัวบรรจุเป็นราชการแล้ว93 รายส่งมาอยู่ตามอปท.ต่างๆ11 อำเภอนะฮะก็จะรายงานตัวอีก19 รายในวันที่1 กรกฎาคมนี้นะครับโอ้กระดูกเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็ต้องไล่สอบตรงนี้นะพี่เกิดน
2: ะ
3: ว่าคนที่เขารับเงินเนี่ยทำไมเขาถึงทำเป็นขบวนการกล้ารับตั้ง50 คนนะเออแสดงว่าต้องมั่นใจเลยว่าฝากฝังกันได้อะน
2: ะครับ
3: จ่ายกันทีล่วงหน้าทีเนี่ย350,000 ถึง 650,000 บาทนะครับที่นี่ฮะ
4: มหานครรอบทิศอันดับ8
2: อันดับ8มาอยู่ดูผู้หญิงวัย66นะคะไปนวดที่ศาลาลุงนวดอยู่ในวัดแห่งหนึ่งนะคะที่อำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีนะคะปรากฏว่าอยู่ๆเนี่ยกำลังนวดอยู่ก็มีคนร้ายมาก่อเหตุกระชากสร้อยก็เลยแจ้งตำรวจไปกำลังตัวเองยืนรอให้การกับเจ้าที่ตำรวจเนี่ยในมือซ้ายก็ยังโอ้เขากระชากไปแล้วมือซ้ายก็ยังมีเศษสร้อยคอทองคำนะที่ถูกคนร้ายกระชากจนขาดเนี่ยอยู่ติดไว้เป็นหลักฐานเลยนะคะนางนงยาวคนนี้นะก็เล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุก็เดินทางออกจากบ้านเพื่อไปนวดที่สารวัตรระหว่างนั่งรอหมอนวดอยู่ลำพังคนเดียวเนี่ยก็มีผู้ชายสวมหมวกไอ้โม่งเข้ามาพูดคุยอ้างว่ามารอเก็บเงินจากผู้ชายชื่อส่งซึ่งทำงานอยู่ในวัดนะคะจากนั้นเนี่ยคนร้ายก็นั่งอยู่ด้วยเป็นเวลานานเลยก็บ่นไม่เห็นในส่งเดินมาสักทีเลยแล้วก็ทำท่าลุกเดินไปเดินมาแล้วก็เดินมาที่ผู้เสียหายชื่อพี่นงเนี่ยคุณนงเนี่ยนะแล้วก็บอกว่าขอนะขอสร้อยคอทองคำแล้วก็ใช้มือกระชากสร้อยคอทองคำน้ำหนัก2 สลึงที่ผู้เสียหายสวมอยู่เนี่ยจนขาดเลยหลุดติดมือไปแล้วอีกส่วนหนึ่งก็ยังอยู่กับตัวเองอยู่ที่เกิดเหตุนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยคนร้ายก็ยังเอากระเป๋าสตางค์ไปด้วยในเงินในกระเป๋าเนี่ยก็มีเงินสดประมาณ 1,400 บาทแล้วก็ยังมีบัตรแล้วก็บัตรเอกสารต่างๆเนี่ยนะคะผู้เสียหายบอกว่าแม้คนร้ายจะสวมหมวกไอ้โม่งปิดบังใบหน้าแต่เชื่อว่าจำตัวได้เนื่องจากลักษณะเนี่ยเป็นผู้ชายรูปร่างท้วมผิวคล้ำซึ่งมีอาชีพเก็บเงินกู้ในพื้นที่เอาทำเขารู้แล้วเป็นใครเออและหลังจากเกิดเหตุผู้ชายก็ตะโกนขอความช่วยเหลือชาวบ้านก็เลยรีบแจ้งตำรวจเข้ามาตรวจสอบนะคะตำรวจของสภ.หนองฉางก็บอกว่าอยู่ตอนนี้อยู่ระหว่างจะไล่กล้องวงจรปิดเนี่ยที่บริเวณวัดแล้วก็เส้นทางใกล้เคียงผู้เสียหายบอกว่าจำได้คนเนี้ยอ้วนรูปร่างท้วมผิวคล้ำมีอาชีพเก็บเงินกู้ในพื้นที่ก็ต้องก็คุยต้องนานอ่ะต้องรู้แหละพี่ว่าต้องพอจะละแคะละคายว่าเราเป็นคนในชุมชนแน่ๆเลย
4: มหานครรอบทิศอันดับ7
3: เราก็กินในช็อกโกแลตเม็ด M&M มากันมาตั้งแต่เด็กๆเนาะนะฮะล่าสุด
2: ไม่ค่อยได้กินนะเพราะบ้านมากจน
3: นะฮะ
2: ไปไม่ถูกเลย
3: ไปไม่ถูกเลยนะฮะก็ M&M ตอนนี้เนี่ยนะครับเขามีการประกาศโดนถอดสีน้ำเงินกับสีน้ำตาลนะครับ
2: ทำไม2 สีอ่ะ
3: เดิมเนี่ยก็จะมีสีเหลืองเขียวแดงส้มน้ำเงินน้ำตาลนะฮะปรากฏว่า
2: น้ำตาลเนี่ยมันก็เหมือนกับสีช็อกโกแลตเนาะ
3: ใช่เหมือนสีช็อกโกแลตแต่ว่าคือเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับทางสหรัฐเนี่ยนะฮะเขาประกาศว่าไอ้2 สีคือเขาจะพยายามปรับให้ M&M เนี่ยใช้สีสังเคราะห์จากธรรมชาติทั้งหมดห้ามเป็นไม่รู้ล่ะที่ผ่านมาจะใช้สีอะไรก็ไม่รู้ล่ะแต่ต้องเปลี่ยนห้ามใช้สีผสมอาหารนะให้เปลี่ยนมาใช้สีจากธรรมชาติให้ได้มากที่สุดทีนี้ สีแดงสีส้มสีเหลืองเนี่ยไม่มีปัญหาเขาบอกว่าเขาก็ไปใช้สารสกัดจากธรรมชาติแท้ๆอย่างพวกพริกหรือขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็จะออกมาเป็นสีแดงสีส้มสีเหลืองแต่สีน้ำเงินกับสีน้ำตาลเนี่ยนะครับไอ้สองเม็ดเนี้ยโอ้โหเขาบอกว่าทีมทดลองทีมวิจัยของ M&M เนี่ยพยายามแล้วพยายามอีกในการสร้างสีน้ำเงินขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าไม่สำเร็จพี่กล้วยเขาไปใช้สารสกัดจากสาหร่ายสไปรูลินาเนี่ยนะฮะปรากฏว่ามันต้องใช้ปริมาณมากกว่าสีเดิม7เท่านะเพื่อที่จะทำออกมาเป็นสีน้ำเงินเนี่ยพอใส่สีพวกนี้มากเกินไปเนี่ยนะฮะส่วนผสมมันก็เลยหนาขึ้นเป็นฟองบ้างล่ะมีความหนืดบ้างล่ะตัวเท็กเจอร์ของช็อกโกแลตมันก็เปลี่ยนไปนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่เดือนสิงหาคมล็อตใหม่เนี่ยนะฮะ M&M จะเหลือแค่4สีก็คือแดงเหลืองส้มเขียว
2: เอ็มแอนด์เอ็นนี่ถือว่าเป็นช็อกโกแลตที่มีสีมากที่สุดเลยนะหลากสีสันมากเลยอ่ะ
3: แต่ทีนี้จะไม่มีสีน้ำเงินและสีน้ำตาล
2: ก็ไม่เป็นไรหรอกถ้าเกิดมันอันตรายแล้วก็มันผลิตอย่างขนาดนั้น
3: ก็หายไปสองสี
2: น้ำเงินกับน้ำตาล
3: เด็กๆเขาก็จะชอบแบบหยิบแล้วก็ทายกันว่าแต่เม็ดต่อไปจะเป็นสีอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
2: ไม่ใช่ทายแทงพนันใช่ไหม
3: ไม่ทายเล่นๆอย่างเงี้ยทายเล่นๆกันนะฮะนะครับ M&M นะ
4: มหานครรอบทิศอันดับ6
2: อันดับ6นะคะจับได้สักทีสำหรับเท่าคนนี้อายุ62ปีแล้วนะคะเป็นชาวตำบลโนนทรายอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรแล้วก็ของกลางเป็นรถกระบะเขาบอกว่าโอ้ยเด็กนักเรียนที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่พื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดยโสธรบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยไม่รู้ว่าชื่ออะไรชอบขับขี่รถจักรยานยนต์กระบะอีซูซูมาจอดที่หน้าโรงเรียนแล้วก็เปิดประตูฝั่งคนขับแล้วก็แก้ผ้าสำเร็จความใคร่ต่อหน้าเด็กนักเรียนหญิงม.2 หลังจากสำเร็จกิจก็ขับรถหลบหนีไปโอ้นักเรียนก็ตกใจกลัวดิคือมาจอดแล้วก็มานะก็เลยสไลด์หนอน
3: อ
2: ่ะมันสำเร็จความใคร่ใช่ไหมเออพฤติกรรมนี้ถือว่าเป็นภัยต่อเด็กนักเรียนแล้วก็คนเจ้าหน้าที่นะคะทางตำรวจก็เลยประสานตำรวจไปปรากฏว่าจับได้แล้วนะคะ เออประสานไปเขาบอกชื่อเนี่ยชื่อนายานามสมมุติอายุ62ปีนะคะ ให้มามอบตัวโดยนายาก็บอกว่าก่อเหตุจริงก่อมาแล้วก่อเหตุนี้มาแล้ว3ครั้งนะจนมาถูกจับได้ในครั้งเนี้ยตรวจสอบประวัติผู้ต้องหายังไม่พบความผิดข้อหาอื่นก็เลยเปรียบเทียบปรับไป 2,000 บาท 2,000 โดน 2,000 บาทเป็นเท่าหื่นอ่ะขับรถไปจอดหน้าโรงเรียนอ่ะแล้วก็เปิดในตัวฝั่งคนขับฝั่งตัวเองอะเน
3: า
2: ะ
3: ภัยสังคม
2: แล้วก็มองเด็กไงแล้วไปสไลด์หนอนโอ้ย
3: ครับ
4: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
5: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
6: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
7: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสต์มาก
6: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
7: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
4: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
3: เมื่อก่อนเขาบอกไปวัดนะพี่ปลอดภัยนะมีแต่คนแบบว่าใจบุญสุนทานเข้าวัดกันนะฮะเดี๋ยวนี้โจรมันแฝงตัวไปอยู่ในนั้นคุณยายเนี่ยนะครับไปเข้าวัดจะไปทำบุญนะที่อุทัยธานีนะครับปรากฏว่าเจอคนร้ายนะเป็นพวกเก็บเงินกู้แก๊งเก็บเงินกู้นอกระบบเนี่ยนะฮะมันก็มารยาทดีนะมันจะมากระชากสร้อยคอของคุณยายเนี่ยมันเอ่ยปากขอก่อนนะพี
2: ่คนนี้แหละเดียวกันป่ะที่พี่เล่าเมื่อกี้
3: เมื่อกี้เล่าไปยัง
2: 66อ่ะ
3: ใช่ใช่เอาเหรอ
2: จังหวัดอะไรใช่
3: พี่อุทัยใช่ไหม
2: พี่เป็นนวดที่อุทัยเนี่ย
3: เออ
2: เนี่ยเขาขอนะขอนะไงที่พี่บอกว่าที่กำลังตามเรื่องที่นี่คนคุณยายเลย66เขาก็บอกว่าร ู้
3: ถึงแม้ว่าจะปิดเมื่อกี้กูจะทำไมถึงพอวงฝนตกขึ้นลิฟต
2: ์ถึงแม้ว่าจะใส่มงใส่อะไรม้อยเมื่ออ่ะจำได้รูปร่างท้วมๆงุ้นอย่าง
3: น
2: ี
3: ้เออนั่นแหละโอ้แต่ว่าทำไมเดี๋ยวนี้คนมันใจคอนะนะครับ
2: เออในวัดเขาบอกเขาอ้างไงชนคุยเนี่ยกำลังจะมารอเก็บเงินจากคนนั้นคนนี
3: ้
2: แล้วคุยไปคุยมาไม่เห็นมาสักทีอะไรอย่าง
3: น
2: ู้นอย่าง
3: น
2: ี้
3: อ่าก็เอาข่าวนี้
2: กระชากซอยซะเลย
3: จากในวัดมาดูในบ้านเราเนี่ยแหละนะฮะภัยเราเดี๋ยวมันอยู่ในบ้านเรานี่เองนะสงสารมากนะครับลูกเลี้ยงอายุ11ปีโดนพ่อเลี้ยงข่มขืนมาตั้งแต่5ขวบเท่ากับว่าชีวิตน้องเนี่ย6ปีที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ในบ้านเนี่ยเหมือนตกนรกทั้งเป็นนะพี
2: ่
3: กว่าตำรวจจะไปตามช่วยกว่าจะไปตามจับมาได้เนี่ยน้องโดนก่อเหตุมา6ปีคุณผู้ฟังไม่น่าเชื่อเนาะนะครับแม่ไม่ได้เอะใจอะไรเลยนะฮะมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีนะครับไปทำการช่วยเหลือพาตำรวจนะสภ.บ้านบัวที่จังหวัดบุรีรัมย์เอาหมายจับนะครับไปจับตัวพ่อเลี้ยงอายุ37ปีขืนใจลูกเลี้ยงมาตั้งแต่11ขวบไม่ใช่11ตั้งแต่6ขวบนะฮะต่อเนื่องยาวนานมานะ6ปีเต็ม
2: ตั้งแต่6ขวบ
3: เออโดนตั้งแต่6ขวบนะครับ5-6 ขวบเนี่ยโดนถืนใจตั้งแต่5-6 ขวบอ่ะนะฮะก็เจ้าตัวก็สารภาพนะครับนะว่าลงมือทำกับลูกเลี้ยงจริงๆนะครับสาเหตุที่คนในบ้านรู้ทุกคนรู้เนี่ยเนื่องจากตอนนี้น้องเนี่ยมีอาการเครียดจนเป็นแพนิคคือหวาดกลัวไปหมดใครเดินเข้าใกล้จะสะดุ้งหายใจติดขัดกลัวหายใจแรงตกใจผวาเด็กจะมีการผวาตลอดจนคนรอบข้างก็สังเกตว่าน้องเป็นอะไรทำไมถึงอยู่ๆถึงได้กลัวคนขึ้นมานะครับน้องบอกว่าน้องเนี่ยไปเล่าให้แม่ฟังนะครับบอกว่าโดนนายเอ็มที่เป็นพ่อเลี้ยงเนี่ยนะครับบังคับถ้าไม่ยอมก็ขู่จะทำร้ายนะฮะเท่านั้นไม่พอนะบางวันเนี่ยมันทักแชทมาบอกให้เปิดมือถือวิดีโอคอลมาแก้ผ้ามาให้พ่อดูหน่อย
2: ได
3: ้บางครั้งก็ให้ถ่าย
2: รูปปัจจุบันนี่คืออายุเท่าไหร่
3: 11
2: โอ้โห
3: 11บางครั้งก็ให้ถ่ายรูปโป๊เปือยเนี่ยส่งมาให้มันดู
2: ค่ะ
3: นะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยแม่เพิ่งมารู้ความเนี่ยหลังจาก 5-6 ปีที่น้องตกนรกทั้งเป็นอยู่ในบ้านตัวเองเนี่ยนะคร
2: ับ โอ้ยทำไมมันนานจังอ่ะน้อง
3: แม่เพิ่งรู้แม่ก็เลยไปแจ้งความนะไปแจ้งความก็ที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่ากลัวใช
2: ่
3: กลัวที่แม่ก็กลัวว่าเดี๋ยวลูกก็ไม่ปลอดภัยตัวเองก็จะโดนทำร้ายไปด้วยก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากตำรวจก็เลยนำกำลังไปจับกลุ่มให้นะครับก็เดี๋ยวตอนนี้จะประสานทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะครับส่วนยุติธรรมประสานงานเยียวยาให้ความช่วยเหลือนะทั้งเงินชดเชยทั้งเรื่องของดูแลสภาพจิตใจเด็กด้วยโอ้โหดูฮะ
2: เขาเรียกข่มขืนมาราธอน
3: ใจโฉดอายุ37ครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ4
2: อ้าวข่าวดีค่ะออกแล้วค่ะสำหรับหนังสือเรื่องการยกเลิกการชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในวันที่1กรกฎาคมนี้นะคะไปถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเลยนะคะก็ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะบอกว่าในวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการที่ท้องถิ่นนี่แหละกลางเนี่ยนะคะในการประชุมครั้งนี้เนี่ยนะคะพิจารณาแล้วมีมติว่ากรณีที่มีการตรวจสอบเกี่ยวกับการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยซึ่งตอนนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่อาจทราบได้ว่าการตรวจสอบดังกล่าวเนี่ยจะแล้วเสร็จเมื่อใดดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยเป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแล้วก็คุ้มครองผู้สอบแข่งขันได้ที่สุจริตนะคะย้ำนะคะผู้สอบแข่งขันได้ที่สุจริตและเพื่อประโยชน์ของทางราชการจึงให้ยกเลิกการชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ตามได้นะคะตามหนังสือที่ออกไปก่อนหน้านี้เมื่อวานนี้แล้วนะคะทั้งนี้หากปรากฏหลักฐานว่านี่ไงตรงที่เมื่อกี้ที่เราพูดนะทั้งนี้หากปรากฏหลักฐานว่าผู้บรรจุแต่งตั้งแต่เขาไม่ได้บอกว่าถ้าเกิดใครเข้ามารายงานนะแต่ว่าหากนะคะหากมีหลักฐานว่าผู้บรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่งท้องถึงรายใดมีการสมยอมให้มีการเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการช่วยเหลือให้เป็นผู้สอบแข่งขันได้หรือทุจริตการสอบแข่งขันต้องถูกปรับให้ตกและถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้สมัครสอบแข่งขันเป็นข้าราชการนี่ไงดงหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นไปตลอดชีวิตรวมทั้งต้องรับผิดทางแพ่งนี่ไงนี่ไงพี่ก็สงสัยเมื่อกี้เหมือนกันเนาะนี่ออกมาก็ออกมาแล้วรวมทั้งต้องรับผิดทางแพ่งทางอาญาทางวินัยและทางปกครองจึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ตามบัญชีแนบท้ายแล้วให้มารายงานตัวที่1กรกฎาคมนี่แหละค่ะลงวันนี้เลยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นการทำให้คนที่ซื้อ ใช้เงินไปซื้อมาเนี่ยต้องคิดหนักแล้วแหละเนี่ยเพราะจะมีความผิดทั้งทางแพ่งแล้วก็อาญาด้วยแล้วก็ถูกตัดสิทธิ์ให้สอบตลอดชีวิตเลยแม่เมื่อกี้เพิ่งพูดนะมีห้อยท้ายเราก็ใช้ได้เราเป็นข้ารายการได้เหมือนกันนะ
3: มองแล้วมองขาด
2: มองขาด
3: เออต้องอย่างนี้สิ
2: ต้องอย่างนี้สิเนาะ
3: เลือกมาตรการอย่างนี้มาสิ
2: เนาะแม่เรื่องเป็นมีความเป็นนักข่าวอยู่ในตัวอยู
3: ่
4: มหานครรอบทิศอันดับ3
3: ก็อย่างที่บุรีรัมย์เนี่ยนะฮะมีบ้านหนึ่งฮะคือด้วยความที่เวลาลูกสอบติดก็ดีใจนะเลี้ยงโต๊ะจีนไปเกือบแสนนะพี
2: ่ค่ะ
3: ที่เกเป็นตำรวจนะเป็นตำรวจเกษียณแล้วนะครับก็ตั้งความหวังว่าอยากให้ลูกเป็นข้าราชการนะจะได้หมดห่วงคนเป็นพ่อเป็นแม่เน
2: า
3: ะ
2: มั่นคงแล้ว
3: มั่นคงแล้ว
2: ยังไงก็ไม่อดตายแล้ว
3: ใช่ทีนี้ลูกสอบติดนะครับเพิ่งเลี้ยงโต๊ะจีนไปเนี่ยนะฮะโอ้โหจัดงานบายสีสู่ขวัญผูกแขนเลี้ยงโต๊ะจีนทั้งหมู่บ้านอ่ะหมดไปเกือบแสนปรากฏว่าแต่ตอนนี้ก็น่าจะสบายใจได้ระดับหนึ่งแล้วล่ะแต่อันนี้แกออกมาเปิดเผยก่อนว่าโอ้โหถ้าถูกชะลอจริงอ่ะเงินแสนนี่หายวับไปกับตาเลยนะแล้วชาวบ้านนินทาอีกมาดูสิเห็นไหมไม่รอให้ชัวร์ก่อนอะไรก็ว่ากันไปนู่นนี่นั่นนะครับทางครอบครัวก็บอกโหลงทุนไปเยอะไม่อยากให้มีการยกเลิกคำสั่งอะไรอย่างนี้เลยอยากให้แบบว่าตรวจสอบให้ดีให้ชัดเจน
2: ก็เป็นข่าวดีแล้วล่ะเขายกเลิกแล้วแต่ย้ำนะคะว่าใครที่เข้าสู่กระบวนการโดยไม่สุจริตเนี่ยอย่าไปเลยนะ
3: เ
2: นี่ยเขาบอกในคำสั่งแล้วนะตรวจพบขึ้นมาเนี่ยอ่วมเลยแหละคดี
3: บ้านนี้เขาเตรียมเลี้ยงโต๊ะวันที่28เขาก็ยืนยันว่าจะเดินหน้าต่อ
2: ไปเลี้ยงได้ตามเดิม เอาต้องบอกก่อนนะว่าถ้าคุณไม่ได้ไปสอบลูกคุณสอบได้เองนะเลี้ยงได้เลี้ยงได
4: ้มหานครรอบทิศอันดับ2
2: อุ้ยวันนี้สายสกอตเป็นอะไรอีกแล้วนะคะใน IG นะInstagramเนี่ยเขาก็มีการไปโพสต์อีกแล้วบอกว่าตอนแรกทรายก็เชื่อแต่ถึงตอนนี้ไม่มีนัดไม่ได้มีประชุมไม่มีดูความคืบหน้ามีแต่ขึ้นศาลวันที่8 ทุกคนในโลกรับรู้ได้นอกจากสายเลือดตัวเอง please help ออกมาอยากให้คุณตัวเองช่วยไม่มีใครช่วยอีกแหละเนี่ยจากข้อความนี้คนก็เลยบอกเออตอนนี้ทรายคงกำลังเผชิญกับภาวะสภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกและดูเหมือนว่าความเชื่อใจที่ตัวเองเคยมีตอนแรกเนี่ยก็หมดลงไปที่เรียบร้อยแหละเนื่องจากว่าหลังจากเหตุการณ์ที่ไปที่ศาลอะศาลแค่สองครั้งเนอะแล้วก็ไม่มีอะไรจากนั้นอีกเลยบอกว่าไม่มีการนัดหมายไม่มีการพูดไม่มีการประชุมหรือแม้แต่การอัปเดตความคืบหน้าใดๆเพื่อแก้ปัญหามีแต่กำหนดการที่ต้องไปเผชิญหน้ากันที่ศาลวันที่8กรกฎาคมเนี่ยเออแล้วก็ประโยคเด็ดที่ชาวเน็ตสะดุดตาแล้วตีความไปไกลก็คือว่าทุกคนในโลกรับรู้ได้นอกจากสายเลือดตัวเองเนี่ยทุกคนในโลกรับรู้ได้ที่โพสต์เอาไว้ใน IG Story ทุกคนในโลกรับรู้ได้นอกจากสายเลือดตัวเองซึ่งแล้วก็บอกในสุดท้ายข้อไอ้ในไอ้บรรทัดสุดท้ายบอก please help แล้วก็มีอีโมจิหน้าเศร้าเลยก็คือหวังไปขึ้นศาล2ครั้งไงศาลก็เลยบอกว่าให้กลับไปอีกครั้งเนี้ยแล้วไปตกลงให้เรียบร้อยนั้นแล้วก็กลับมาใหม่วันที่8แล้วศาลก็บอกเออเนี่ยตั้งแต่วันนั้นมาก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าไม่มีการเรียกประชุมไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยวันนี้ก็อึดอัดอ่ะเนาะคงจะแบบมาลง IG sorry
4: มหานครรอบทิศอันดับหนึ่ง
3: แต่จังหวัดนี่เรื่องความเชื่อเรื่องผีปอบนี่ยังมีอยู่นะแทบจะทุกหมู่บ้านนะครับวันนี้เนี่ยมีคุณลุงวัย59ก็ไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลประการใดนะคิดว่าเพื่อนเป็นปอบเอาค้อนไปกระหน่ำฟาด20ทีเพื่อนเสียชีวิตนะครับตัวเองก็ติดคุกไปด้วยนะฮะเออเนี่ยนะครับ
2: 20ไม่รอดหรอก
3: ใช่โอ้คุณลุงเนี่ยอายุ59แล้วนะครับเออไปตีเพื่อนนะอายุ57เอาค้อนไล่ทุบตำรวจถามแล้วไปตีทำไมนะเขาบอกเป็นเพื่อนกันก็ดื่มเหล้าอยู่แล้วอยู่ๆเนี่ยอีกฝ่ายนึงเนี่ยผีปอบเข้าก็เลยไปเอาค้อนมาทุบเพื่อให้ผีปอบมันออกจากร่างโอ้โหชดใช้กรรมในคุกเลยครับคุณลุงโอ้แล้วด้วยความเมาด้วยความเชื่อด้วยอะไรต่างๆด้วยครับผม
2: เมาด้วย
3: โอ้นะฮะระมัดระวัง
2: ครบถ้วนนะคะ
3: ครับผมวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะครับวันนี้ Facebook อยู่กัน80คนนะพี่กว
2: นค่ะขอบคุณนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
11: บำรุงร่างกาย

0: นี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
5: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
4: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569ตามคำทูลเชิญของนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้นับเป็นการเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการวาระที่3ของพระมหากษัตริย์ไทยครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพุทธศักราช2440และครั้งที่2ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อพุทธศักราช2503สำหรับครั้งที่3นี้เป็นการเสด็จพระราชดำเนินในรอบ340ปีนับแต่เริ่มมีการติดต่อสัมพันธ์กับฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2228และในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสอันเป็นการสืบสานและต่อยอดสัมพันธไมตรีที่มั่นคงและยาวนานระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงผู้แทนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสถวายการต้อนรับและฝ่ายไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยในวันที่2จะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอแตนเดแซงวาลิสกรุงปารีสโดยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยารอเฝ้ารับเสด็จเมื่อเสร็จสิ้นพิธีจะทรงพบกับประธานาธิบดีและภริยาณทำเนียบประธานาธิบดีและในช่วงค่ำประธานาธิบดีและภริยาจะถวายพระกายอาหารค่ำอย่างเป็นทางการณทำเนียบประธานาธิบดีในวันที่3จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์ประตูชัยเพื่อรำลึกถึงทหารนิรนามจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสโดยนายกเทศมนตรีกรุงปารีสถวายการต้อนรับและถวายการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนเสร็จแล้วจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเรือไฟฟ้าพระที่นั่งและทรงรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศของแม่น้ำแซนในช่วงบ่ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตราสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในวันสุดท้ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสเพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทแอร์บัสทรงรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับพัฒนาการด้านการบินในปัจจุบันและทอดพระเนตรขั้นตอนการประกอบเครื่องบินรุ่น A350 จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ฝึกนักบินและทรงทำการบินด้วยเครื่องจำลองการบินเสมือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8886ออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา1นาฬิกาและจะเสด็จพระราชดำเนินกลับโดยเที่ยวบินที่ TG8887ถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา10นาฬิกาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง25มิถุนายนพุทธศักราช2569
5: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สนับสนุนข่าวโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
10: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

มาพร้อมคลื่นค่ะคุณผู้ฟังวันนี้คลื่นนี่คือไม่ได้หมายถึงคลื่นทะเลหมายถึงคลื่นบนถนนนี่แหละนะคะเพราะว่าฝนตกแรงมากในกรุงเทพนะคะแล้วก็ตอนนี้ถนนเริ่มเป็นคลื่นกันแล้วนะคะคลื่นจากแพรชนะค่ะก่อนหน้านั้นนะคะน้องมาทีหลังจากเปรมปิยพรนะคะไม่มีฉันในใจเธอค่ะออฟดอกฟ้าและหลอกกันไซจากพี่อันดานั่นเองนะคะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังมาแล้วมาแล้วพิมดามหานครวิ่งเหมือนได้ยินเสียงฟ้าร้องด้วยใช่ไหมคุณผู้ฟังนี่ล่ะค่ะในรอบดึกๆในรอบค่ำอีกหนึ่งรอบนะคะเจอกันรอบที่สองแล้วเมื่อตอนกลางวันเจอกันแล้วหนึ่งรอบเนาะนะคะวันนี้เจอกันสองรอบนะคะดูแลคุณผู้ฟังค่ะต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะคะสองทุ่มไปจนถึง

สี่ทุ่มตรงเลยค่ะใครที่มีเพลงอะไรในใจวันนี้อยากฟังในช่วงฝนตกแบบนี้นะคะวันนี้ฝนไม่ปล่อยนะตกเลยตกหนักเลยนะคะสำหรับคนที่อยู่กรุงเทพปริมณฑลเนาะน่าจะเจอฝนกันทั่วหน้านะคะคุณผู้ฟังก็ขอเพลงกันเข้ามาได้เลยในช่วงเวลาแบบฝนตกแบบนี้นะคะบางคนนี่รถติดอยู่บนถนนเนาะยังกลับไม่ถึงบ้านนะคะเดินทางยังไงก็เดินทางระมัดระวังเนาะนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะแล้วก็ฟังเพลงเป็นเพื่อนไปก็แล้วกันเนาะนะคะหลังบ่ายวันนี้อยู่กับแป้งกบคนสวย02 248-136 ค่ะรวมไปถึงข้อความ SMS ที่เบอร์4689400ด้วยนะคะช่องทางนี้ก็เพิ่มเติมเพลงกันเข้ามาได้เลยค่ะแล้วก็Facebook Live ค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะรายงานตัวกันได้เลยนะคะตอนนี้นะคะเพราะว่าพิมดาจะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นเรือหรือรถไฟดีคุณผู้ฟังตอนนี้ควรจะขึ้นรถไฟกันแล้วเนาะนะคะไอ้ขึ้นเรือกันแล้วเนาะขึ้นรถไฟดีกว่าป่ะเอาล่ะค่ะทักทายคุณผู้ฟังก่อนสวัสดีพี่สุรยุทธสมานอัคคีนะคะพี่สมยศแก้วเปงนะคะบอกว่าเพลงเพราะมากขอบคุณค่ะพี่สุรยุทธบอกว่าแจ้งวัฒนะฝนตกหนักน้ำท่วมเลยนะคะแป๊บหนึ่งนะน้ำระบายไม่ทันเนาะคุณผู้ฟังพี่กฤษมนแก้วเรืองนะคะคุณลูกคิตตี้วังว่านะคะยายออสามย่านวันนี้รับชมอยู่ที่ระยองนะคะอ๋อคุณยายออสนี่ไม่ได้อยู่สามย่านหรอคุณยายออสอยู่ที่ระยองเหรอคะโอ้เข้าใจผิดมาตลอดนึกว่าอยู่สามย่านในกรุงเทพนะคะพี่สุภาพนะคะพี่เดือนเพ็ญนะคะแล้วก็พี่พักอะไรเนี่ยพักกิติเหรอใช่ไหมนะคะแล้วก็ยังมีพี่นิกรด้วยนะคะพี่วุฒิชัยมั่นจันด้วยนะคะหลายๆคนเลยเข้ามาทักทายกันนะคะพี่สายชนนะคะพี่ยุทธนาบอกว่าฝนตกแล้วครับปทุมธานีนะคะแล้วก็มีพี่ไอมนด้วยนะคะมีใครอีกนะเดี๋ยวนะพี่บัญชาสิมมาพี่ติ๊กพระประแดงนะคะน้องแชมป์สีสุขมาตามหาแม่อีกแล้วนะคะพี่เรดมี่ด้วยบอกว่าสวัสดีครับไปด้วยครับฝนจะตกแล้วครับพี่เรดมี่นี่จากที่ไหนเอ่ยนะคะแล้วก็ยังมีใครอีกไหมพี่เอสุดหล่อทักทายกันแล้วเนาะนะคะพี่สันทัศน์ด้วยนะคะพี่ยุทธนาบอกฝนตกที่หน้าต่าง นี่คือหมายถึงขอเพลงหรือว่าคือแจ้งข่าวสารหรือยังไงนะคะแล้วก็ยังมีพี่อะไรอีกนะพี่วิเชียนอุ่นชาวนานะคะแล้วก็มีพี่อิทธิพลทองสมบอกว่าพอฝนตกหนักจากถนนก็จะมีบ้านอยู่ริมคลองเนาะจริงเนาะ นะคะช่วงนี้มันระบายน้ำไม่ทันถ้าฝนตกหนักนี่คือไม่ทันแน่ๆน้ำท่วมแน่ๆนะคะพี่นิภาพรนะคะพี่สายชนจรัสกุลด้วยนะคะอ่ะหมดหรือยังหมดหรือยังนะคะเดี๋ยวรถไฟจะออกแล้วนะคุณผู้ฟังค่ะรีบทักทายเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตรีเฟซนิดนึงนะคะตอนนี้มองไม่ค่อยเห็นคุณผู้ฟังเท่าไหร่เลยนะคะแล้วก็ยังมีพี่เรนมี่จากสุราษฎร์ธานีใช่ไหมอ๋อสุราษฎร์ก็ฝนกำลังจะตกเนาะน้องแวนแวนว้าวนะคะบอกว่ากำลังเดินทางไปนครปฐมอ้าวมาทำอะไรล่ะคะลูกปกติแวนแวนเขาอยู่ใต้นะคะวันนี้เขาขึ้นมาทำอะไรเนาะนะคะแล้วก็ยังมีพี่ตั้มกระต๊อด้วยนะคะบอกบางพลีฝนตกอากาศดีจิบน้ำมีฟองสบายใจครับน้ำมีฟองนี่น้ำอะไรนะนะคะคิดไม่ออกเลยพี่วิเชียนอุ่นชาวนานะคะพี่เอสุดหล่อบอกตลาดไทยฝนตกหนักมากนะคะพี่วรรณิดาด้วยนะคะแล้วก็มีพี่แจ็คนครโคราชนะคะพี่รวมมิแสงด้วยบอกพี่รวมอยู่ภูเก็ตค่ะสวัสดีพี่รวมด้วยนะคะพี่ปอเล็กจากปัตตานีค่ะนะคะหลายท่านเลยทักทายกันเข้ามาเอาล่ะคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวพิมดาจะรับ1สายน้ำมาแล้วนะ02-248-1366นะคะดูซิว่าคอมพิวเตอร์จะแรนดอมไปหาใครนะคะดูซิมีไหมมีไม่เอ่ยนะคะแรนดอมได้เลยนะคะแป้งโกะเดี๋ยวให้คอมพิวเตอร์แรนดอมได้เลยตอนนี้รถไฟออกแล้วจ้าพี่ยุทธนาบอกว่ารถไฟเต็มยังไว้ทุกคนนะคะมาได้เลยมาได้เลยนะคะแล้วก็น้องแวนบอกว่าไปเรียนต่อจ้าพี่ปอเล็กบอกว่าปัตตานีฝนตกครับอุ้ยนี่ไม่ใช่ตกแค่กรุงเทพปริมณฑลแล้วนะตกนี่คือตกทั่วประเทศไทยเลยนะคะเอาล่ะตอนนี้1สายหน้าไมค์พร้อมแล้วหรือยังเอ่ยนะคะแป้งโกแรนดอมคอมพิวเตอร์ไปก่อนนะคะใครที่อยากคุยสายหน้าไมค์นะคะก็โทรเข้ามาได้เลยตอนนี้ค่ะ02-248-1366นะคะตอนนี้ถ้าเกิดว่า1สายหน้าไมค์ของเราพร้อมแล้วแป้งโกะส่งมาได้เลยนะคะพี่วิจิตรสวัสดีค่ะบอกว่าไม่ได้เข้ามาฟังเลยครับฝนตกแรงมากเลยที่พิจิตรก็ตกเหรอคะพี่วิทยามาด้วยสวัสดีด้วยนะคะโอ้โหวันนี้ตกทั่วประเทศไทยเลยเนาะคุณผู้ฟังเนาะนะคะอ่ะ
แป้งโกะถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วแป้งโกะนะคะแป๊บหนึ่งนะตอนนี้แป้งโกะกำลังวุ่นวายกับการรับสายโทรศัพท์นะคะคนโทรเข้ามาเยอะมากเลยคุณผู้ฟังหลังไมค์นะคะแล้วก็คอมพิวเตอร์เนี่ยแรนดอมไปแรนดอมไปนี่ก็ติดสายที่กำลังโทรมาอยู่ตอนนี้นะคะยังไม่สามารถที่จะส่งสายมาหน้าไมค์ได้ไม่เป็นไรในช่วงนี้เราก็ทักทายกันไปเรื่อยๆนะคะก็รอให้น้องแป้งโกะส่งสายหน้าใหม่เข้ามานะคะอ่ะน้องแป้งโกะยังวุ่นวายอยู่กับการรับโทรศัพท์นะดังนั้นเดี๋ยวพิมดาให้อีกเพลงหนึ่งก็แล้วกันคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงอะไรเดี๋ยวขออนุญาตดูตรงนี้ก่อนมีหลายเพลงเลยนะที่รีโทรมาหลังไมค์ขอไว้นะคะเดี๋ยวค่อยๆดูกันไปนะว่าเอายังไงดีเอายังไงดีเอาเพลงไหนนะคะในช่วงที่รอสายดีนะคะนี่มีคนขอเพลงแบบว่าเพลงเขาเรียกว่าเป็นเพลงลูกทุ่งในยุคเก่าๆนะคะดูซินะคะว่าเอายังไงดีเนาะเปิดเพลงรอสายก่อนก็แล้วกันเนาะคุณผู้ฟังเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้ให้คอมพิวเตอร์แรนดอมไปหาค่ะ

0: เปิดโถดดวงใจแฮ่โปรดเถิดดวงใจนะคะจากพี่ทุนทองใจนะคะเพลงนี้เนี่ยเยแสงบางนาเขาขอมานะคะก็เลยจัดให้เยแสงนะคะในช่วงของรอสายหน้าใหม่นะคะอุ้ยกลับมาดังอีกครั้งหนึ่งเนาะเพลงนี้ดังตอนที่ภาพยนตร์ที่หยดอ่ะเขาเอาเพลงนี้มาใช้เวลาที่ผีมาผู้ฟังนะคะอ่ะสายชิวใจค่ะ
1: สายชิวหิวใจ
0: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดทักทายหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: โอ้โหฝนตกหรือเปล่าคะเนี่ย
2: ไม่ตกครับอยู่บ้านไม่ตก
0: เอาเหรออยู่ที่ไหนคะ
2: อยู่หนองคายครับ
0: ใครคะเนี่ยทักทายหน่อยรายงานตัวหน่อย
2: จำนงครับ
0: พี่จำนงจากหนองคายฝนไม่ตกใช่ไหมคะ
2: ไม่ตกครับ
0: แล้วเสียงอะไรป้อแป๊ะป้อแป๊ะอย่าบอกเลยว่าพี่อาบน้ำอยู่อะ
2: เสียงพัดลมครับ
0: นึกว่าโอ้นึกว่าอาบน้ำอยู่แล้วก็คุยโทรศัพท์ไปด้วย
2: อาบน้ำแล้ว
0: อาบน้ำแล้วเหรอจะเข้านอนแล้วเหรอคะ
2: ยังครับ
0: เหรอแล้วอาบน้ำทำไมรีบอาบน้ำจังล่ะ
2: รอน้องดาอยู
0: ่รอคุยโทรศัพท์กับน้องดาอยู่ใช่ไหม
2: รอคุยโทรศัพท์น้องอยู
0: ่เออมาตอนกลางวันไปทำงานมาปะคะ
2: กลางวันไปทำงานมัน
0: ทำงานเรียบร้อยแล้วเนาะเหนื่อยแล้วนะคะพักผ่อนแล้วช่วงเย็นๆเนาะกลางวันทำงานอะไรอ่ะพี่จำนง
2: นี่เป็นสวนยางเข้าสวนยาง
0: อ๋อเข้าสวนยางใช่ไหมคะ
2: กรีดยาง
0: เอากรีดกลางวันได้ด้วยเหรอคะ
2: ได้
0: เหรอเห็นส่วนมากเขากรีดยางกันตอนกลางคืนตอนเช้ามืดอะไรอย่างเงี้ย
2: ตอนกลางคืนมันยางมันกรีดแล้วเดี๋ยว 4-5 ทุ่มหยอดน้ำกรด
0: อ๋อเดี๋ยว 4-5 ทุ่มไปหยอดน้ำกรดอีกเอ้าเมื่อไหร่จะได้นอนล่ะทีเนี้ย
2: หยอดน้ำกรดมาแล้วก็นอนประมาณจาก5-6 ทุ่ม
0: อ๋อ5-6 ทุ่มเนาะแล้วตื่นกี่โมงล่ะ
2: ตื่น2 โมงกว่า
0: 2 โมงกว่าคือ8 โมงเหรอคะ
2: ใช
0: ่อ๋อก็โอเคนะได้นอนเยอะอยู่เนาะพักผ่อน
2: น
0: ิด
2: น
0: ึ
2: งนิดาน้องชายเขาไปไหนผู้กองชาย
0: ใครคะผู้กองทราย
2: เ
0: ออน้องพี่ทรายใช่ไหมน้องทรายก็มาบ้างไม่มาบ้างแล้วแต่นะคะวันไหนถ้าน้องทรายเขาติดภารกิจเขาก็ไม่ได้มา
2: โ
0: อ้เขาอาจจะติดภารกิจปฏิบัติหน้าที่อยู่ก็ได้
2: ใช่ใช่
0: ใช่ไหมเนาะนะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไร
2: จำเสียงไม่ได้หรือน้องดาก็รับสายพี่มาครั้งหนึ่งแล้วนะ
0: เหรอนานยัง
2: นานแล
0: ้
2: ว
0: อุ้ยนานแล้วใครจะไปจำได้ล่ะ
2: รับเสียงมาครั้งหนึ่งครับ
0: เออเนาะ
2: เดี๋ยวพี่ก็รอมีแต่บอส
0: ค่ะน้องบอส
2: มีแต่บอส
0: เออ อ๋อเปิดมาเจอแต่น้องบอสอย่างเงี้ยหรอ
2: เจอแต่น้องบอส
0: เออแปลว่าเรา
2: เล่น
0: รอแปลว่าเราไม่ได้ฟังทุกวันน่ะสิ
2: ฟังทุกวันฟังทุกวันเลย
0: เออแต่เปิดเจอแต่น้องบอสเนาะ
2: เออเจอแต่น้องบอส
0: วันนี้พี่จำนงอยากฟังเพลงอะไรคะ
2: ฟังเพลงของรอเขาลืม
0: ได้เลยนะคะรอใครอยู่หรือเปล่า
2: ก็รอน้องดา
0: อ๋ออันนี้มอบให้พิมดาใช่ไหมเพลงนี้
2: ใช่
0: ได้เลยไม่ลืมวันนี้ได้คุยหน้าใหม่แล้วนะ
2: ครับ
0: ดูแลสุขภาพด้วยนะคะพี่จำนง
2: ครับน้องดาด้วยนะครับ
0: จะจัดเพลงพอให้ฟังนะ
2: ครับ
0: ขอให้คืนนี้ฝนไม่ตกนะที่หนองคายนะจะได้ไปออกไปหยอดน้ำยาได
2: ้โอ้เยอะแล้วหลายวันแล้วไม่ตกอ่ะ
0: เหรอ
2: ครับ
0: เนาะขอให้คืนนี้ไม่ตกนะคะอีกสักคืนนึงนะ
2: ครับครับ
0: ขอบคุณมากๆเลยนะพี่จำนงที่โทรมาหน้าใหม่นะคะ
2: ครับขอบคุณมากขอบคุณดาครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สุขภาพเพียงเองครับ
1: เส้นการชิวหิวใจ
0: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเคอรี่กิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะขอบคุณด้วยค่ะกับยำยำฮอตพอตเคอรี่กิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: ขอบคุณค่ะ
1: นี่แหละค่ะนะคะเพลงจากน้องหนิงปัทมานะคะชื่อเพลงว่าเอาไว้พ่อกันใหม่ค่ะน้องหนิงเขาเคยมาร้องเอาไว้สดๆค่ะที่งานมหกรรมคอนเสิร์ตปาร์ตี้ส่งท้ายปีมหานครคาลิฟูปาร์ตี้2025นะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่22ธันวาคม2567นั่นเองนะคะแหมช่วงนี้น้องหนิงกลับมาเป็นกระแสในโซเชียลกันอีกแล้วนะคะยังไงก็ติดตามดูข่าวคราวกันต่อไปคุณผู้ฟังเนี่ยไม่ต้องไปสรุปอะไรใดๆทั้งสิ้นนะเราไม่ได้อยู่ในเรื่องราวในชีวิตของเขานะคะเราก็ไม่รู้ว่าได้แต่ส่งกำลังใจนะคะให้กับทุกๆฝ่ายเลยก็แล้วกันเนาะคุณผู้ฟังนะคะมหานครไลฟ์นะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไป
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้เป็นเวลา20นาฬิกา47นาทีแล้วนะคะถ้าเป็นเวลาแบบเนี้ย คนไทยเราหรือคนเมืองคนในเมืองหลวงเมืองกรุงอะไรเงี้ยก็คือเป็นเวลากินข้าวนะคะลองไปดูตามร้านอาหารต่างๆสิคุณผู้ฟังนะเวลานี้นี่คือกำลังคึกคักเลยในการหาของอร่อยอร่อยกินนะคะเพราะฉะนั้นแล้วจะบอกว่าเรื่องกินเนี่ยนะคนไทยไม่เป็นรองใครค่ะนะคะมีร้านเปิดให้คุณได้เข้าไปกินกันตลอด24ชั่วโมงของอร่อยเนี่ยมีให้เลือกทุกมื้อนะคะและยังมีปิ้งย่างชาบูส้มตำของหวานหรือบุฟเฟ่จัดเต็มนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปกินของอร่อยแล้วเกิดอาการไม่สบายท้องขึ้นมาความสุขหายไปทันทีเลยนะกลับกลายเป็นความทรมานแทนนะคะไม่ว่าจะเป็นอาการอะไรที่เกิดขึ้นหลังจากกินข้าวบ้างล่ะกรดไหลย้อนแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยหรือแม้กระทั่งแต่ท้องเสียนะคะเพราะฉะนั้นแล้วให้กระต่ายบินโททอลค่ะช่วยดูแลนะคะบรรเทา5อาการไม่สบายท้องได้แก่ท้องอืดท้องเสียอาหารไม่ย่อยคลื่นไส้และแสบร้อนกลางอกด้วยตัวยาบิสมัสซับซาลิไซเลตอร่อยได้เต็มที่นะคะไม่ต้องกลัวเลยว่าจะมีอาการปวดท้องใดๆนะคะแต่ถ้ามีอาการไม่สบายท้องก็อย่าลืมก็แล้วกันค่ะกระต่ายบินโททอลผู้ช่วยเรื่องท้องที่คุณควรพกติดตัวไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวพักกันสั้นๆสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกกับพิมดาค่ะ

0: พิมดามหานคร
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่าน้ำข้นทอดๆใหม่ยำยำทอดๆหม่าล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: ใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
4: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าฮะลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
5: ผมจอยี่ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้าร
6: ู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: พิมดามหานคร
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันช่วงท้ายๆชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเปิดให้อีก2เพลงเลยอ่ะแถมไปเลยคุณผู้ฟังนะคะในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจและหลังจากเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจให้อีกเพลงนึงด้วยนะคะใจดีคุณผู้ฟัง
2: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจ
1: แต่ที่สำคัญอย่าลืม1สายหน้าใหม่ด้วย022481366นะคะโทรมาจองสายหน้าใหม่กันได้ตอนนี้เลยนะคะใครที่อยากจะให้พิมดาใส่ใจเรื่องส่วนตัวตอนกลางวันทำอะไรอ่ะพี่นอนกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยนะโทรเข้ามาคุยกันได้นะคะ022481366แป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่ค่ะเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้มีคนขอมาจัดให้เลยจากพี่เอสันติภาพนะคะเพลงนี้แรกรักค่ะชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อนะคะ

0: นี้เวลา 21:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา21

0: เป็นที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันพอ JIC ไทยโต้ข่าว F-16 ไทยลำน่านฟ้ากัมพูชายืนยันปฏิบัติภารกิจฝึกบินภายในน่านฟ้าของประเทศพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ชี้แจงกรณีมีข้อมูลอ้างว่าเครื่องบินขับไล่ F-16 ของกองทัพอากาศไทยบินล่วงล้ำดินแดนประเทศกัมพูชายืนยันว่าไม่เป็นความจริงกองทัพอากาศไทยดำเนินการฝึกบินตามวงรอบปกติเพื่อรักษาความพร้อมรบเป็นไปตามแผนการบินที่กำหนดศูนย์ยุทธการทางอากาศของกองทัพอากาศมีระบบควบคุมติดตามและบริหารจัดการการบินของอากาศยานทหารทุกลำตลอด24ชั่วโมงพร้อมระบบตรวจการและแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่ออากาศยานเข้าใกล้แนวชายแดนในระยะ10ไมล์ทะเลเพื่อให้นักบินสามารถปรับเส้นทางการบินได้ทันท่วงทีและป้องกันไม่ให้เกิดการล่วงล้ำอธิปไตยของประเทศเพื่อนบ้านจึงสามารถยืนยันได้ว่าการฝึกบินดังกล่าวไม่มีการบินล้ำเขตแดนตามที่มีการกล่าวอ้างแต่อย่างใดแค่ผ่อนคลายมาตรการการบินโดรนในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศเรื่องห้ามบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอกหรือโดรนในพื้นที่ที่อาจกระทบต่อความมั่นคงของประเทศในช่วงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันจากการติดตามและประเมินสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาพบว่าสถานการณ์โดยรวมมีแนวโน้มคลี่คลายลงและความจำเป็นในการคงมาตรการพิเศษในหลายพื้นที่ลดลงจึงได้ปรับแนวทางการกำกับดูแลเพื่อให้ประชาชนภาคธุรกิจและหน่วยงานต่างๆสามารถใช้อากาศยานซึ่งไม่มีนักบินในการดำเนินกิจกรรมและประกอบอาชีพได้ใกล้เคียงภาวะปกติขณะเดียวกันยังคงมาตรการด้านความมั่นคงในพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวและอาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนภายใต้ประกาศฉบับใหม่ผู้ปฏิบัติการบินโดรนที่ได้ขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตตามกฎหมายสามารถปฏิบัติการบินได้ทั่วราชอาณาจักรยกเว้นพื้นที่ควบคุมในบางอำเภอของ7จังหวัดชายแดนซึ่งยังคงต้องมีข้อจำกัดในการปฏิบัติการบินเพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประเทศทรัมป์ของงบพิเศษ 87,600 ล้านดอลลาร์ค่าทำสงครามอิหร่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐยื่นคำขออย่างเป็นทางการต่อสภาคองเกรสเพื่ออนุมัติงบประมาณเติมเต็มพิเศษจำนวน 87,600 ล้านดอลลาร์เพื่อใช้สำหรับความจำเป็นเร่งด่วนในสงครามอิหร่าน1วันหลังสภาคองเกรสลงมติจำกัดอำนาจการทำสงครามของประธานาธิบดีทำเนียบขาวระบุว่างบประมาณส่วนใหญ่ราว 67,000 ล้านดอลลาร์จะถูกส่งตรงไปยังกระทรวงกลาโหมหรือเพนทากอนเพื่อฟื้นฟูคลังแสงและค่าใช้จ่ายทางการทหารแบ่งเป็นงบจัดซื้อจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์และกระสุน 21,000 ล้านดอลลาร์ค่าปฏิบัติการและการเตรียมความพร้อม 17,300 ล้านดอลลาร์และโครงการลับอีก 12,100ร้อยล้านดอลลาร์นอกจากนี้เป็นงบอุดหนุนเกษตรกรชาวอเมริกัน 11,100 ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจและภัยพิบัติในช่วงปีที่ผ่านมาที่เหลือเป็นงบรับมือวิกฤตโรคระบาดอีโบลา 1,400 ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในแอฟริกากลางและงบประมาณอีก300ล้านดอลลาร์ในการยกระดับความปลอดภัยของสถานทูตอเมริกันในตะวันออกกลางและเอเชียใต้ที่ถูกโจมตีในช่วงต้นสงครามตลอดจนงบซ่อมแซมสถานีรถไฟเพนสเตชันในนครนิวยอร์กและโครงการก่อสร้างรอบกรุงวอชิงตันดีซีทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันทายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันทายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทย
3: สำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์

0: พิมดามหานคร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอเยราอาฮ่าม
4: าแล้วชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังอย่างที่บอกว่าให้โทรมาจองสายหน้าใหม่เพราะว่าตอนนี้คอมพิวเตอร์แรนดอมไปแล้วค่ะตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดได้หนึ่งสายหน้าใหม่แล้วคุณผู้ฟังทักทายเขาก่อนสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณพิมดาครับ
4: สวัสดีค่ะพี่คุณเฉลิมพลคุณเฉลิมพลมีอะไรให้คุณพิมดาช่วยคะวันนี้
5: อยากฟังเพลงของไผ่ลุงสะท้อนครับ
4: โอ้อยากฟังเพลงเดี๋ยวนะคะคุณเฉลิมพลโทรมาจากที่ไหนคะเนี่ย
5: ลพบุรีครับ
4: ลพบุรีทำอะไรอยู่คะ
5: นอนฟังเพลงฝนอยู่ครับ
4: อ๋อฝนตกเหรอคะที่ลพบุรี
5: ครับ
4: เหรอคะนี่คือกำลังจะนอนพักผ่อนแล้วใช่ไหมคะ
5: ครับ
4: แล้ววันนี้ตอนกลางวันได้ทำงานไหมคะ
5: ตอนกลางวันก็นอนเล่น
4: โอ้เป็นสบายๆเนาะ
5: ครับ
4: เป็นอิสระชีวิตอยู่ในมือเราอยากทำอะไรก็ได้อย่างนี้ใช่ไหม
5: ใช่คร
4: ับ เป็นเกียรติมากเลยค่ะที่คุณเฉลิมพลมารคำวันนี้โทรเข้ามาใช่ไหมคะ
5: จัดยาครับจัดยา
4: อ๋อไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ใช่ไหมคนละคนกันแหมเรียกคุณพิมดาเราก็ต้องไปทางการไปด้วยเลยพี่เฉลิมพลเออนะฮะวันนี้ตอนกลางวันก็คือก็ไม่ได้ทำงานอะไรพักผ่อน
5: พักผ่อนครับ
4: เนาะแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังจะพักผ่อนแล้วกำลังจะนอนหลับกันแล้วใช่ไหมคะ
5: ครับ
4: เออเนาะนอนกี่โมงคะเนี่ย
5: ตอนประมาณเที่ยงคืนครับเมื่อกี้เราฟังผลบอลบ้างอะไรบ้างครับ
4: อ๋อก็ฟังเพลงไปเรื่อยๆจนกว่าจะหลับไปเนาะ
5: ครับ
4: วันนี้อยากฟังเพลงของพี่ไผ่พงศธรเพลงอะไรคะ
5: ฝนลินในเมืองหลวงครับ
4: ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะ
5: ครับ
4: มอบให้ใครไหม
5: ยิ่งเก่าข้างทุกคนเลยครับ
4: นี่น่ารักมากเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยจ้ะอะไรนะคะ

0: โจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
1: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอ้ไอยาราอะห้า
1: และไอ้ไอยาราอะห้าร
0: สชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
1: รสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: มีอะไร
1: ไอยาราอะห้า
0: เก่งมากเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะที่วันนี้โทรมาคุยกันนะ
1: ครับ
0: โทรมาหน้าไมค์บ่อยๆนะพี่เฉลิมพลนะ
1: ครับครับ
0: แล้วนี่คือชื่อเล่นชื่ออะไรคะเนี่ย
1: พี่โตสิเองครับ
0: เพื่อนเพื่อนเรียกว่าอะไรคะ
1: โตชื่อเต็มเหมือนชื่อเต็มนะครับ
0: อะไรนะคะ
1: ชื่อเล่นชื่อโตชื่อจริงจริงก็ชื่อเฉลิมพลแล้วครับ
0: พี่โตใช่ไหม
1: ครับครับ
0: อ๋อวันหลังเรียกพี่โตก็ได้ใช่ไหม
1: ครับครับ
0: เนาะนะคะได้เลยขอบคุณมากๆที่โทรมาหน้าไมค์นะคะ
1: คร
0: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีเช่นกันครับ
0: ค่ะเออชอบหยอกเนาะเวลาคนโทรมาหน้าใหม่นะเผื่อว่าแกจะเหงาอะไรเงี้ยนะคะก็โทรมาให้พิมดาได้แซวนิดนึงเนาะนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของฝนค่ะเดี๋ยวเริ่มต้นกันที่เพลงนี้เลยค่ะ

0: 4เพลงค่ะที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับฝนนะคะน้องคิตตี้บอกว่าพาเรทเกี่ยวกับฝนชุดนี้3,000เลยครับแม่พิมดาร้องไห้เลยร้องไห้ทุกวันเลยลูกเป็นยังไงคะอาการมันเป็นยังไงเดี๋ยวบอกแม่ซิเริ่มต้นกันที่น้ำตาฟ้าค่ะจาก3โทนนะคะฝนรินในเมืองหลวงค่ะจากพี่ไผ่พงศธรฝนระรึมที่โคราชจากพี่แสนนากาและฝนต้องสาบจากพี่ตะกะแตนชนลดานะคะเป็นฝนแบบเจ็บๆทั้ง4เพลงเลยนะคุณผู้ฟังพาเรทเพลงนี้ต้องขอขอบคุณด้วยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอไอยาระอาฮ่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาระอาฮ่า
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
3: ไอ้ไอยาระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาระอาฮ่า
0: เอาละค่ะชั่วโมงที่2แล้วรถไฟออกเลยดีกว่าออกมารับคุณผู้ฟังแล้วค่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวเรียกหลังไมค์ขึ้นรถไฟกับนี้เยอะจริงๆคุณผู้ฟังนะคะพี่หนุ่มน้องแต้จากจังหวัดสุพรรณพี่วอนเมืองกาญพี่หนุ่มบุรีรัมย์ยายแสงบางนาหนุ่มหน้าตาดีจากกำแพงแสนพี่อนันต์โคราชพี่จ๋อยนครพนมพี่มนัสนครศรีพี่กูดชลบุรีลุง935แท็กซี่พี่ธันนครศรีพี่ก้านกำแพงเพชรพี่ทิพย์หาดใหญ่พี่หนำดิบลำปางนี่นะคะเรียกเป็นจังหวะค่ะขึ้นรถไฟกันก่อนเลยหลังไมค์เยอะเนาะคุณผู้ฟังวันนี้นะคะแล้วก็ทาง Facebook Live ค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะทักทายแรงกันตัวกันมาได้เลยค่ะพี่คิตตี้วังว่านะคะลูกคิตตี้วังว่านะคะพี่บุญส่งบุญส่งด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่ทัศนีพรนะคะน้องแชมป์ศรีสุขด้วยนะคะพี่วิจิตจากพิจิตรนะคะพี่มิตรชัยจากสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะบอกว่าสุราษฎร์ฝนก็ตกครับวันนี้นะคะคุณแม่ประนอมตามสั่งด้วยนะคะแล้วก็มีพี่น้อยมีรอดหรือพี่หน่อยใช่ไหมพี่หน่อยหรือพี่น้อยนะนะคะน้องไบส์นะคะน้องไบส์สไลเดอร์นะคะแล้วก็มีพี่เอสุดหล่อนะคะพี่ไตรรัตน์ใช่ไหมนะคะพี่ระเดดดีกลางพี่น้องหนีดูกู๊ดนะคะมีใครอีกนะพี่เอสุดหล่อพี่รันเริญนะคะมีใครอีกนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะคุณผู้ฟังพี่สาวคำเจ้าพี่สุนิสานะคะแล้วก็พี่อัญชลีด้วยนะคะพี่หนูเพียรพกากุลค่ะนะคะแล้วก็มีพี่อะไรหมดแล้วนะคะลูกคิตตี้วังวาบอกพยายามจะเข้มแข็งแข็งใจไม่ร้องไห้แล้วนะแม่ก็ยังร้องอยู่อะไรล่ะลูกนะคะมีพี่วีรศักดิ์ด้วยนะคะนี่แหละน่าจะหมดแล้วเนาะน่าจะประมาณนี้แหละคุณผู้ฟังพี่บอลวีใช่ไหมบอกกรีดยางอยู่ทุ่งสงนะคะฟ้าแลบๆมาละนะคะมาลุ้นกันว่าฝนจะตกไหมนะพี่วิจิตจากพิจิตนะคะขึ้นรถไฟแล้วนะพี่วิจิตนะครบถ้วนแล้วนะคะรถไฟไปแล้วนะรถไฟไปแล้วนะคะขบวนที่2ค่ะคุณผู้ฟังเอาละค่ะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดนะคะจากพี่ดูเล็กกากามาฝากกันอีกแล้วนะคะเพลงล่าสุดก่อนที่จะเป็นเพลงนี้เนี่ยยังฮิตอยู่ในมหานครชาร์ตของเราอยู่เลยใช่ไหมวันนี้มีเพลงใหม่กว่านั้นมาฝากด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันในช่วงของจอคิวฮิตค่ะ
1: จอคิวฮิต
4: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: พลงนี้ชื่อว่าหยาดใจกระจอกนะคะจากพี่หนูเล็กกากานะคะคำร้องทำนองพี่เจมนิสาเขียนให้ค่ะแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่สุภการพรมเกิดนะคะใครที่ชอบเพลงนี้นะคะหรือว่าอยากจะเชียร์เพลงนี้อีกก็ส่งเข้ามาขอกันได้ทุกช่วงดีเจนะคะจอคิวพี่ต้องขอขอบคุณด้วยค่ะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิ
1: วฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงนี้ติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: สองเพลงค่ะคุณผู้ฟังนะคะในช่วงของเพลงที่ติดชาร์ตค่ะนะคะเลือกทรงนักเลงจากวงพัทลุงนะคะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่19มาฝากกันแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะคะนารีรำพึงค่ะจากวงฟูนะคะสัปดาห์นี้เนี่ยก็อยู่ในฮิตที่18ค่ะคุณผู้ฟังนะคะอ่ะเอาล่ะเพลงฮิตติดชาร์ตก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะขอขอบคุณอาหารแมว Apro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ค่ะ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมว Apro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: พักกันสั้นๆสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะในช่วงท้ายๆชั่วโมงที่2นะคะมีนิทานมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังแบบสั้นๆเลยนะวันนี้นะคะเช่นเคยเลยเดี๋ยวรอติดตามฟังได้เลยค่ะ

0: พิมดามหานคร
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร 02-201-4364

0: บู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: คุณผู้ฟังคะช่วงท้ายๆชั่วโมงแล้วค่ะอย่างที่บอกว่ามีนิทานมาเล่าอยู่เช่นเคยเลยนะคะนิทานก่อนนอนนะคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังนิทานกันค่ะในงานศพงานหนึ่งค่ะพิธีกรกำลังบรรยายถึงคุณงามความดีของผู้ตายบอกว่าผู้ตายเป็นคนรักครอบครัวเหล้าไม่ดื่มบุหรี่ไม่สูบขยันทำงานเก็บเงินดูแลครอบครัวเป็นอย่างดีค่ะหลังจากที่พิธีกรบรรยายจบค่ะภรรยาผู้ตายพูดกับลูกชายว่าไอ้น้อยเอ็งไปดูในโรงศพซิว่าใช่ศพพ่อมึงหรือเปล่าน้อยตอบว่าทำไมล่ะจ๊ะแม่ภรรยาผู้ตายจึงตอบว่าก็เพราะว่าไอ้ที่พิธีกรพูดมาเนี่ยพ่อเองนะไม่มีสักข้อเลยนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังนิทานในค่ำคืนนี้ถึงบอกไงว่าให้เราทำคุณงามความดีเอาไว้นะคะก่อนตายเนาะเพราะว่าเวลาตายเนี่ยเขาจะต้องมีการบรรยายถึงคุณงามความดีด้วยนะคะแต่พูดถึงแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าพูดถึงคุณงามความไม่ดีที่เราทำเอาไว้เนี่ยน่าจะยาวนะคุณผู้ฟัง3วันนี่ก็เล่ากันไม่จบนะคะแต่คุณงามความดีมันสั้นเหลือเกินเขาก็เลยอาจจะเลือกพูดคุณงามความดีดีกว่าเนาะนะคะพิธีการมันจะได้จบเร็วๆหรือเปล่านะคะก็เป็นเรื่องเล่านะคะขำๆนะคุณผู้ฟังนะเป็นนิทานก่อนนอนนะคะเอาล่ะวันนี้ขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยค่ะที่อยู่เป็นเพื่อนกับพิมดานะคะ2ชั่วโมงเต็มเลยนะคะก็เดี๋ยวส่งต่อให้กับน้องลูกตาลชนทิชามาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อในชั่วโมงหน้าก็แล้วกันนะคะพรุ่งนี้ค่ะ10โมงนะคะมาเจอกับพิมดาได้นะคะแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะเป็นมีถ่ายทอดสดพระราชพิธีนะคะพิมดาก็อาจจะมาเจอกับคุณผู้ฟังช้าหน่อยเนาะพรุ่งนี้นะคะแต่ยังไงก็10โมงเดี๋ยวมาสแตนบายรอทุกคนนะคะวันนี้เดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเพลงหวานๆเพลงนี้ค่ะ
3: เพลงหวาน
1: สนับสนุนโดย
4: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขอขอบพระคุณด้วยค่ะกับหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะวันนี้ขอให้ทุกคนพักผ่อนนอนหลับยังมีความสุขนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เติมพลังนะเติมแรงนะคะให้พรุ่งนี้มีพลังในการสู้ชีวิตกันต่อนะคะวันนี้พิมดาทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะหวานหวานขอให้นอนหลับฝันดีทุกคนเลยรักนะทุกคนจุบุจุบุทิ้งท้ายด้วยฝันลำเอียงจากพี่แจ้ดนุพลค่ะราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเวลาดี4 ทุ่มนี่นะคะ4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะ2 ชั่วโมงตรงนี้ค่ะอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชาเองนะคะจันทร์ถึงศุกร์เลยจะเจอกันแบบนี้เนาะนะคะมาพูดถึงงานเพลงกันก่อนเลยก็แล้วกันนะคะวันนี้ต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนของเรา3 งานเพลงเพราะๆเลยนะคะเริ่ม

ากับคอยพี่ที่พิษณุโลกนะคะพี่แก้วฟ้าสหเพชรนะคะแล้วก็ต่อด้วยสาวผักไห่นะจากพิษณุโลกพามาอยุธยานะคะสาวผักไห่แม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะแล้วก็เข้ามาใกล้กรุงใกล้อีกนิดนึงใกล้กรุงเทพเนาะสาวเมืองนนท์นะคะออนอรดีนะฮะเราแบบว่าไล่มานะจากเหนือนะพิษณุโลกลงมาอยุธยาลงมาเมืองนนท์แล้วก็มาที่อสมทเรานะคะอ่ะวันนี้ก็ทักทายคุณผู้ฟังเช่นเคยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางวิทยุค่ะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะคะทั้ง41สถานีครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะก็โอ้โหวันนี้ชุ่มฉ่ำกันแบบนะทั่วเลยแหละนะเพราะว่าฝนตกใช่วันนี้ฝนตกเลยล่ะนะคะตกไปทั่วตกหนักด้วยนะคะทั้งในกรุงเทพนะคะแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยนะคะฝนตกตั้งแต่ช่วงเย็นๆค่ำๆนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังตกอยู่ด้วยแต่อาจจะแบบมีเบาลงแล้วบ้างนะคะก็คืนนี้ก็หลับสบายนะคุณผู้ฟังนะคะอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำเข้ามาได้เลย ไม่สิไม่ทำร้ายอุปกรณ์ โอเคคุณผู้ฟังค่ะนะวันนี้เช่นเคยนะคะอากาศดีขนาดนี้นะคะขอเพลงกันเข้ามาได้เลยนะคะนะทุกช่องทางของเราเช่นเคยนะคะเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวเบอร์เดิมนะจ๊ะเมมเอาไว้ได้เลยสำหรับแฟนประจำของเรา022481366นะคะ022481366ค่ะอีกสักครู่หนึ่งสำหรับสายชิลฮิวใจด้วยนะใครที่อยากจะคุยสายหน้าไมค์กับดีเจนะคะฝากเบอร์โทรศัพท์ให้กับทีมงานของเราได้เลยแป้งๆรอรับสายอยู่แล้วนะคะส่วนใครที่บอกว่าไม่เป็นไรนะไม่คุยสายก็ฝากเพลงเอาไว้ได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะแล้วก็มีอีกหนึ่งช่องทางด้วยทาง SMS นะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่4689400นะคะ4689400วันนี้ข้อความแรกมาแบบเร็ว number 1 no 1เลยนะคะคุณแม่อรุณนะคะสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันด้วยนะจ๊ะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางทักทายสมาชิกของเรานะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทางไลฟ์นะคะที่ Facebook Fanpage LTM FM 95คุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางวิทยุนะคะหรือว่ายังไม่เคยเข้ามาติดตามผ่านทางเพจเนี่ยนะคะก็ฝากด้วยอีกหนึ่งช่องทางกันแล้วกันนะคะเรามีไลฟ์กันทุกชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังสามารถที่จะเข้ามาทักทายดีเจนะฟังเสียงเห็นหน้ากันได้ตรงนี้แล้วก็รวมถึงข่าวสารต่างๆกิจกรรมของทองลูกทุ่งมหานครเนี่ยก็จะคอยอัปเดตผ่านทางเพจด้วยนะคะคุณแม่อรุณบอกอุตรดิตถ์ไม่ตกเลยค่ะโอ้นะคะสงสัยมารวมกันอยู่รวมตัวกันอยู่ตรงนี้สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่อัมพรด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีพี่มาลัยพรนะคะบอกอยากฟังเพลงของคุณใหม่พัชรีจากไต้หวันนะคะทักทายนะคะนะก็มีแฟนๆรายการเนาะที่ติดตามรับฟังทางออนไลน์นะคะอยู่ต่างประเทศกันก็เยอะนะคะไปทำงานไปธุระนะคะไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศแล้วก็คิดถึงเพลงลูกทุ่งคิดถึงเมืองไทยนะคะก็เลยฟังทางออนไลน์นะคะก็สามารถฟังได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะคุณผู้ฟังนอกจากทางไลฟ์แล้วเนี่ยเราก็ยังมีเว็บไซต์นะสำหรับคุณผู้ฟังที่รับฟังทางออนไลน์นะเว็บไซต์ของเรา www.ltmfm95.mcot.net นะคะเราใช้ชื่อนี้หมดเลย ltmfm95 นะคุณผู้ฟังแล้วก็แอปใหม่ล่าสุดของทางอสมทด้วยนะคะเผื่อว่าจะดาวน์โหลดเอาไว้นะคุณผู้ฟังนะคะ MCOT Connect นะคะ MCOT สกดแบบนี้ MCOT นะคะ MCOT แล้วก็ตามด้วยคำว่า Connect นะคะแอปนี้เนี่ยจะรวมทุกคอนเทนต์ของอสมทเลยไม่ว่าคุณผู้ฟังอยากจะฟังรายการวิทยุรายการเพลงเนี่ยนะคะเพลงลูกทุ่ง FM 95เพลงสากลนะคะ Med 107นะคะ Med 107นะคะหรือว่าจะมีเมลโลป๊อปก็จะเป็นเพลงแบบ T-pop K-pop อะไรแบบนี้นะคะกีฬานะคะ Active 99นะคะฟังข่าว 100.5 อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รวมถึงติดตามข่าวสารบ้านเมืองต่างๆนะคะจากทางสำนักข่าวไทยด้วยนะคะแอปนี้เนี่ยบอกเลยว่าครบมากๆนะฝากอีกครั้งหนึ่งกับ MCOT Connect นะคะทุกช่องทางของเรานะคะสามารถติดตามรับฟังกันได้ตลอด24ชั่วโมงเลยเพียงแต่ว่าทางวิทยุเนี่ยก็จะมีอยู่2ช่วงเวลาก็คือทุ่มครึ่งนะคะยาวไปจนถึง 7:00 นแล้วก็เว้นแป๊บนึงนะคะเว้นประมาณ1ชั่วโมงนะคะแล้วก็จะมาต่อในส่วนของลูกทุ่งมหานครพลัสนะคะ8:00 นถึง6:00 นนะคะตรงนี้นะคะ

ุณโปเต้บอกว่าที่แพร่ฝนเริ่มตกหนักแล้วนะคะวันนี้น่าจะตกไปทั่วประเทศเลยแหละนะคะบางที่อาจจะมากน้อยหรือว่าในจังหวัดนั้นอาจจะตกบางอำเภออะไรแบบนี้นะคะสวัสดีพี่เดียวจรัญด้วยนะคะพี่4วันนะคะพี่สอนทันหรือเปล่าท่านหนุ่มอันผิดขออภัยนะบอกว่าฟังอยู่ที่นครพนมนะคะขอบพระคุณมากๆเลยที่เข้ามาทักทายสวัสดีพี่สุชิราด้วยพี่คนไม่สวยนะคะพี่สว่างพี่นักรบแล้วก็พี่วิจิตรนะคะคุณแม่ทันพิชาด้วยพี่สุภาพพี่สารีนี่ทักทายมานะคะแล้วก็น้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะคะน้องน้ำบอกภูเก็ตฝนไม่ตกเลยแต่ว่าพี่เอบอกว่าตลาดไทยฝนตกหนักมากๆขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีพี่จ๊อบจี้ด้วยโหไม่เจอกันนานมากๆเลยนี่จริงๆเป็นไอดอลในการจัดรายการของเราเหมือนกันนะวันนี้เข้ามาทักทายผ่านทาง TikTok ของ DJ ลูกตาลนะคะก็ฝากอีกหนึ่งช่องทางกันละกันนะเผื่อคุณผู้ฟังอยากจะติดตามผลงานอื่นๆด้วยนอกจากการจัดรายการวิทยุนะคะตอนนี้เนี่ยจันทร์ถึงศุกร์เราเจอกัน4ทุ่มนะคะจนถึงเที่ยงคืนนะคุณผู้ฟังแล้วก็เพิ่มมาอีกหนึ่งรายการสำหรับคุณผู้ฟังที่ชื่นชอบฟังเพลงลูกทุ่งเก่าๆนะคะวันอาทิตย์นะกับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะช่วงเวลา 5:00 นถึง 1:00 นนะคะ2ชั่วโมงร่วมกับศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์นะคะก็จะเป็นเพลงเก่าๆก็มาฟังกันได้นะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงจะมารับสายหน้าไมค์กันในช่วงสายชิลฮีลใจนะคะ022481366แต่ว่าตอนนี้1งานเพลงเพราะๆของพี่เอชยามิชัยนะคะสายไปหรือเปล่าเดี๋ยวรับสายหน้าใหม่กันค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วนะคะอุ้ยแล้วก็ฝากเพลงเข้ามาเข้ากับบรรยากาศสุดๆเลยสวัสดีค่ะพี่อ้อม
2: สวัสดีค่ะน้องตา
1: สวัสดีค่ะฝนตกไหมจ้าที่สุราษฎร์
2: ตกค่ะแต่ตกไม่เท่าไหร
1: ่หรออู้ทางนี้ฝนตกหนักมากๆเลยล่ะ
2: นะแต่นั้นมันที่เขาประกาศแรงน้อยอากาศอะมากกว่าแถวนี
1: ้เออนะคะแต่เหมือนช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยทางใต้ฝนตกหนักสงสัยตอนนี้ย้ายมาแล้วย้ายมาใกล้ๆอสมทแล้ว
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะคะอู้วันนี้พี่อ้อมโทรเร็วมากเลยค่ะเป็นสายแรกเลยค่ะ number 1เลยค่ะ no 1เลยค่ะวันนี้
2: เยอะจังเยอะน้องแป้ง
1: จ้าปกติพี่อ้อมฟังช่วงเวลาอื่นด้วยไหมคะหรือว่าจะอยู่เฉพาะตอนดึกๆแบบนี้กลางวันล่ะคะกลางวันได้ฟังไหม
2: บอกว่ากลางวันสัญญาณไม่มาถึง
1: อืมอ๋อ
2: ไม่ได้ได้กันน้องกระเพราน้องสายหมอก
1: อ๋อเป็นของอสมทในท้องที่ใช่ไหมคะอืม
2: ร้อยสองอสมทเนี่ย
1: จ้าโอเคได้เลยเดี๋ยววันนี้พี่อ้อมบอกอยากฟังฝนเดือน6ของพี่เฟรนชิพใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: โอเค
2: ชอบอ่ะ
1: ได้เดี๋ยวจัดให้เลยนี่บอกพี่เฟรนชิพด้วยเหมือนกันนะว่าเปิดให้อยู่บ่อยๆเลยเพราะว่ามีคนขออยู่เรื่อยๆเลยนะคะ
2: ใช่ร้องเพราะดี
1: เนาะเขาร้องเพราะดีโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณพี่อ้อมมากๆเลยนะจ๊ะฟังเพลงไปด้วยอย่าลืมกางร่มด้วยนะ
2: ขอมอบก่อน
1: มอบได้เลย
2: มอบให้F495ทุกคนทุกท่านและมอบไปน้องลูกตาลมอบไปน้องแป้ง
1: จ้ามีใครอีกครบยัง
2: ค่ะก็มอบไปที่ฟังกันทุกคนทุกท่านนั่นแหละ495เนี่ย
1: โอเคได้เลยอย่าลืมกางร่มด้วยนะเมื่อกี้หนูบอกแล้วตอนฟังเพลงอะฝนตก
2: พี่จังทุกวันเลยถ้าฝนตกอะ
1: งั้นใส่เสื้อกันฝนไปด้วยฟังไปด้วยนะจะได้เข้ากับบรรยากาศโอเคพี่อ้อมขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยนะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นี่เป็นไงล่ะเราต้องมีอุปกรณ์นี่คุณผู้ฟังเราต้องมีพร็อพจะได้อินเราเล่นสายชิวใจจัดให้เลยนะคะฝนเดือน6 Friendships เถียนพงษ์ค่ะ

0: สนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณสายหน้าไมค์ของเรานะคะพี่อ้อมจากสุราษฎร์ธานีนะคะฝนเดือน6ก็เป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันนะคะที่เพราะมากๆแล้วก็มีพี่ๆแฟนรายการนะคะขอเข้ามากันอยู่เรื่อยๆเลยนะคะงานจากพี่เฟรนด์ชิพเสถียรพงษ์หรือว่าเฟรนด์ชิพ AF นะคะเอาล่ะค่ะก่อนที่เราจะไปทักทายกันต่อแล้วก็รวมถึงตอนนี้งานเพลงเข้ามาทางหลังไมค์เยอะมากๆเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมนะคะเรามาพูดถึงงานสุดยิ่งใหญ่นะคะที่โอ้โหได้รับการตอบรับอย่างดีมากๆก่อนหน้านี้นะคะสำหรับ Y Entertain Award 2026นะคะปีนี้เริ่มขึ้นแล้วค่ะกับกิจกรรม Y Entertain Award 2026นะคะงานประกาศรางวัลที่มอบแด่บุคคลทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่สร้างสรรค์ผลงานในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์ Y ค่ะซึ่งปีนี้ค่ะคุณผู้ฟังมาในคอนเซปต์ Thai Silk Curtains and the Golden Lotus บุษบงกตม่านไหมลายสยามนะคะเชิญชวนแฟนๆหรือชาวด้อมค่ะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอชื่อผู้เข้าชิงรางวัลที่สุดแห่งปีทั้ง5สาขารางวัลนะคะได้แก่ Y Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ Rising Star Couple ค่ะคู่ชิปดาวรุ่งและ Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยมนะคะร่วมเสนอชื่อนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net ค่ะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30มิถุนายนนี้เท่านั้นนะคะอีก5วันนะคะใครที่เป็นแฟนซีรีส์ Y นะคะบอกเลยว่างานนี้พลาดไม่ได้จริงๆค่ะกับ Y Entertain Award 2026ค่ะทักทายสมาชิกของเราเพิ่มเติมนะจ๊ะที่เพจ LTM FM 95เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดหัวใจกดแชร์ให้ดีเจด้วยนะคะพี่นพพรบอกว่าฟังอยู่เจียงไฮ้ครับเปิดไว้ทั้งคืนเลยสะดุ้งต้องได้ยินเสียงเพลงนะติดตามรับฟังแต่ตอนนี้กลายเป็นฟุตบอลไปอ๋อหลังเที่ยงคืนเนาะแต่ยังไงก็ได้ฟังข่าวจากพี่สีพี่ด้งตอนตีห้าใช่นะคะตอนเที่ยงคืนถึงตีห้าก็จะเป็นถ่ายทอดฟุตบอลเนาะเนี่ยช่วงนี้ก็เป็นฟุตบอลโลกนะคะฟีฟ่าเวิลด์คัพเนาะแต่ว่าตีห้าก็รับฟังข่าวได้เหมือนเดิมนะคะสวัสดีพี่ฮักพ่อกำกานะคะนะคะคุณแม่แม่ดาวสวัสดีค่ะนะคะคุณแม่วรมนภาบอกคิดถึงน้องลูกตาคนสวยไม่ได้มาทักทายนานเลยนะคะแล้วก็พี่ขาวนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่เพลเบสด้วยนะคะบอกทักทายดีเจลูกโหนดคนน่ารักขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่หนูเพียรด้วยแล้วก็พี่เดียวจรันบอกว่าที่สงขลาจะตกไม่ตกคือแบบทำท่าใช่ไหมยุกยุกยักยักใช่ไหมมันเป็นงึ้งๆงักๆนะฝนจะตกก็ไม่ตกนะคะสวัสดีพี่สุนทรด้วยบอกว่าติดตามอยู่นะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวกำลังจะพยายามดูข้อความอีกช่องทางหนึ่งว่ามันเลื่อนได้ไหมมีส่งข้อความมาบอกว่ากบตัวนี้คงตัวใหญ่มากเลยในเพลงใช่ไหมโอ๊บโอ๊บนะจ๊ะเอาละก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคุณผู้ฟังนะทุกช่องทางของเรานะคะเดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนไปด้านบนหน่อยเอาข้อความไม่มาหรอทำไมสวัสดีพี่อะไรนะเมื่อกี้หายไปไหนแล้วข้อความข้อความงองแงนะสงสัยฝนตกแล้วเป็นอย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปฟังเพลงกันต่อกันละกันนะคะนะมีงานเพลงแนะนำเข้ามาฝากเอาไว้นะคะพี่หนึ่งโรงก๊อกสุวรรณภูมิบอกอยากฟังเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานมากใส่ว่าซิบทิมก

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: จากใสวาสิบอทิมกันมาถึงมหานครไลฟ์นะคะอ่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเดี๋ยววันนี้จัดงานเพลงของศิลปินที่ชื่อฝนเพราะว่าฝนตกก็เลยอ่ะเปิดเพลงพี่ฝนดีกว่าจะได้เข้ากับบรรยากาศเอ๊ะเพลงก็คือไม่เกี่ยวแต่ว่าอยากเปิดเพราะว่าพูดถึงฝนก็ต้องนึกถึงพี่ฝนธนสุนทรนะคะมาก่อนคือแฟนเก่านะคะเป็นหนึ่งงานเพลงที่ไม่ได้เปิดนานแล้วก็มีบันทึกการแสดงสดอยู่ด้วยนะคะครั้งหนึ่งที่พี่ฝนเคยมาร่วมกิจกรรมกับ FM 95ลูกทุ่งมหานครของเราค่ะ
2: โอ้ปิดไฟแล้วสวยมากเลยนะคะขอมือด้วยนะทุกคนเลยเพราะว่าตอนนี้กล้องจับทุกคนอยู่นะคะสวยมากๆเลยค่ะสวย

จังเลยอยากได้

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
6: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
9: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770

0: สายลมแห่งการรอคอยนะคะงานจากวงเดอะเพิร์ลนะว่าไอ้นัทกิติสารเนี่ยเพลงนี้ฝากเข้ามาทางหลังไมค์จากพี่นันเพชรบูรณ์นั่นเองนะคะนี่เขาเป็นแฟนแฟนคลับของพี่นัทนี่ขอเพลงพี่นัทเนี่ยรู้เลยเป็นพี่นันแน่นอน สวัสดีพี่นางหนูวันด้วยนะคะเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็มีพี่ประชิดด้วยพี่ละอ้อนะคะสวัสดีเจ้านอนฟังทุกๆคืนทางวิทยุสวทน่านเจ้าบ่ได้ทักทายกำลังเปิดดูคนงามเจ้าขอบคุณชัดนักเลยเจ้าสวัสดีพี่มิมี่พี่สมเจตด้วยนะคะทักทายเข้ามานะคะพี่สังสุราพี่สุยตานะคะแล้วก็มีพี่เอกนรงพี่เออินทิราเนี่ยหลายๆคนเข้ามาตอนดึกๆสงสัยไปแอบติดฝนอยู่ที่ไหนไม่รู้เนาะนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่ากำลังขับรถใช้รถใช้ถนนอยู่นะคะถ้าเกิดว่าฝนตกยังไงขับขี่ปลอดภัยนะคะระมัดระวังเป็นพิเศษนิดนึงนะเพราะว่าฝนตกถนนลื่นจริงๆคุณผู้ฟังนะคะใครอีกใครอีกเนี่ยนะขออนุญาตเพิ่มเติมมีใครเข้ามาเพิ่มไหมคุณผู้ฟังขานะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรารับสายหน้าไมค์ด้วยนะคะตอนนี้ใครที่บอกว่าโทรไม่ค่อยติดบอกเลยว่าทางสะดวกมากๆนะจุดนี้และณจุดนั้นตอนนี้เลยค่ะ022481366นะคะชั่วโมงหน้ารับอีก1สายนะคะในช่วงของพาเรทเพลงฮิต4ภาคใครอยากฟังเพลงไหนเป็นพิเศษขอปุ๊บเปิดปั๊บนะต้องสายหน้าไมค์เลยนะคะเน้นย้ำ022481366ค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะอ่ะเนี่ยมีงานเพลงแนะนำเข้ามาเช่นเดียวกันนะคะพี่แอมจากจันทบุรีนะคะบอกว่าอยากฟังเพลงของพี่หลวงไก่กับคนมีประวัติจัดให้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวหลังจบเพลงนี้พักกันสักครู่ไปต่อชั่วโมงหน้าอย่าเพิ่งรีบไปไหนนะ

0: ากนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สิภา
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิภา
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
4: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
5: 23นาฬิกา2นาทีนะคะมาอยู่กันต่อชั่วโมงที่2กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะหลายๆคนยังส่งข้อความมาบอกว่าฝนตกหนักมากๆเลยนะคะอีกอย่างนึงก็คือรักษาสุขภาพด้วยนะคุณผู้ฟังนะคะบางทีฝนเนี่ยก็นำพาโรคอะไรหลายๆอย่างมานะคะทั้งแบบว่าถ้าบางคนออกไป เดินเหยียบน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องระวังเรื่องของเชื้อโรคที่จะมากับน้ำด้วยนะคะบางทีมันก็สกปรกอะไรเงี้ยตามถนนต่างๆก็กลับเข้ามาบ้านแล้วก็อย่าลืมทำความสะอาดนะคะล้างเนื้อล้างตัวอาบน้ำให้สะอาดให้ดีเนาะนะคะโอเคสายมาเราอยู่แล้วค่ะคุณผู้ฟังคะกับพาเรตเพลงฮิตฮิตสี่ภาคนะจ๊ะพี่อเนกจากสุโขทัยสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับปุกดานคุณสวย
5: ขอบคุณมากเลยพี่อเนกรอนานเลยเนาะโทรมาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมคะ
6: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร
5: ขอบคุณมากๆเลยวันนี้หลายพื้นที่ฝนตกค่ะที่สุโขทัยเป็นอย่างไรบ้างเอ่ย
6: มีที่สีชั้นบงนี่มีแต่ลมครับ
5: หรอ
6: ฝนเลย
5: โอ้สงสัยจะเหมือนทางอุตรดิตถ์เมื่อสักครู่นี้คุณแม่อรุณก็บอกว่าทางนั้นก็ไม่มีฝนเลยเหมือนกันนะอุตรดิตถ์นะ
6: ครับมีแต่ลมมาอย่างเดียว
5: โอ้ลมมาอย่างเดียวเลย
6: โอ้ ฝนเลย
5: ค่ะเสียงพี่อเนกสดใสเลยล่ะวันนี้ยังไม่ง่วงสิท่าย
6: ังครับยังครับ
5: ยังนะอยู่ยาวๆปกติฟังถึงกี่โมงคะเนี่ยช่วงนี
6: ้บางทีครับจะหมดนี่หมดของลูกตาแล้วก็ดูของน้องเมย์ด้วยจะแต่ดูทั้งออนไลน์นะ
5: เพราะว่าช่วงนี้มีถ่ายทอดฟุตบอลด้วยเนาะ
6: ครับ
5: ค่ะโอเคพี่อเนกวันนี้โอ้โหขอเพลงวัยรุ่นเลยนะวันนี้
6: ครับหลวงว่าจะรุ่งครับ
5: ปลายฟ้าเนาะของเบิ้ลแล้วก็น้องแมนนะคะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะพี่อเนก
6: มอบให้น้องอ่อนสาวลาวใต้ครับ
5: โอ้โหคนเดิมมะ
6: คนเดิมครับสาวลาวใต้ปากตูนนะครับปากนี้เบิ้งจะปลาสักนะครับแฝงจะปลาสักนั่นแหละ
5: ค่ะ
6: เราให้น้องลูกตาลด้วยแล้วน้องแป้งคนงามด้วยครับ
5: ขอบคุณมากเลยไม่รู้ว่าทางแขวงจำปาสักเขาได้รับฟังบ้างไหมคะ
6: ไปฟังกันครับไปฟังกันอยู
5: ่ได้ฟังอยู่เน
6: า
5: ะ
6: แต่กลางวันไม่ได้ถามเขาฟังแต่บ่าไม่รู้นะกลางวันนะ
5: จ้ะแต่

0: ถามเหรอ
1: กลางคืนได้ฟังหรือไม่รู้ว่าทางนั้นฟังทางไหนคะออนไลน์หรือว่า
0: ฟ
1: ย
0: ั
1: ัง งไง
0: บางครั้งออนบางดูช่องทางออนไลน์ก็มีครับ
1: อืมโอเคเลยเพราะว่ามีน้องๆแฟนคลับจากทางสปป.ลาวหลายคนเหมือนกันนะคะที่เข้ามาทักทายผ่านทาง Facebook Live ด้วยค่ะพี่อเนก
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ฟังอยู่ครับฟังอยู่จนที่มีเขาที่มีมาอยู่ครับ
1: จ้าฝากขอบคุณด้วยนะ
0: ครับ
1: จ้าโอเคก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะคะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะเดี๋ยวพี่อเนกพูดตามเลยไหมหรือว่าจำได้
0: พูดตามเลยครับพูดตามครับ
1: พูดตามนะคะโอเคค่ะขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และไอยราอาห่า
0: และไอยราอาห่าร
1: สชาติดีทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
0: ไอยราอาห่า
1: โอเคขอบคุณมากมากเลย
0: ครับ
1: จ้าเดี๋ยวรอฟังเพลงเลยนะคะ
0: ครับผม
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับ
1: น่ารักมากมากเลยพี่อเนกจากสุโขทัยนะคะแล้วก็มอบเป็นพิเศษให้กับคนพิเศษด้วยนะคะอลาค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะกับ4งานเพลงต่อเนื่องฟังเพราะๆเพลินๆเลยค่ะ

0: ีมา
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
3: สี่งานเพลงเพราะๆนะคะจัดให้กับช่วงพาเรดเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะเริ่มต้นขบวนพาเรดกับเพลงจากสายหน้าไมค์ของเรานะคะพี่อเนกจากสุโขทัยเนาะที่แนะนำปลายฟ้านะคะจาก2ศิลปินเบิ้ลปทุมราชและแมนพิสิทธิ์พงษ์นะคะแล้วก็ต่อกันด้วยตอบกลับแนเดอร์ดิดคิตตี้ฟิวเจอริงกับมหากาฟิลค่ะและมาที่ฝ้ายผูกตีน33ศิลป์นะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับเทสบอดีม่อนวรวิทย์นั่นเองนะคะเดี๋ยวมีเพลงเพิ่มเติมอีกนะเดี๋ยวทยอยจัดให้สำหรับเพลงที่แนะนำเข้ามานะคะผ่านทาง022481366นะคะในช่วงนี้ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อนะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะในเรื่องของงานทดแทนคุณแผ่นดินค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิตติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์และพระราชทานผ้าไตร12ไตรในการบำเพ็ญพระราชกุศลในงานทดแทนคุณแผ่นดินวัดป่าภูริทัตตปฏิปทารามขอเชิญร่วมงานมหากุศลที่ยิ่งใหญ่ทดแทนคุณแผ่นดินรวมดวงใจเป็นหนึ่งน้อมรำลึกพระคุณสถาบันหลักชาติศาสตร์กษัตริย์พร้อมร่วมตักบาตรพระสงฆ์กว่า109รูปงานทดแทนคุณแผ่นดินจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง28มิถุนายนพุทธศักราช2569ณลานพระศรีสากยะทศพลยานพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระเจ้าขออภัยค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีรวมถึงให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อแผ่นดินเกิดเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติสำหรับกิจกรรมภายในงานนะคะวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะเริ่มตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประเทศชาติและประชาชนและเวลา20นาฬิกา30นาทีร่วมกันสดับรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อนำข้อธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีสติและปัญญาวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา7นาฬิกามีพิธีตักบาตรพระสงฆ์กว่า109รูปเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สร้างบุญใหญ่ร่วมกันถือเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะได้เข้าร่วมสร้างมหากุศลที่ยิ่งใหญ่ในสถานที่ประวัติศาสตร์แห่งนี้ค่ะขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดดำสุภาพไว้ทุกข์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานมหากุศลครั้งประวัติศาสตร์เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและประกาศความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสตร์กษัตริย์ให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบชั่วลูกชั่วหลานสืบไปค่ะทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม0951845459 0923515146หรือทาง Facebook ภูริทัตตะเจดีนะคะหากท่านไม่สามารถเดินทางมาร่วมงานได้นะคะสามารถรับชมผ่านทางการถ่ายทอดสดทางสถานี NBT ช่อง2และทาง Facebook ภูริทัตตะเจดีได้เลยค่ะทักทายสมาชิกเพิ่มเติมของเราด้วยนะคะตอนนี้นะคะคุณแม่อรุณบอกว่าสติกเกอร์หายหมดเลยหาไม่เจอโอ้นะคะอาจจะต้องรีเฟซใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็สวัสดีพี่ณรงค์นะคะพี่ณรงค์จากทางนครศรีธรรมราชด้วยนะคะพี่นุเจริญแล้วก็พี่สุรีและก็นะคะมีข้อความเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้จัดเพลงให้ต่อเลยก็แล้วกันค่ะคุณผู้ฟังนะคะน่าจะเป็นคุณแม่ ทันพิชาแม่เกลนะไม่ยอมลงชื่อมาแต่บอกว่าจากทางลาดพร้าว71เดาว่าใช่แน่ๆเมื่อไหร่จะพอนะคะเดือนเพ็ญอำนวยพรจัดให้เลยค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: เจาะคิวฮิตนะคะคุณผู้ฟังนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆช้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะชั่วโมงนี้ค่ะเจาะคิวฮิตกับงานเพลงคนไปไม่รู้คนอยู่ไม่ไหวแล้วนะคะงานจากโชเล่ชคัตพลนะคะคำร้องทำนองเนี่ยแน่นอนนะคะโชเล่เขาแต่งเองอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเขาเป็นนักแต่งเพลงที่มีผลงานเพลงโอ้โหดังๆเยอะมากๆเยอะมากๆอ่ะยกตัวอย่างนิดนึงสักหนึ่งอย่างเช่นลองฟังแลลองฟังแลไงคุณผู้ฟังขอกันเข้ามาเยอะแล้วช่วงหนึ่งนี้ก็อยู่ในชาร์ตเยอะมากๆนะคะถือว่าเป็นนักแต่งเพลงรุ่นใหม่ไฟแรงแล้วก็มีผลงานดังๆเยอะมากๆยอดวิวรวมกันนี้หลายร้อยอาจจะถึงพันแล้วก็ได้เป็นไปได้นะนี่นะคะแต่ตอนนี้เขามีเพลงของตัวเองด้วยนี่แหละที่เราพูดถึงอยู่นะคะคนไปไม่รู้คนอยู่ไม่ไหวแล้วโชเล่ชคัตพลนะคะคำร้องทำนองโดยโชเล่ชคัตพลและเรียบเรียงโดยตะวันเพชรรัตน์ค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
2: ไปกันต่อเลยนะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ2งานเพลงฮิตๆจากมหานครชาร์ตนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะ2งานเพลงค่ะในช่วงนี้ใครคือคนที่ใช่ของเธอนันอนันต์และสิทธิ์ของเจ้าไม้ไทยหัวใจสินค่ะ

0: ติดชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: 95
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
2: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2,600,000บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20กรกฎาคม2569

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาครองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: วันนี้ส่งท้ายกันด้วยเพื่อนเพลงหวานเช่นเคยนะคะท้ายชั่วโมงของเรานะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะจ๊ะพี่รุ่งเพชรจากลาดกระบังนะคะฝากเข้ามางานเพลงของพี่ต้อมเรนโบว์กับขอแค่คิดถึงนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยแล้วก็วันนี้ขอบคุณสมาชิกทุกท่านเลยพี่ๆน้องๆแม่ๆนะคะที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันทาง Facebook Live ด้วยนะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะแล้วก็พรุ่งนี้นะคุณผู้ฟังคะขออนุญาตลา1วันนะคะลาจัดรายการ1วันนะพอดีพรุ่งนี้มีงานที่ต่างจังหวัดนะคะก็กลับมาไม่ทันเนาะเดี๋ยวเจอกันวันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์กับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ 5:00 นถึง 1:00 นถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ฟังอาทิตย์ก็เจอกันอีกทีวันจันทร์เลยนะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับทุกสายเลยหน้าไมค์หลังไมค์ SMS นะคะนอนหลับฝันดีรักษาสุขภาพด้วยนะคุณฟังนอนหลับอย่าลืมห่มผ้าบนเนี้ยหนาวเลยล่ะส่งความห่วงใยถึงคุณฟังทุกท่านแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
0: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
4: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
0: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
9: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
10: บอลโลกสตอรี
11: ่คาฟูมนุษย์คนเดียวที่ลงเล่นรอบชิงชนะเลิศ3สมัยติดต่อกันหากจะพูดถึงความสำเร็จที่สม่ำเสมอที่สุดในเชิงสถิติต้องยกให้คาฟูแบ็คขวาจอมบุกทีมชาติบราซิลซึ่งเขาจารึกชื่อเป็นผู้เล่นเพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่ได้ลงเล่นในนัดชิงชนะเลิศ3สมัยติดต่อกันคือในปี1994 1998และปี2002สถิตินี้แสดงให้เห็นถึงการรักษามาตรฐานระดับโลกได้ยาวนานกว่าทศวรรษโดยเขาเคยคว้าแชมป์โลกมาได้2สมัยในปี1994และ2002ซึ่งคาฟูยังครองสถิติเป็นนักเตะบราซิลที่ลงเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมากที่สุดถึง20นัดความขยันวิ่งขึ้นลงตลอดทั้งเกมทำให้เขากลายเป็นต้นแบบของแบ็คขวาสมัยใหม่และสถิติการเข้าชิง3ครั้งรวดของเขายังคงเป็นมิชชั่นอิมพอสิเบิลสำหรับนักเตะยุคนี้
12: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2,600,000บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
13: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
0: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: ครับ
1: เที่ยงคืน7นาทีครับเข้าสู่ช่วงที่2ของในรายการอะไรบนโลกอยู่กับผมเจมทันพิสิทธิ์แล้วก็พี่ปาณัฐวุฒิศรีอนัทวุฒิศรีด่านครับ
0: ครับผม
1: รวมถึงทักไทยแฟนรายการจาก41สถานีวิทยุเครือข่ายของอสมทด้วยนะพี่
0: ใช่ครับ
1: ช่วงนี้เราก็จะลิงก์สดไปทั่วประเทศเลย
0: โอ้ครับสำหรับใครที่ขับขี่ยวดยานพาหนะอยู่บนท้องถนนนะครับก็ฟังเราไปด้วย
1: ครับ
0: วันนี้ฟุตบอลโลกมาช้าหน่อยมานะช่วงตีสามก็ฟังทีมงานจาก FM 99ไปได้นะครับอยู่เป็นเพื่อนของกับคุณไปร่วมการเดินทางนะครับผม
1: ครับผมส่วนข้อความก็ส่งเข้ามาคุยกันได้ทาง4689899
0: เมื่อกี้เนี่ยเราพูดถึงฟุตบอลโลกนะเมื่อกี้เพลงที่เปิดไปคือเพลงของ
1: ชากิร่า
0: ก็เมื่อกี้ผมก็คุยกับน้องเจมอยู่ว่าสมมุติถ้าประเทศไทยเนี่ยมีโอกาสครั้งนึงครั้งนึงนะสมมุติถ้ามันเป็นไปได้จริงผมน่าจะมีแหละ
1: ครับ
0: ได้เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกอาจจะเป็นหนึ่งในเจ้าภาพ
1: อนาคตละกัน
0: อนาคต
1: แต่อันนี้เราจะมาพูดถึงถ้าสมมุติว่ามันเกิดขึ้นในเร็วๆเนี้ย
0: เร็วๆเนี้ยใครที่จะเป็นศิลปินร้องเพลงประจำการแข่งขัน
1: ครับพี่ปามอยากให้ใครมาร้องเพลง
0: ผมเนี่ยตอนนี้เนี่ยที่ผมชอบจริงๆคือนักแอดคาราบาว
1: ใช่ก็มีโอกาสเพราะน้าแอดก็ร้องเพลงในไทยลีกหลายทีมนะพี
0: ่ถ้าโอ้ตอนนั้นน้องเจมต้องเด็กๆแน่เลยผมก็ยังเด็กอยู่เลยตอนปี98อ่ะเอเชียนเกมอ่ะแอดก็ร้องเพลงประจำการแข่งขันเหมือนกันซึ่งโด่งดังนะแต่จำไม่ได้ละคุณผู้ฟังถ้าจำได้เดี๋ยวส่งมาพูดคุยกันหน่อยว่าคือเพลงอะไรร
1: ้
0: องยังไงละ
1: ตอนนั้นเนี่ยมีพี่ม้าอัมพรด้วย
0: พี่ไฮไฮ
1: พี่ไฮพี
0: ่ไฮพี่ไฮอัมพรด้วย
1: ใช่ด้วย
0: นั่นแหละ
1: แล้วก็อีกคนนึงเป็นทันทยังเลยพี
0: ่น่าจะใช่แหละผมจำไม่ได้แล้วล่ะแต่จำได้ว่าแอดคาราบา
1: ใช่คือตอนนั้นผมประมาณ3ขวบแต่มีโอกาสได้ดูแบบเทปที่เขาอัดไว้อะไรอย่างง
0: ี้ครับผมอาจจะว่าใครบ้าง
1: ผมเหรอครับถ้าผมเนี่ยคือต้องเป็นอินเตอร์หน่อย
0: อินเตอร
1: ์ต้องเป็นแนวอินเตอร์หน่อย เพราะว่าบอลโลกมันก็เป็นสากลไงพี่ อาจจะเป็นเหมือนอ่ะผมว่าน่าจะไม่พ้นพี่ลิซ่าพี่ลิซ่าเพราะก็มันเป็นเหมือนกับตัวแทนของประเทศอ่ะเป็นอินเตอร์ด้วย
0: ตอนนี้ก็คนทั่วโลกก็รู้จักลิซ่าแหละแล้วก็รู้จักว่าเออเขาก็เป็นหนึ่งในศิลปินเกาหลี
1: ครับ
0: ที่มีเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยนะครับผม
1: แล้วก็นี่ไงพี่ปาล์มแบมแบมไงพี่ที่เคยไปร้องเพลงที่ LA Laker
0: ใช่แบมแบม
1: อันนี้ถ้าเป็นในแนวของอินเตอร์แต่ถ้าสมมติเป็นนักร้องไทยเนี่ยผมอยากเห็นพี่ตูนนะพี่
0: พี่ตูน
1: อ่ะอยากเห็นคนไทยบินได
0: ้
1: พี่ตูนนี่ร้องเพลงเปิดบอลโลกก็น่าจะสนุกอีกแบบนึง
0: พี่ไผ่วงสะท้อนไหม
1: ได้ก็เป็นตัวแทนความเป็นไทยไง
0: นะสี่ก็มีฟิชเชอร์ลิงกันหลายคน
1: ครับ
0: นะหวังว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยจะเกิดขึ้นเร็วในอนาคตอันใกล้นี
1: ้ใช่เนี่ยคุณณัฐพงษ์ส่งเข้ามาเหมือนกันบอก
0: ครับ
1: เป็นลิซ่ากับแบมแบมคิดเป็นผมเพราะว่ามันจะได้เป็นอินเตอร์หน่อยอะไรอย่างง
0: ี้
1: เพราะว่
0: าพูดคุยกันได้
1: อย่างที่คุยไปเมื่อกี้ปี98ก็มีพี่ทัทยังตอนนั้นก็เป็น
0: ทัทยังเป็นอินเตอร์เหมือนกันพูดตอนพูดตรงๆเลยนะทัทยังตอนนี้เนี่ยโอ้โหเขาก็มีลูกเขาโตแล้วนะ
1: ครับผม
0: ตอนเด็กๆคุณได้ฟังเพลง
1: ท่านพี่ดูมเนี่ย
0: ดูบุญจาเล่ดู
1: มใช่ใช่แต่ก่อนเนี่ยแล้วก็
0: เท็กซี่เลยนะ
1: โอ้โหหลายๆเพลงเลยพี่
0: ครับคุณทัทยังตอนนี้ก็เป็น

0: เขาก็อยู่ในวัย40แล้วนะกลางๆละ
1: ครับ
0: ครับผม
1: พี่ณัฐพงศ์บอกว่าถ้าโจโจ้หน่อยต้องลำไยครับ
0: เออผมคิดอย่างนั้นล่าสุดนี่ไงลำไยไหทองคำอ่ะเขาจอยกับวงในตำนานเพื่อชีวิตแต่ตำนานอย่างคาราบาว
1: ครับ
0: แต่ก็ผลงานก็ตอนนี้อย่างที่ทราบกันเพลงในเดี๋ยวนี้มันสู้นะเพลง YouTube ศิลปินดังๆเนี่ยมันสู้เพลงเขาเรียกนะไทยบ้านของกลุ่มต่างจังหวัดไม่ได้

0: อ่ะข้อความนี้เต็มเลยนะพี่บอกว่าทาง YouTube เนี่ยบอกว่าอ้าวพี่เจมน่าจะอยู่ใกล้กับผมผมอยู่หนองจอกครับก็ใกล้กันนะพี
1: ่หนองจอกหนองจอกกับมินบุรีใช่ไหม
0: ใกล้ๆกัน
1: ผมเคยไปหนองจอกเนี่ยโอ้โหนี่มันสุดๆของไปอีกหน่อยก็ฉะเชิงเทราแล้วอ่ะ
0: ใช่
1: เคยขับหลงไปก็คือไปทำงานนี่แหละไปถ่ายงานอะไรสักอย่างแล้วพอดีทางพี่ผู้ช่วยช่างภาพก็ขับรถหลงไปโอ้โหไปตรงนั้นนี่ไปตรงไอ้นี่สนามฟุตซอลอ่ะ
0: ชาบางกอกอารีน่า
1: โหอยู่ไกลนะ
0: ทุกวันนี้ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะพี่ผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมเขาไม่ใช้เหมือนกันแต่ใหญ่มากเลยที่ใหญ่มาก
1: เชื่อกับพวกเดีย
0: ร์แล้วก็ที่บอกว่าไม่ได้ยินเสียงนี้ตอนต้นรายการเราเปิดเพลงเราก็จะมีเสียงม
1: า
0: ก่อน
1: ต้องแจ้ง
0: กับแฟนรายการด้วย
1: ครับสำหรับออนไลน์ใช่ไหม
0: ใช่
1: Facebook และ YouTube เพราะว่าเดี๋ยวปลิวถ้าเราไม่เอาลงเดี๋ยวปลิว
0: ใช่
1: ครับ
0: ครับผมแล้วก็บอกว่าคุณณัฐพงศ์บอกว่าตอนนี้เปิดเพลงลาลาลาแดร์ยูของชากิล่าอยู่เมื่อกี้เราเปิดบุรีเหมือนกัน
1: ใช่
0: ได้
1: คร
0: ับ แล้วก็บอกว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงบอลโลกในดวงใจผมเลยใช่ครับ
1: ชากิล่านี่ตั้งแต่ปี2010เป็นต้นมาเนี่ยเขาก็คือจองเลยนะเขามาทุกปีเลยนะ
0: น่าจะเป็นพาร์ทเนอร์ของ
1: เป็นแล้วคนในฟีฟ่าเนี่ยชอบไม่คือผมว่ามันจำง่าย
0: ใช่
1: มันปี
0: เขาเรียกสไตล์เพลงเขาสนุก
1: สไตล์เพลงเพลงต่างๆก็จนไม่รู้เลยตอนนี้เพลงดังของชากิล่าจริงๆแล้วคือเพลงอะไร
0: จริงๆบอลโลกครั้งนี้จัดที่แคนาดาผมเสียดายคนหนึ่ง
1: คร
0: ับพี
1: ่ครับ
0: จัสตินบีเบอร์พี่ปามเขาเป็นคนแคนาดาเลย
1: จริงๆ
0: ใช่
1: จัสตินบีเบอร์จริงๆเขาบอกว่าการเป็นคนแคนาดาแล้วเข้าไปอยู่ในอเมริกาเนี่ยมันมีความเหลื่อมล้ำทางสังคมอยู่นี่ใช่ไหมเคยได้ยินนะผมเคยได้ยินอยู
0: ่มันจะมีหนังเรื่องนึงไงพี่ปาล์มเดอะพอพอโซที่นางเอก
1: ไร
0: เป็นคน
1: ไรอันเรโน
0: ่ว่าใช่
1: และเดโน่กับ
0: ซ
1: ันดาบุลล็อก
0: ใช่ที่นางเอกเนี่ยเป็นคนแคนาดาแล้วต้องมาหาคนแต่งงานเพื่อที่จะได้สัญชาติสหรัฐ
1: ใช่ใช่ก็เป็นแนวคอมเมดี้หน่อยใช่ไหม
0: โรแมนติกคอมเมดี
1: ้โรแมนติกคอมเมดี
0: ้ครับผม
1: ดูอยู่เรื่องนี้มันสนุกดี
0: คุณณัฐพงศ์บอกว่าอยากให้ป่าเบิร์ดธงชัยแม็กอินไตมาร้องครับบอลโลก
1: ไม่แน่นะ
0: ก็ได้ก็พี่เบิร์ดในยุคนึงก็เป็นโอ้โหเบอร์หนึ่งของประเทศเราเหมือนกันนะพี
1: ่เบอร์หนึ่งตลอดการก็หลังๆพี่เบิร์ดธงชัยก็ไปเล่นคอนเสิร์ตก็หลังๆก็ไปลิปซิงค์ละแต่ก็ยังสนุกเหมือนเดิมนะครับคนที่ไปดูแล้วบัตรนี่มันได้หาได้ง่ายๆนะครับ
0: พี่เบิร์ดเล่นทีนี้คนอยากดู
1: ตั๋วเบิร์ดธงชัยเนี่ยพี่เบิร์ดนี่โอ้โหยากมากนะแล้วโอ้โหถือว่าเต็มทุกรอบ
0: ใช่แล้วตอนเด็กเนี่ยพี่เบิร์ดเนี่ยมีคอนเสิร์ตทุกปีพี่เพราะผมจำได้เพราะที่บ้านผมเขาชอบซื้
1: อจริงดิ
0: VCD คอนเสิร์ตพี่เบิร์ดมาเนี่ยมีเกือบทุกปีมีเกือบทุกปีจริง
1: จริงเนี่ยตอนเด็กๆนะพวก VCD พวกคอนเสิร์ตอะไรต่างๆนี่มันเป็นอะไรที่อยู่กับชีวิตเราหน้าเสาร์อาทิตย์อย่างหนึ่งนะจะเปิดเนี่ยดูคอนเสิร์ตดูหนังดูอะไรพอมันมี YouTube เนี่ยมันทำให้สิ่งต่างๆเราเนี่ยหายไปเหมือนกันนะ
0: เดี๋ยวนี้ไม่น่าจะมีใครเปิด VCD บูเลวนี่ไม่มีแล้ว
1: นะคือรู้สึกว่า Sony เขายกเลิกการผลิตเนี่ยเครื่องที่มันทำเกี่ยวกับบูเลแล้ว
0: พวกแผ่นแล้ว
1: พวกแผ่นละคือมันให้มันสต็อปไว้ตรงเนี้ยที่มันค้างไว้ตรงเนี้ยเพราะว่ามันโดนเค้าเรียกว่า disruption จากเนี่ยสื่อใหม่อย่าง streaming เกิดขึ้น
0: ครับ
1: สื่ออย่าง OTT เนี่ย Netflix HBO อะไรต่างๆเกิดขึ้นก็นะตามยุคและสมัยความคลาสสิกตรงนั้นเนี่ยก็ใครที่เก็บผมแนะนำนะตอนนี้ใครที่มีอยู่เนี่ยเก็บไว
0: ้
1: เก็บไว้ให้ดีๆเพราะวันหนึ่งเนี่ยมันจะมีมูลค่าเป็นอย่างมาก
0: ถูกต้องผมเนี่ยตื่นเต้นมากนะพี่บามตอนที
1: ่
0: เปลี่ยนผ่านจาก DVD เป็นบูเลเนี่ย
1: ครับผม
0: เพราะบูเลแต่ก่อนเป็น High Definition
1: ใช่
0: โอ้โหเดี๋ยวนี้มันก้าวไปเป็นอัลตร้าไฮเดฟิเนชันแล้วพี่ปาม
1: ใช่มันไปไกลแล้วเดี๋ยวนี้ก็ด้วยทีวีที่เรียกว่าเทคโนโลยีต่างๆนะการถ่ายทอดสดไอ้การถ่ายทอดภาพวิดีโอบันทึกอะไรต่าง
0: ๆ
1: เนี่ยถ้าจำได้นะภาพยนตร์ที่เป็นบูเลแล้วสวยงามที่สุดนะชุดท้ายของบูเลก็คืออวตาร
0: ถูกต้อง
1: ของเจมส์คาเมรอน
0: ใช่ครับ
1: โอ้ภาพสวยมากสดสดสดมากๆ
0: ใช่แล้วก็บอกว่าคุณจะถามปัจฉัยวงศ์ว่าแนะนำน้องเจมส์ลองเล่น FM ในมือถือดูครับจะได้ความรู้สึกการคุมทีมนักเตะรับภาษาอังกฤษเยอะเลยครับจากใจคนติดเกมยุคนั้นตั้งแต่ CM 9899และต่อเนื่องเป็นเล่นทั้งวันทั้งคืนผมเล่นนะพี่ FM เนี่ยผมเล่นในคอมเล่นตั้งแต่2008เลยแล้วผมก็เล่นมาทุกปีนึงเนี่ยภาคนึงผมเล่นประมาณ 1,000 ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำ
1: 1,000 ชั่วโมงเท่ากับกี่วันเนี่ยถ้าเปรียบเทียบ
0: ไม่แน่ใจพี่
1: ป๋าเดือนนึงมั้ง
0: ประมาณนั้น
1: เดือนกว่าด้วยมั้ง
0: ใช่ก็อย่างภาคล่าสุดนี้ ผมเล่นถึงปี2030เลยพี่ว่า
1: แต่จริงๆ ต้องคอนเฟิร์มนะผมยืนยันให้กับ

0: น้องเจมอีกครั้งหนึ่งเขาเล่นจริงๆทุก
1: ผมเล่นจริง
0: แล้วซื้อทุกๆเนี่ยทุกๆซีซั่นทุกภาคเลยนะตั้งแต่ยังเป็นแผ่นมั้งใช่ไหม FM เมื่อก่อน
1: ใช่เป็นแผ่น
0: ค่ายเกมรู้สึกจะเป็นอีกค่ายหนึ่งเขาทำด้วย
1: Sega Sport Interactive
0: Sport Interactive ค่ายที่ทำ CM นี่แหละ CM ผมเล่นเมื่อก่อน CM 3แล้วก็ CM เนี่ยแต่ไอ้9899เนี่ยผมไม่น่าจะทันผมเล่นแค่ตอนนั้นผมเล่นเกมเพลย
1: ์
0: เป็นฟุตบอลเป็นเกมของพรีเมียร์มินิเจอร์
1: มี LMA ด้วยสมัยก่อน
0: LMA แต่ที่พรีเมียร์มินิเจอร์เนี่ยจะเป็นมันจะคลาสสิกเหมือนกัน
1: ครับ
0: ก็ภาคเก่าก็จะเป็นรอยอีแวนเป็นหน้าปก
1: ถูก
0: แต่ถ้าเป็นภาคเนี้ยจะเป็นคีวินคีแกน
1: ครับผม
0: ใครเล่นเนี่ยโอ้โหนี่ส่งมาพูดคุยกันได้
1: ใช่คุยกันได้เรื่อง
0: เป็นเกมที่เปลืองเซฟมาก
1: ใช่
0: 15บล็อกอ่ะ
1: ครับวันเดอร์คงวันเดอร์คิดส่งมาแชร์กันได
0: ้นะพูดคุยกันแบบสบายๆ
1: วันนี้ผมก็เพิ่งเล่นมาก่อนออกเลยพี่
0: จริงดิ
1: ใช่ใช่
0: มันภาคใหม่นะพูดถึงนะฟุตบอลมินิเจอร์ถ้าเราไม่ได้พูดถึงในโทรศัพท
1: ์
0: อ
1: ่
0: ะเพราะโทรศัพท์เนี่ยถ้าคุณเป็นสมาชิกของ Netflix เนี่ยคุณก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้ละ
1: คือความสมบูรณ์ของเกมเนี่ยมันจะแบ่งอย่างนี้พี่ปาม
0: ครับ
1: มือถือเนี่ยประมาณ 60% แล้วก็จะมีเวอร์ชันที่เป็นคอนโซลประมาณ 80% แล้วก็เวอร์ชันที่เป็น PC เนี่ยจะสมบูรณ์
0: 100% เลยนะ
1: แต่ว่ามันจะมีถ้าคนใช้Apple เนี่ยมันจะมีเวอร์ชั่น Touch ด้วยที่เป็นสมบูรณ์แบบกับโมบายเพราะโมบายจะเป็นระบบ Android ครับพี
0: ่
1: ครับ
0: จริงๆแล้วนะฟุตบอลมินิเจอร์ภาคนี้เป็นไงวิจารณ์หน่อยสิมีเวลาอยู่เนี่ย
1: เป็นภาคที่เขายกเอนจินใหม่หมดเลยแล้วทุกอย่างมันเปลี่ยนใหม่หมดเลยผมเนี่ยเล่นตั้งแต่ช่วงเบต้าเทสพี่ปามบั๊กที่บั๊กเนี่ยภาคเนี้ยมีเยอะมากตั้งแต่เริ่มเกมมาเนี่ยโอ้โหเอนจินมันหนืดไปหมดเลยแล้วก็ตัวไอ้เขาเรียกว่า UI เวลา
0: UI
1: กดไปนู่นไปเนี่ยโหงงมาก
0: มันงงมากผมก็เขาเรียกว่าการมีสกินในปั๊มนี่ไม่ได้เลยปรับสกินได้ยังล่าสุดเนี่ยแผ่น
1: ปรับได้แล้วพี่ปาม
0: ได้แล้วใช่ไหม
1: มีแล้ว
0: ผมโหลดไอ้ตัวนี้มาแผ่นมันเป็นแผ่นที่เกี่ยวกับสนามมุมกล้องเหมือนในเกม FIFA อะไรอย่างนี้แหละค้างแล้วก็เลิกเล่นเลย
1: เรียลลิสติกอะไรสักอย่างเนี่ยแหละเป็นเรียลลิสติกสเตเดียม
0: เดี๋ยวต้องรอเนี่ยรอให้ภาคหน้าก็ยังไม่ซื้อเดี๋ยวต้องอีก2ภาคอ่ะให้มันแบบให้มันนิ่งก่อนไอ้ตัวเนี่ยระบบยกเครื่องใหม่เนี่ย
1: ครับ
0: นะ
1: FM เนี่ยโดยปกติมันจะยกชุดใหม่ประมาณ2ภาคครั้งนึงพี่ปาม
0: แต่เนี่ยมันเปลี่ยนจริงๆก็คือเนี่ยภาคล่าสุดส่วนใหญ่มันจะไมเนอร์เชน
1: ใช่ไหมภาคเนี้ยเขาเปลี่ยนเยอะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยไม่
0: ม
1: ีเขาข้ามมาจาก2024มาเป็น2026เลย
0: เอาตรง
1: ๆ
0: มีปัญหา
1: ใช่มีปัญหา คือปัญหาที่ทำให้เกมออกไม่ได้คือบั๊กพี่ปาล์ม
0: ใช่
1: แล้วก็เรื่องของเขาเพิ่มฟุตบอลหญิงเข้ามามันทำให้เกมเนี่ย
0: ดืดเลยนะ
1: หายไปภาคหนึ่งเลย
0: แต่จริงๆมันก็ดูดีแหละเพราะตอนนี้เขาต้องการให้ความเท่าเทียมแหละของเพศชายและเพศหญิงอะนะได้มีส่วนร่วมแต่บางทีข่าวอ่ะเราก็ไม่ได้ว่าอย่างนู้นอย่างนี้นะการเล่นเกมฟุตบอลมินิเจอร์แล้วโหลดแล้วมีข่าวเนี่ยพวกแถบนักฟุตบอลหญิงขึ้นมา
1: ใช่ใช่
0: พอโหลดเรากดเข้าไปดูอ่ะในลิงก์ตัวนี้กลายเป็นทีมฟุตบอลหญิงทั้งนั้น
1: ถูกคือ มันก็เป็นการเพิ่มทรัพยากรเข้ามาอีก
0: ใช่
1: ใช่
0: คือคอมคุณต้องแรงอ่ะเอาอย่าง
1: น
0: ี้ดีกว่า
1: ผมนี่เปิดลีกกระจุยพี่ปาล์ม คือเกมเนี้ยมันจะแม็กซิมัมที่ 150,000 นักเตะแต่ถ้าเปิดมากกว่านั้นเนี่ยมันจะทำให้เครื่องช้าแต่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได
0: ้เล่นได้
1: ใช่
0: ก็คนไม่ได้ซีเรียสอะไรนะ
1: ครับผมแล้วก็มีคนบอกว่าตอนนี้ยังเล่นอยู่เลยครับ CM แล้วก็วินนิ่งด้วย
0: วินนิ่งเนี่ยวินนิ่งเมื่อวานคุยกับพี่บอลวินนิ่งคือเกมที่ทางก็เรียกว่าโคนามิได้รับโจทย์นะครับเขาว่าก็เรียกว่าเป็นถ้าเป็นภาคแรกเนี่ยก็คือวินนิ่งในเจลีก
1: ใช่วิ่งเจลีก
0: แล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆก็เป็นทีมชาติญี่ปุ่นที่เข้าสู่บอลโลกปี98ถ้าคุณได้เล่นตอนนั้นก็เป็นมันจะมีวินนิ่งแล้วสักแป๊บนึงอ่ะมันจะเป็นเกมพอวินนิ่ง4เนี่ยมันเริ่มมีเขาเรียกว่าโปรเอฟโรชั่นเกิดขึ้น
1: โปรเอฟโรชั่นเนี่ยเป็นชื่อที่ขายในยุโรปกับอเมริก
0: า
1: แต่วินนิ่งจะเป็นชื่อที่ขายในทางเอเชีย
0: ครับผมถือว่าคลาสสิกนะ
1: ครับ
0: ตอนวินนิ่ง4แหละมันมีเริ่มมีโปรนะโปรเอฟโรชั่นเบส
1: เล็กเบสนั่นแหละแต่ว่าตอนเนี้ยกลายเป็นเกมฟรีไปแล้ว
0: กลายพันไปแล้วใช่ไหม
1: กลายเป็นเกมฟรีไปตั้งแต่ช่วงยุคโควิดจริงๆปี2019เนี่ยเป็นภาคสุดท้ายที่เพจเนี่ยออกเกมเป็นฟูลเวอร์ชัน
0: ผมซื้ออยู่นะ
1: ครับ
0: PlayStation 4
1: ใช่หน้าปกเนี่ยเป็นสกอตแมคโทมินี
0: จริงป่ะเนี่ย
1: ใช่ปีนั้นเนี่ยแล้วพอ2020เนี่ยช่วงโควิดอ่ะเขาออกเป็น Data Option File ขึ้นมา
0: เออผมซื้อตอนปี2020ไม่ได้เป็น2019
1: ใช่แล้วหลังจากนั้นก็ปล่อยเป็นเกมฟรีจนล่าสุดเนี่ยเพิ่งมีเวอร์ชั่นคิกออฟมาเป็นตัวเกมที่ให้เล่นเหมือนเล่นกันเหมือนปกติเสียตังค์แต่ว่าตัวเกมมันก็อาจจะไม่ได้ดีเหมือนเดิมแล้วพี่ปาม
0: ครับผม
1: เพราะว่า FC ทำได้ดีช่วงหลัง
0: ครับผม FC แล้วเขามีข่าวอยู่เนี่ยว่าสรุปไม่รู้อัปเดตหรือยังที่ FIFA จะให้อีกค่ายหนึ่งทำเกมฟุตบอลขึ้นมาตอนน
1: ี้
0: มีอะไรมีข่าวแบบอัปเดตไหมหรือยังเงียบกูเงียบอยู
1: ่ยังเงียบเห็นเหมือนจะเป็น Netflix มั้งใช่เปล่า Netflix กับแต่ว่าผมดูแล้วน่าจะเป็นเกมโมบายหรือเปล่า
0: อ๋อแต่โมบายตอนนี้ต้องยอมรับนะโมบายทางโคนามิมั้ยที่เขาทำแบบในเกมโมบายที่เป็นมันน่าจะเขาเรียกมีการเติมอะไรเติมอะไรเกิดขึ้นอ่ะขายดีนะตามเนี่ยเพื่อนพี่เล่นอยู
1: ่มันจะมีเกมนึงพี่ปาผมจำชื่อไม่ได้เป็นเกมฟุตบอลที่เพิ่งเปิดมาเหมือนกันแต่ผมจำไม่ได้เขาปล่อยเล่นฟรีด้วยพี
0: ่
1: ในสตรีมก็มี
0: ครับผม
1: ครับนะก็ส่งมาคุยกันได้เรื่องเกมเราก็น่าจะถนัดอยู่พี่ปา
0: ได้อยู่ก็ยังเล่นอยู่บ้าง
1: ครับ
0: ครับผมมาฟุตบอลเลยไหม
1: อ่ะไปต่อกันที่กลุ่มเยอรมันครับ
0: ครับผม
1: ไม่ใช่กลุ่มอเมริกาพี่ปา
0: บอลโลกครับผม
1: กลุ่มดีครับก็จะเตะกันช่วงเช้าเลยเกมที่เราน่าจะตามกันก็เป็นเกมตุรกีกับสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพ
0: ครับผม
1: ก็เกมแรกเนี่ยสหรัฐชนะปารากวัยมา 4-1 ครับแล้วก็ตุรกีเนี่ยเกมแรกแพ้ออสเตรเลียมาแบบงงๆเลย 2-0 ส่วนนัดที่แล้วเนี่ยสหรัฐชนะออสเตรเลีย 2-0 แล้วก็ตุรกีแพ้ปารากวัย 0-1 ตุรกีตกรอบแล้วพี่ปาบเหลือเชื่อมากเพราะว่าเป็นทีมที่หลายคนจับตามองในยูโรเนี่ยฟอร์มดีน่าเสียดาย
0: ลูกทีมของวิเชนโซมอนเตล่าก่อนฟุตบอลโลกเนี่ยก็เป็นอีกทีมหนึ่งน่าจับตามองนะครับมีผู้เล่นวันเดอร์คิดหลายๆคนนะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นยูดิสของยูเวนตุสเนี่ย
1: เคลนยูดิส
0: ครับผม
1: ครับ
0: อีกคนหนึ่งก็อ
1: ย่างที่ทราบกัน
0: อาด้ากูแลจริงๆตัวแล้วก็อีกคนโอซุนป่ะโอซุนที่เล่นอยู่แฟรงก์เฟิร์ตอะเบอร์26ของเขาอ่ะใช่คาร์ลโอซุน
1: ครับผม
0: ครับแฟรงเฟิร์ตก็เป็นหนึ่งผู้เล่นเรียกว่าอนาคตไกลพอถึงเวลาจริงๆแมตช์แรกก็ซวยครับไปเจอออสเตรเลีย
1: โอ้โหนะออสเตรเลียเล่นแบบตีหัวเข้าบ้านนะพ
0: ี
1: ่รับแล้วก็รอสวนแล้วอิลาคุนด้า
0: โอกาสเยอะด้วย
1: แจ้งเกิดเลยใช่วันนั้นนะยิงกันโหก็จบ2เกมแรกเนี่ยตุรกีสร้างโอกาสไป67ครั้งไม่ได้สักประตู
0: น่าสงสารเหมือนกันนะ
1: ทั้งที่โค้ชเนี่ยเป็นกองหน้าเลยพ
0: ี่ใช่
1: มอนเตล่า
0: น่าเสียดายสำหรับตุรกีก็แมตช์นี้เนี่ยสถานการณ์อย่างที่ทราบการตกรอบไปแล้ว
1: กรา
0: คงจะมีการหมุนเวียนผู้เล่นลงนะครับหลายๆคนที่ยังไม่ลงก็เนี่ยกองหลังอดีตผู้เล่นเลือดผัวคาบักป่ะ
1: โอซานคาบัก
0: คาบักแล้วก็สามประสานในแนวรุกก็น่าจะเป็นกูแลอูซูนยูดิสนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เดนิสกุลของปอร์โตที่แมตช์ก่อนเนี่ยโอ้โหโอกาสเยอะมาก
1: แต่โอ้โหพวกแนวรุกของตุรกีนี่ไม่ไหวจริงพี่ปา
0: ไม่ไหวนะ
1: ทั้งคาเลมอัตโตกูรวมถึงบาเลสยูมาร์เนี่ยโอ้โหเงียบมากคนที่มีโอกาสยิงมากๆเลยเนี่ยคืออาดากูแลนะพ
0: ี่
1: จ
0: ัง
1: หวะยิงไกลแล้วก็ยังทำอะไรไม่ได้เยอะ
0: ผมสงสารชาโนกูนะคือกองหน้าของกองหน้าและผู้เล่นตัวรุกหลายๆคนของตุรกีใช้โอกาสเปลือง
1: ครับ
0: คือยังผมต้องยอมรับด้วยว่าหลายๆคนเนี่ยยังอายุประสบการณ์อะไรต่างๆมันยังไม่เยอะ
1: ใช่
0: ต้องรอบหน้าน่าจะดีกว่านี้
1: ใช่แต่
0: ครั้งนี้ก็สวัสดีบ๊ายบายแล
1: ้
0: ว
1: ไปก่อนแล้วก็ตุรกีก็ก่อนมาเล่นบอลโลกรอบนี้ครั้งสุดท้ายคือปี2002
0: ครับโอ้ย้อนกลับไปได้ยุคนู้นอ่ะ
1: ได้ที่3ที่ญี่ป
0: ุ่นยูรุสตูเรกเบอร์ฮาซานซาร์ดใช่ไหมอาจารย์ซูเกอร์
1: ใช่
0: ครับผมทุกนั้น
1: ตูเล็กเปอร์นี่เหนียวใช่ไหม
0: รู้สึกตูเล็กเหนียวนะเขาคือเขาเรียกอะไรนะหน้าตาเขาเหมือนนักรบอ่ะนักรบมุสลิมอ่ะเขาจะทา
1: ป้ายสี
0: ป้ายอยู่ตรงใต้ตาเนี่ยเป็นนักรบตุรกีก็อย่างที่ทราบกันยุคนั้นโอ้โหเก่งจริงกองหลังก็อับปายอุสลัน
1: ใช่
0: อูมิดเดวาร่าถ้าลงสนามก็ทรงผมเขาเรียกว่าอะไรนะหัวเนี่ยแหลมๆอ่ะเด็ดไอ้โมฮอค
1: โมฮอคยุคนั้นต้องโมฮอคไม่แค่ไงพี
0: ่ครับผมแดงดาก็มีตูกายคลิมิโอกูยูเดรายบาสเติร์ก
1: เอมเมเล่มินิโซกูด้วยพี
0: ่เอมเล่ด้วยเอมเล่ตอนนี้เป็นโค้ชแล้วโอ้ตัวนั้นดีมากต
1: ั
0: วดีมากสำหรับทางด้านตุรกีในยุค2000แล้วหลังจากนั้นก็เงียบกริบ
1: ใช่หายไปเลยพี่บอลโลกไปเข้ารอบยูโรเนี่ยบ่อย
0: เขาก็มีตัวดีๆแหละแต่ว่าในทีมมันก็ไม่สามารถที่จะเรียกว่าทำคือเข้ารอบลึกๆได้ในฟุตบอลโลกนะครับผม
1: ใช่แต่ว่าช่วงหลังเนี้ยลีกตุรกีก็ยกระดับขึ้นเพราะว่ากาลาตาซารายเอ้ยเฟเนอร์บาเช่เอ้ยก็มีนักเตะดีๆไปเล่นเยอะ เรื่องเงินนะพี่เขาลงทุน
0: ลงทุนอยู่นะครับ
1: แต่ว่าทีมชาติรอบนี้นี่ตกรอบแรกเลยก็วันนี้เจอกับเจ้าภาพสหรัฐที่ชนะมา2เกมรวดแล้วยิงเยอะด้วยนัดแรกยิง4นัดแล้วยิงออสเตรเลียไป2แต่หลายคนนี่ฟอร์มดีนะพี่สหรัฐปีนี
0: ้แ
1: บบนี้บาโลกุลพวกนี
0: ้ครับผม
1: คิดเซนบูริสิต
0: แมตช์นี้เนี่ยนะกระสุนมันก็ยังไม่หมดหรอมั้
1: ง
0: เพราะว่าเอาผู้เล่นสำรองลงก็ยังดูดีกว่าไม่รู้ดิความมั่นใจอ่ะ
1: ครับ
0: ความด้วยการเป็นเจ้าภาพด้วยเล่นในสนามที่ตัวเองคุ้นเคยนะครับเชื่อว่าน่าจะไม่ยากชนะไปได้แบบสบายสบาย
1: ครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูว่าสหรัฐพักตัวหรือเปล่าว่าสหรัฐตอนนี้การันตีแชมป์กลุ่มไปแล้ว
0: ครับผมดูสำรองของสหรัฐนี่โอเคอยู่นะคุณเจมหลายหลายคนก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่เนี่ยมีลูกของคาวเดโรเรน่า
1: ครับผมมีทิมโบที่เวอาด้วย
0: ใช่
1: มีทางด้านของอาริคาโดเปปี้ที่อยู่กับ PSV ก็ฟอร์มดีเหมือนกัน
0: ครับผม
1: ดูแล้ว
0: ว่าไง
1: สหรัฐวันนี้เล่นในบ้านตัวเองเจอตุรกีก็อาจจะโรเทชันนะพี่ดูแล้วน่าจะไม่ได้ใส่เต็มแล้วผมว่าอเมริกาน่าจะชนะได้แรงด้วยแรงกระตุ้นจากแฟนบอล
0: ครับ
1: ผม
0: อีกคู่นึง
1: อีกคู่นึงเป็นทีมจากเอเชียครับออสเตรเลียเจอปารากวัยนัดแรกนี่ออสเตรเลียชนะตุรกี 2-0 เลยส่วนเกมที่แล้วเนี่ยแพ้ปารากวัย 0-1 ก็เกมนี้เนี่ยใครชนะเนี่ยเข้ารอบเลยแล้วก็ถ้าปารากวัยเสมอกับออสเตรเลียนี่ปารากวัยจะเข้ารอบนะพี่เพราะว่าถ้าเสมอเนี่ยออสเตรเลียจะเข้ารอบ
0: ครับผม
1: ใช่เพราะว่าคู่นี้เพิ่งเจอครั้งแรกครับ
0: ปารากวัยเนี่ยน่าเสียดายนะผู้เล่นเกมลุกอย่างอาร์เมรอนเนี่ยไปได้ใบแดงที่เป็นเฟิร์สเคสเป็นก็เรียกว่านะการเอามือไปป้องปากอ
1: ่
0: ะแล้วเหมือนกับจะมีการพูดจาเหยียดหยามเหยียดสีเหยียดผิวของผู้เล่นตุรกีก็โดนใบแดงแรกไป
1: เป็นเคสประวัติศาสตร
0: ์เคสประวัติศาสตร์ไป
1: ครับผม
0: ครับผมแต่ได้ประตูแรกผมชอบคนนี้มากเล่นได้ดีมากในเกมที่ผ่านมามาร์ติอัสกาลาซา
1: ถูกต้อง
0: โอ้เล่นดีมาก
1: นักเตะจากแอตแลนต้ามีเตะ
0: เล่นดีเล่นดีแล้วหลายคนก็แดนกลางเขาก็มีคูบาสอะไรสักอย่างอะเล่นดีครับ
1: อาเดนคูบาสจากแวนคูเวอร์ไวท์แคปทีมในเมเจอร์ลีกนะพี
0: ่คือผมกลัวว่าปารากวัยชุดนี้เนี่ยไปเล่นเกมลุกใส่คนอื่นก็ดิถ้าเล่นเกมรับใส่คนอื่นก็แบบเล่นเกมรับตั้งรับเนี่ยให้คนอื่นบุกเนี่ยพื้นที่มันเปิดมากกว่าแต่ถ้าไปเล่นเกมลุกใส่ออสเตรเลียโดนสวนน่าจะคว่ำน่าจะโดนหมัดน็อกของออสเตรเลียก็เป็นได้นะ
1: ใช่ครับ
0: คู่นี้มันโอ้โหจริงๆอะมันน่าเบื่อแน่เลยถึงส่งแล้ว
1: ก็น่าจะออสเตรเลียก็สไตล์เหมือนเกมเจอตุรกีเพราะว่าวันนี้ได้เปรียบด้วยน่าจะเป็นปารากวัยที่เปิดเกมดูเข้าใส่แต่ผมว่าเกมนี้ออสเตรเลียเดี๋ยวมีส่วนแน่นอน
0: ใช่ผมเชื่อว่ามันน่าจะเพลย์เซฟอ่ะ
1: น่าจะเพลย์เซฟ
0: เพราะว่าถ้าการเสมอกันเนี่ยต่างเนี่ยทั้งออสเตรเลียและปารากวัยอ่ะมันสบายอ่ะ
1: ใช่เพราะถ้าเสมอปารากวัยมี4แต้มก็โอกาสเข้ารอบเยอะ
0: ใช่คือไม่ต้องไปลุ้นเหนื่อยไง4แต้มอ่ะสมมุติจะเปิดเกมลุกขึ้นมาเนี่ยโดนออสเตรเลียสวนมาเนี่ยมันโอ้โหมันแย่นะ
1: โดนเพิ่ม
0: เท่ากับตัวเองแพ
1: ้ใช่แล้วก็แต้มประตูเสียจะลบอีก
0: ใช่ออสเตรเลียก็อยู่ในสถานการณ์เช่นแบบนี้เช่นกันไปเปิดเกมลุกใส่ปารากวัยปารากวัยโต้กลับก็อย่างที่รู้กันอ่ะต่างคนต่างเล่นเกมรับแล้วโต้กลับได้ดี
1: ครับผม
0: เกมมันน่าออกมันน่าเบื่อแน่เลย
1: ใช่
0: ครับผม
1: ผมว่าดูแล้วเสม
0: อ
1: แต่ถ้าเลือกมุมชนะเนี่ยผมชอบออสเตรเลียเพราะว่าผมเชียร์เอเชียด้วย
0: ครับผม
1: เอเชียไม่มีออสเตรเลียเลย
0: โอ้ไม่น่าใช่นะ
1: ครับผมประมาณนี้แล้วกัน
0: ครับ
1: การรีวิวทั้ง3กลุ่มในค่ำคืนนี้
0: ครับผม
1: ก็เดี๋ยวอยู่ชั่วโมงหน้านี้จะเป็นพี่เจ๋งมาต่อ
0: ครับ
1: ครับผมตอนนี้เราสองคนก็หมดเวลาแล
0: ้
1: วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในที่นายไลฟ์บอลโลกรอบหน้าครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect
4: ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569
4: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
7: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจก้องกีรตินนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
8: บอลโลกสตอรี
9: ่พลังของแฟนบอลและการท่องเที่ยวข้ามพรมแดนฟุตบอลโลกครั้งนี้คาดการว่าจะสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจมหาศาลและมีแฟนบอลเดินทางเข้าสู่3ประเทศเจ้าภาพมากกว่า10ล้านคนระบบวีซ่าพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเข้าชมเกมจะถูกนำมาใช้เพื่อให้การเดินทางข้ามพรมแดนระหว่างสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกเป็นไปอย่างสะดวกแฟนบอลจะได้สัมผัสความหลากหลายทางวัฒนธรรมตั้งแต่อาหารรสจัดจ้านของเม็กซิโกไปจนถึงความทันสมัยของมหานครนิวยอร์กความสวยงามของฟุตบอลโลกไม่ได้อยู่แค่ในสนามแต่อยู่ที่มิตรภาพระหว่างแฟนบอลหลากเชื้อชาติที่มารวมตัวกันและนี่คือเสน่ห์ที่ทำให้ฟุตบอลโลกเป็นมหากรรมกีฬาอันดับหนึ่งของโลกอย่างไม่มีใครเลียนแบบได
3: ้ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
10: เที่ยงคืน35นาทีนะครับก็ขอต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงของ99 Live บอลโลกนะครับวันนี้ก็เป็นคืนวันพฤหัสบดีที่25 มิถุนายน 2569นะครับหรือก็เอาจริงๆก็เข้าเช้าวันศุกร์ที่26มิถุนายนแล้วนะครับก็อยู่กับผมนะครับคุณพัชเมรีแล้วก็คุณนิกนะครับ
11: ครับสวัสดีครับพี่แป๊กครับ
10: ครับผม
11: ครับผมแหมคุณผู้ชมหลายคนอาจจะสงสัยนะครับจริงๆผมกับรายการฟุตบอลนี่คือกับ99นี่คือน้อยมากเลยครับน้อยถึงขั้นแทบจะไม่มีส่วนจะมาในพาร์ทของวอลเลย์บอลนะครับเออแต่ว่าวันนี้นี่ได้รับสารด่วนนะฮะจากคุณทรงศักดิ์นะฮะเมื่อช่วงประมาณสัก5 โมงเย็นครับมาไหมคืนนี้แม่ก็ไม่ได้แจ้งว่าใครไม่อยู่หรืออะไรก็แค่ถามว่ามาไหมผมบอกมาก็มาพี่มา
10: แล้วเราก็มาเจอกัน
11: มาเฮฮาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอ้เป็นครั้งแรกที่ร่วมงานกับพี่แป๊กนะฮะ
10: ก
11: ฝากเนื้อฝากตัวนะครับพี่แบงค์ครับผมฝากแบกด้วยนะฮะในช่วง1ชั่วโมงกับอีก30นาทีหลังจากนี้ครับพี่แบงค์คร
10: ับ พอๆกันพอๆกันเลย
11: ครับผม
10: นะคร
11: ับนี่เป็นวันศุกร์แล้วใช่มั้ยพี่แบงค
10: ์
11: หลังเที่ยงคืนแล้ว26แล
10: ้ววันนี้วันสุนทรภู่ด้วยนะ26
11: อ้าวจริงเหรอฮะ
10: 26มิถุนายน
11: กวีเอกของโลก
10: สักหนึ่งบทกลอน
11: นะแหมเมื่อก่อนมันถ้าช่วงเรากำลังจะเรียนประถมมัธยมนี่มันจะมีกลอนที่เขาฮิตกันสุนทรผู้คู่กวีขี่สแมชแบงค์วงแคส
10: ไม่ใช่
11: หรอขี่มีโอโก้นักหนาอะไรเนี่ยเสกโลโซขี่นูโวแซงเข้ามาหนุ่มกะลาขี่เว็บไอแซงไปเลยผมจำได้แม่นเลยฮะเพราะเล่นกันตลอดนะกอนเนี่ยฮะจริงๆจบแล้ว
10: นึกว่าจะเป็นกอนพระไพบรรณี
11: อ๋อเหรอครับผม
10: ข่าวแนวๆนั้นไป
11: ครับผม
10: ครับนะฮะก็เราก็คุยเรื่องบอลโลกเนาะ
11: ใช่ครับ
10: รายการก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าบอลโลก
11: ก็จริงๆเมื่อก่อนหน้านี้เมื่อสักครู่น้องเจมส์คุยอะไรไว้เนี่ยเดี๋ยวคุยเหมือนกันเลยก็มันจะคุยอะไรได้ครับในเมื่อวันนี้มันมีฟุตบอลโลกเตะทั้ง6คู่นะพี่แบ็คนะ
10: ใช่
11: ก็วันนี้จะแข่งกันทั้งหมด6คู่กลุ่ม E F แล้วก็ D นะฮะE ก่อน F ก่อนแล้วก็ D ก่อนนะว่าตัวอักษรภาษาอังกฤษอาจจะมีอะไรที่ขึ้นมาก่อนแต่เขาเรียงอย่างนี้ไงกลุ่ม E เนี่ยจะตี3เนี่ยนะฮะก็จะเป็นเอกวาดอร์กับเยอรมันนะครับแล้วก็กราซาวกับทางไอวอรี่โคสต์หรือโกติวัว
10: ครับผม
11: 6โมงเช้ากลุ่ม F ตูนิเซียกับส้มๆเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็แชปานกับทางสวีเดน
10: ครับ
11: แล้วก็9โมงเช้านะฮะก็จะเป็นช่วงสว่างแล้วนะครับช่วงสายแล้วตุรกีกับทางสหรัฐอเมริกาแล้วก็ปารากวัยกับออสเตรเลียนี่เผื่อแวบเดียวพี่แป๊กคุณผู้ชมครับ
10: ครับ
11: 15วันผ่านไปแล้วนะครับบอลโลกผ่านไป2สัปดาห์แล้ว
10: 2สัปดาห์
11: ช่วงวันแรกๆที่เปิดทัวร์นาเมนต์เนี่ยแข่งกันน้อยไงฮะวันละ2คู่แล้วจุ๊บๆจิ๊บๆเนี่ยช่วงนี้อัดครับเป็นปลากระป๋องเลย
10: ใช่เพราะว่าเป็นนัดสุดท้ายละ
11: ต้องแข่งพร้อมกัน
10: สุดท้ายของในแต่ละกลุ่ม
11: ต้องแข่งพร้อมกัน
10: ใช่
11: เพื่อไม่ให้เกิดความได้เปรียบและเสียเปรียบนะฮะ
10: นะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็จบในกลุ่ม3กลุ่มแรกไปก
11: ็
10: คือ A B C
11: D E F G อย่างดีวันนี้นะโอเคครับ
10: ก็จะได้อีกส่วนก็จะได้ทีมจำนวนนึงนะครับที่ได้ผ่านเข้ารอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับนับรวมเนี่ยประมาณ13ที
11: ม
10: นะครับที่ตอนนี้เนี่ยได้เข้ารอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มันจะมีเป็นบางทีมด้วยซ้ำไปนะที่ประกบคู่ได้แล้วด้วยซ้ำไปนะครับรู้สึกว่าจะเป็นแคนาดากับแอฟริกาใต
11: ้
10: นะครับเพราะว่านี่เขาล็อกเอาไว้แล้วก็คือทีมอันดับ2ของกลุ่ม A กลุ่ม B จะเจอกัน
11: ครับ
10: พอ A B C จบปุ๊บเนี่ยก็รู้เลยนะครับว่าใครอยู่อันดับไหน
11: ฮะ
10: นะครับส่วนที่เหลือก็เดี๋ยวต้องมาไล่เรียงกันไปนะครับ13ทีมที่เข้ารอบไปก
11: ็
10: ไหนๆเน
11: า
10: ะ
11: ใช่ครับ
10: ได้มีเรื่องคุยเนาะ
11: ได้ครับ
10: นะฮะกลุ่ม A เนี่ยก็จะเป็นเม็กซิโกกับแอฟริกาใต้นะครับอันนี้ก็เข้ารอบเรียบร้อยนะครับ
11: ในส่วนของเกาหลีล่ะ
10: เกาหลีแล้วก็อันดับ3
11: โอ้โหนี่ลุ้นแบบว่าเครียดมากเลยนะครับ
10: ก็ลุ้นเครียดแต่ว่าโชคดีที่มันลบแค่1ผลต่างประตูได้เสียอันนี้ยังพอถูถ่ายได้
11: ผมว่า3แต้มนี่แบบไม่มีความปลอดภัยแม้แต่ความปลอดภัยไม่มีอ่ะเอางี้ดีกว่าคือถ้าคุณจะไปอันดับ3นี่คุณต้อง4นะถูกไหมพี่แป๊ก
10: ถ้า4นี่แทบจะชัวร์
11: คือเมื่อเช้าเสมอจบเลยนะฮะเนี่ยเข้าที่2เลยอ่ะคือ
10: ใช่ครับคือถ้าหากไม่แพ้แอฟริกาใต้ในเกาหลีใต้เข้ารอบแล้ว
11: คือไปปล่อยให้แอฟริกาใต้ลอยนวลได้ไงอ่ะนะครับงงแต่ว่าโหแต่เช็คนี่ไปสบายกว่าเพื่อนเขา
10: เรียบร้อยแล้วนะครับเช็คนี่ไปเลย
11: ครับ
10: นะครับ
11: เช็คบินใช่ไหมฮะ
10: เช็คบินใช่เช็คบินเลยบินของจริง
11: ครับผม
10: นะฮะกลุ่ม B ก็จะมีสวิตเซอร์แลนด์
11: กลุ่มมาดีครับ
10: นี่ก็เป็นแชมป์กลุ่มนะครับตามด้วยแคนาดาเจ้าภาพ
11: กลุ่มนี้นี่แอบเบาแล้ว
10: ใช่
11: ไม่ค่อยมีชาติแบบระดับเขาเรียกว่าระดับเทียร์โหดเท่าไหร่
10: ถูกต้องใช
11: ่นะครับ
10: แล้วก็การันตีอันดับ3แล้วด้วย
11: โอ้บอสเนียไปแล้ว
10: ก็คือบอสเนียนะครับเพราะว่าบอสเนียได้มี4คะแนน
11: ก็เท่าแน่นอนผมบอกแล้ว4เซฟมาก
10: เพราะว่าจะชัวร์เลย
11: เข้าได้ตั้ง8ถูกไหมฮะ
10: ถูกต้อง
11: นะฮะ
10: หลุดไปแค่4ทีมอ่ะ
11: ใช่แต่คุณ3นี่อันตรายมาก
10: นะแต่ก็อย่างที่บอก
11: แต่มันต้องมี3เข้าได้บ้างแหละผมเดานะ
10: ใช่
11: นะ
10: ก็เกาหลีใต้อาจจะเป็นไปได้คืออย่างที่บอกคือเขาลบแค่1
11: แต
10: ่ประตูเสียลบน้อยอ่ะ
11: คือแต่ใครเข้าที่3ไปเนี่ยความร้ายกาจความน่ากลัวคือคุณต้องไปเจอแชมป์กลุ่มอื่นแน่นอนแต่นาทีนั้นไว้ก่อนแล้วแหละเอาเข้าก่อน
10: เข้าก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากัน
11: โอ้ส่วนกาตาร์เจ้าภาพครั้งที่แล้วนี่อันนี้ก็ไปสบายเหมือนกันนะฮะได้มาแต้มนึงอ่ะพี่แป๊กเขาไปเสมอใครมาเนี่ยเขาไปเสมอกับสวิตมาได้เกือบแพ้แต่ไปซัดเขานาทีบาปไงฮะ
10: นัดแรก
11: เหมือนจะออกตัวได้ดีแต่ไปโดนแคนาดา 6-0 ไปโดนบอสเนีย 3-1 กลับบ้านครับ
10: ใช่กลับบ้านเลย
11: ครับ
10: นะครับแล้วก็ อีกกลุ่มนึงนะครับที่เตะจบไปเรียบร้อยนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็คือบราซิลไอ้กลุ่ม C นะครับกลุ่มของบราซิลนะครับก็จะเป็นบราซิลนะครับที่เข้ารอบอันดับ1แล้วก็โมร็อกโกนะครับตามเข้ามาอันดับ2นะครับมีเกียรติแต้มเท่ากันนะครับ2ทีม
11: มาตรฐานสูงทั้งคู่เลยนะฮะก็คือเขาไม่ชนะกันเองเฉยๆที่เหลือเขาเก็บหมด
10: ใช่เพราะฉะนั้นบราซิลก็จะเขาเรียกว่าได้เปรียบก็ในเรื่องของผลต่างประตูที่เสียนะครับก็เลยเข้ามาเป็นอันดับ1นะ
11: คร
10: ับแล้วก็ตามมาด้วยโมร็อกโกนะครับเมื่อเช้านี้ที่ผ่านมาในบราซิลก็ถล่มสกอตแลนด์ไปสกอตแลนด์ก็มี3แต้มก็อยู่อันดับ3
11: ครับ
10: อันนี้ก็จะหนักหน่อยหนักจริงๆเพราะว่า8ทีมเนี่ยที่จะเข้ารอบอันดับ3เนี่ยสกอตแลนด์เนี่ยอยู่อันดับ7
11: คือตอนอย่างน้อยๆเห็นชัดๆที่เราเพิ่งไล่กันมาเป็นรองเกาหลีใต้แล้วแน่นอน
10: เพราะว่าผลต่างประตูที่
11: ลบเยอะไปกว่า2ลูกเนาะนะฮะ
10: สกอตแลนด์เนี่ยอยู่อันดับ7เลย
11: ครับ
10: สุ่มเสี่ยงผมว่ารอดยากจริงนะสกอตแลนด์เนี่ยอาจจะตกได้
11: อ
10: าจจะตกได้เลยนะแต่ว่าก็ยังไม่แน่นะครับอย่างน้อยตอนนี้ยังไม่ตกก็เดี๋ยวไปลุ้นที
11: มอื่นเกิดมันมีมหกรรมการลดแลกแจกแถมถล่มทลายในกลุ่มอื่นๆนะ
10: ก็ไม่แน่เหมือนกันก็ยังไม่แน่เหมือนกัน
11: ส่วนเฮติก็ฟุตบอลโลกครั้งแรกเนาะในประวัติศาสตร์นะครับก็ทำเต็มที่แล้วครับอย่างน้อยก็มี2ประตูมาฝากแฟนๆอ่ะในวันสุดท้ายอ่ะนะครับ
10: แล้วยิงโมร็อกโกด้วย
11: ใช่
10: นำ2รอบอ่ะนะครับที่เจอกับโมร็อกโกเนี่ยนำ 1-0 นำ 2-1
11: แต่นำแล้วแบบว่าปิดเกมไม่ได้ไงอย่างน้อยจบครึ่งแรกให้มันนำก่อนก็ยังดีนะ
10: ใช
11: ่นะครับ
10: ไปประตู 2-1 นี่นาที43นะ
11: แล้วไปโดนทดเจ็บ
10: ใช่
11: ครับ
10: นะครับแล้วก็มาแพ้ในช่วงประมาณสัก10-12นาทีสุดท้ายที่ไปโดน2ประตู
11: ก็ไปแลกนะครับช่วงท้ายก็แลกแล้วไงมันไม่มีมันแบบว่า
10: ไม่มีอะไรจะเสียเนาะ
11: เอนเตอร์เทนละเผื่อว่าแบบพลิกชนะได้สมมุตินะ 3-2 อะไรเงี้ยก็มันก็คงไม่เข้ารอบหรอกแต่ว่าโอ้โหมีชัยชนะไม่เอาเสมอไงพี่แบ็คนะฮะ
10: ใช่นะครับก็เป็นทีมที่คนก็ถือว่าประทับใจเนาะ
11: ครับคือ
10: เฮติเคฟเบิร์ต
11: ชาติพวกนี้คือมาแล้วยังไงแฟนๆเชียร์อยู่แล้วแหละนะครับอย่างน้อยอาจจะไม่ได้เป็นคนในชาตินั้นแต่ว่าถ้านอกเหนือจากชาติตัวเองก็เวลาเจอใครก็แบบต
10: ้
11: องส่งใจเชียร์ส่งใจเชียร์เป็นชาติน้องใหม่ที่แบบว่าสู้ได้ยากอะไรอย่างเงี้ยเล่นสนุกหน่อยครับ
10: ใช่นะครับส่วนวันนี้นะครับ
11: ครับ
10: ที่นิกเพิ่งเขาเรียกว่าอะไรนะบอกโปรแกรมไป
11: ครับผม
10: เพียบเลย
11: ครับ
10: นะครับเอกวาดอร์เยอรมันกูราเซาไอวอรี่โคสโตนิเซียเนเธอร์แลนด์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นสวีเดนต
11: ุ
10: รกีอเมริกาแล้วก็ปารากวัยออสเตรเลีย
11: ก็คู่ดีๆหลายคู่เหมือนกันนะครับเนี่ย
10: โหน่าดูจริง
11: ถ้าพี่แป๊กเลือกดูได้คู่เดียวดูคู่ไหนผมถามก่อน
10: ในหมดนี่เลย
11: อ่ะเนี่ยใน6คู่เนี่ยถ้าให้มีโอกาสได้นั่งดูแค่คู่เดียว
10: แล้วดูญี่ปุ่น
11: อุ้ยเลือกดูคู่เดียวกันเลยอ่ะ
10: ผมดูญี่ปุ่นแล้วกันนะครับญี่ปุ่นกับ
11: สวีเดนครับ
10: นะครับญี่ปุ่นกับสวีเดน
11: ครับ
10: คู่นี้นี่ก็แย่งกันเข้ารอบด้วยนะครับแย่งกันเข้ารอบด้วยเพราะว่าแต้มค่อนข้างจะสูสีกัน
11: ครับผม
10: นะฮะ
11: ก็คือตอนนี้จบไปแค่3กลุ่มใช่ไหมฮะที่รู้เรื่องแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยเอาให้จบเลยก็ได้พี่แป๊กกลุ่มดีไปไง
10: กลุ่มดีด็อกเหรอ
11: ครับ
10: ดีด็อก
11: สหรัฐไงไปแล้ว
10: สหรัฐเข้าแล้ว
11: ตีตั๋ว
10: ใช่
11: นะฮะ
10: นะครับก็การันตีนะครับสำหรับทางสหรัฐอเมริกา
11: แล้ว
10: ว่าชนะมา2นัดรวด
11: คือต่อให้นะสุดท้ายเนี่ยอเมริกาเนี่ยเจอกับตุรกีต่อให้แพ
10: ้ครับ
11: ก็จะหยุดที่6แต้มแต่ว่าออสเตรเลียครับปารากวัยเขาก็ต้องมาฟัดกันเองอยู่ดีสหรัฐยังไงก็ไม่หลุดที่2แน่นอน
10: ใช่
11: แล้วก็โหหลุดยากด้วยครับเพราะว่าได้เสียบวกอยู่5ครับ
10: ใช่แล้วสำคัญสุดก็คือ head to head
11: ครับ
10: นะครับเพราะว่าสหรัฐเนี่ยเอาชนะได้ทั้งออสเตรเลียแล้วก็ปารากวัย
11: มาดีนะคร
10: ับ เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะยังไงก็ตามแต่นะครับสหรัฐเนี่ยการันตีนะครับว่าเข้ารอบในฐานะอันดับ1ของกลุ่มดีแน่นอน
11: ฟอร์มดีมากฟอร์มดีมาก
10: ปีนี้มาดีนะครับปีนี้มาดีมากๆนะครับอันนี้เป็นสถานการณ์ของ
11: ตุรกีไปแล้วเนาะ
10: ตุรกีก็ใช่นะครับคือปีนี้เนี่ย FIFA เค้าปรับมาใช้ head to head นำผลต่างประตูได้เส
11: ียแต่ถ้าเท่ากันในการเจอกันแล้วมันเสมอก็ค่อยมาดูได้เสียเน
10: า
11: ะ
10: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆถ้าหากเรายึดจากสมัยก่อนเนี่ยตุรกีก็ยังมีโอกาสสมมุติว่าเกมสุดท้ายเนี่ยเกิดถล่มอเมริกา
11: เป็นจู
10: ดายอะไรอย่างเงี้ย
11: ก็แซงไงครับ
10: ก็มี3แต้มก็จริงแต่ว่าเรื่องผลต่างประตูได้เสียเขาก็อาจจะได้เปรียบก็ไม่แน่อาจจะได้ลุ้นเข้ารอบเป
11: ็นในกรณีที่ปารากวัยจะแพ้ในนัดสุดท้ายใช่ไหมอ
10: ะไรแนวๆนั้นนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ทีนี้พอมันนักใช้เฮตุเคส
11: จบเลย
10: จบเลยนะครับพูดง่ายคือคู่ของตุรกีกับอเมริกาเนี่ยมันไม่มีประโยชน์เลยมันไม่มีประโยชน์ในแง่ของความสำคัญ
11: ใช่ใช่แต่ก็ต้องเล่นตามโปรแกรมเพราะว่าอเมริกาไงก็ไม่หลุดจากฝูงแน่นอนแหละครับต่อให้แพ้อย่าไปแพ้เยอะ 6-7-0 อันนี้หลุดครับ
10: ยังไงก็ไม่หลุดนะครับเพราะว่าทั้งตุรกีแล้วก็ ตุรกีก็เสียเปรียบเรื่องของ head to head อเมริกาก็ได้เปรียบเรื่อง head to head ยังไงก็การันตีแน่ๆนะคร
11: ับ
10: เพราะฉะนั้นความสำคัญก็อยู่ที่คู่ของปารากวัยกับออสเตรเลีย
11: ก็คือแย่งเข้าอัตโนมัติกับแย่งลุ้นใช่ไหมฮะ
10: ถูก
11: ใ
10: ช่
11: ถ้าเสมอกันจะเป็นออสซี่เนาะนะฮะ
10: ใช่ครับผมนะฮะแต่ถ้าเสมอกันก็วินวินนะสี่แพ้มันก็เข้า
11: ไม่ได้ครับเข้าที่3ไปเจอแชมป์กลุ่มเนี้ย
10: ก็อันนี้ก็อาจจะเหนื่อยหน่อย
11: นะ
10: ครับอาจจะเหนื่อยหน่อย
11: ก็ใส่ไปเลยไม่มีอะไรจะเสียแต่
10: ก็อาจจะเหนื่อยหน่อย
11: โอ้แต่ใส่มากก็ไม่ได้นะเพราะว่าถ้าแพ้นี่เหลือ3ก็ลงมาเครียดเหมือนกันนะพี่เจ๋งเอ้ยพี่แป๊กนะเพราะฉะนั้นเสมอเนี่ยเซฟทั้งคู่ถ้าจะเอาแค่เข้ารอบเอางี้ดีกว่า
10: ใช่แล้วก็ไปวัดกัน
11: ใช่ฮะ
10: นะครับยังไงเราก็เป็นรองอยู่แล้วยังไงเข้าไปก็เจอใครก็เป็นรองอยู่แล้วนะครับกลุ่ม E ก็มีเยอรมันที่เข้ารอบไปแล้ว
11: อันนี้ก็โอ้โหก็นะก็เสียประตูทั้งสองนัดแต่ว่าก็ชนะไม่ยากครับโอ้แต่ว่ามีชนะไอวอรี่โคสต์นี่นาทีบาป
10: นาทีบาปกันนะครับเป็นซูเปอร์ซับอย่างเดนิสดับมาน ะครับเยอรมันก็ชนะ2ดาวทั่วก็การันตีเข้ารอบแน่นอน
11: ก็โอเคนะเพราะว่า2รอบล่าสุดเหมือนตกรอบแรกเนี่ย
10: ฟอร์มไม่ดีเยอรมันใช
11: ่โดนแพ้เกาหลีใต้ด้วยนะฮะไอปีนู้นน่ะไอปี2018อะครับนะฮะ
10: ปีนี้ก็ดูกลับมาดูดีขึ้นนะคร
11: ับ ใครคุมนะฮะเยอรมันตอนนี้นาเกลส์มัน
10: ใช่นะครับดูดีเลยนะครับสำหรับทางเยอรมันนะครับส่วนไอวอรี่โคสต์ก็มีโอกาสที่จะจบอันดับ2
11: ใช่ครับใช่ก็ไอวอรี่โคสต์โปรแกรมไม่หนักด้วยนะครับในเกมสุดท้ายก็เจอกับทาง
10: กุลาซา
11: วนะครับใช่นะครับ
10: กุลาซาวเขาก็อาจจะยังเต็มที่อยู่นะครับเพราะว่าก็ลุ้นที่จะจบอันดับ3นะครับแข่งกับเอกวาดอร์
11: ส่วนเอกวาดอร์ที่เจอกับเยอรมันนี่โอ้โห
10: ก็เหนื่อยหน่อยแต่โชคดีที่เยอรมันเข้ารอบไปแล้วคือการที่เยอรมันเข้ารอบไปแล้วการันตีด้วยเนี่ยก็พักตัวแน่ๆ
11: ใช่ใช่ใช่คือไอ้นัดสุดท้ายของรอบแรกเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นโอกาสของผู้เล่นสำรองจริ ง
10: คือมัน
11: ไม่ใช่นัดนี้คุณจะให้เขาเล่นนัดไหนล่ะครับแล้วยิ่งเยอรมันเนี่ยมันยังไงมันแชมป์กลุ่มอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันบวกทั้งเจ็ด
10: ตัวใช่แล้วก็เรื่องเฮดทูเฮดด้วย
11: คือเอกวาดอร์ไปเสียเซลนัดแรกจริงนะที่เจอโดนอามัดเดียโลยิงช่วงนาทีสุดท้ายอ่ะ
10: ใช่
11: เพราะว่าวันนั้นรูปเกมไม่ได้เป็นรองเลยผมนั่งดูอยู
10: ่
11: นะฮะแต่ไปโดน
10: โป้งเดียวก็ไป
11: โดนอีซ้ายของอามัดอ่ะ
10: ครับผม
11: นะฮะ
10: แล้วนัดต่อมาก็ยังทำได้แค่เสมอคือเราเซลศูนย์ศูนย
11: ์อันนี้ผิดหวังมากมากมากมากเลย
10: ก็ผิดฟอร์ม
11: เพราะว่าเยอรมันซัดมาเจ็ดเนี่ยคุณอย่างแย่มาตรฐานคุณแข่งฟุตบอลโลกทุกสมัยเนี่ยคุณต้องมีสักลูกหนึ่งเฉือนหนึ่งศูนย์ต้องเอาได้อ่ะ
10: ไม่งั้นสถานการณ์จะดีกว่านี้
11: ก็
10: สำหรับเอกวาดอร
11: ์ก็ดีกว่านี้ในระดับหนึ่งครับ
10: นะ
11: แต่พอมันเป็นโปรแกรมนัดสุดท้ายที่จะเจอกับเยอรมันมันก็กลับมาเป็นลมเหมือนเดิมครับผม
10: นะครับส่วนกลุ่มที่เหลือนะครับไล่ลงไปตั้งแต่ F G H I F G H 3กลุ่มถัดมาเนี่ยยังไม่การันตีนะครับยังไม่การันตีเลยเพราะว่ามันสูสีมากนะครับอย่างกลุ่ม F เนี่ยกลุ่มเนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นซึ่งก็จะเตะในวันนี้เนี่ยแต่มันเบียดกันหมดนะครับรวมถึงสวีเดนด้วย
11: มีตูนิเซียที่จบแล้ว
10: ตูนิเซียก็แพ้รวดไปก็ตกเลยนะครับกลุ่ม G นะครับกลุ่มของอียิปต์อิหร่านแล้วก็เบลเยียมนี่ก็ยังเบียดกันอยู่นะครับมีอียิปต์ที่เป็นทีมนำ
11: เบลเยียม
10: สี่แต้ม
11: เบลเยียมน่าผิดหวังเหมือนกันนะครับเนี่ย
10: ก็เสมอมา2นัดรวด
11: คือศักยภาพของพวกเขานี่เจออียิปต์กับอิหร่านนี่โหยุคถ้าเป็นยุคเฟื่องฟูสัก 5-6 ปีที่แล้วนี่น่าจะชนะไม่ยากนะฮะแต่กลายเป็นมายุคนี้ก็เขาผ่านยุคโกลเด้นเจเนอเรชั่นไปแล้วจริงๆนะมันไม่ได้อะนะครับมันไม่ได้อะไรเลยอายุโกลเด้นเจเนอเรชั่นได้แค่เข้ารอบลึกๆได้เฉยไม่ถึงโพเดียมเลย
10: ไม่ได้อะไรเลยนะครับก็มีเกมนัด2ที่เสมอกับอิหร่าน 0-0
11: น่าผิดหวังหรือว่าน่าผิดหวัง
10: ซึ่งเกมนั้นก็พอดีก็มีโดนไล่ออกด้วยนะนะครับอิหร่านอาจจะเซ็งก็ได้เบลเยียมเล่นประมาณสักเกือบครึ่งชั่วโมง
11: ครับ
10: 10คนนะแต่อิหร่านก็บดไม่ได
11: ้อ๋อเป็นตัวเองเสียเปรียบเขาด้วย
10: ใช่
11: ก็คืออยู่ในยุคที่เควินเดอะบอยก็ง่อมแล้วอ่ะจะ 3-5 แล้วอ่ะนะฮะ
10: ถูกต้องครับ
11: ลูกากูก็จะกระ 3-3 แล้วอ่ะ
10: ก็หวังอะไรไม่ได้แล้วนะครับเหมือนมันผ่านช่วงมาแล้วเนาะ
11: เออมันหูมันเบลเยียมมันต้องเป็นช่วงสัก2010ถึง2020จริงๆนะพี่แป๊กนะที่มันเป็นยุคทองยุคแบบเต็มมากเลยอ่ะแต
10: ่ม
11: ันไม่ได้จริง
10: นะ
11: โค้ชก็เปลี่ยนแล้วอะไรก็เปลี่ยนแล้วเนี่ยดูดิอายุเยอะหมดแล้วอ่ะคุกตรงคุกตัวเราเห็นตั้งแต่แบบเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มๆโทมัสมูนิเย่เนี่ยคือ3กลางๆกันหมดแล้วอ่ะครับผมก็ยังเหลือแค่โดกูเนี่ยที่เป็นเลือดใหม่ที่แต่ว่าไอ้พวก20กลางๆนี่สู้ยุคของพวกเดอะบอยไม่ได้นะหมายถึงชื่อชั้นหมายถึงความเฟมัสอ่ะนะ
10: ครับนะ
11: เนี่ยวิทเซลเนี่ยจะ38แล้วอ่ะครั้งสุดท้ายเหมือนกันละ
10: นะครับก็โค้ชตอนนั้นก็คุมโปรตุเกสอยู่ตอนนี
11: ้
10: โรเบโตมาร์ติเนซนั่นเอง
11: ตอนนี้เป็นลูดิกาเซียมาครับพี่มีแบบ
10: เบลเยียมใช่ไหม
11: ใช่ครับเป็นกาเซียครับมาร์ติเนซก็เคยคุมก่อนนี้ก็มาร์ติเนซก็ออกไปแล้ว
10: ใช่
11: มาร์ควิลหมดอะไรก็นั่นแหละครับสำหรับผมว่าโค้ชที่เบลเยียมต้องการคงเป็นแบงค์ซองกอมานีอ่ะปลุกปีศาจยุโรปต้องใช้ปีศาจยุโรป
10: ต้องใช้คนเบลเยียมด้วยกันเอง
11: ใช่ฮะก็มันทุกอย่างมันก็ปูทางมาให้เขาอะนะในการที่ไปเก็บประสบการณ์ในงานแบบสโมสรแล้ววันหนึ่งก็เขาก็
10: ต้องมาคุมทีมชาติ
11: ในระดับอาชีพเขาไม่มีอะไรที่เขาไม่ได้อ่ะอ๋อมีแชมเปี้ยนส์ลีกไหมที่เขาไม่ได้
10: อ่ะใช่
11: แ
10: ชมเปี้ยนส์ลีกยังไม่ได้
11: แต่ไม่เป็นไรหรอกความสำเร็จเขามากมายคือเขาไปสร้างบารมีกับไบเยิร์นมิวนิกมายังไงวันหนึ่งมันก็ต้องเป็นพื้นที่ของเขาอ่ะก็เหมือนเชฟเชนโก้กับยูเคนอะไรนั่นแหละในอดีตอะไรเงี้ยครับ
10: เหมือนมูรินโญ่เนาะ
11: ใช่ใช่ใช่
10: ทีมชาติก็ดีนะ
11: ล่าสุดกลับมาติดนะ
10: กลับมาติดไม่รู้จะเป็นยังไงเหม
11: ือ
10: นก
11: ัน ครับผม
10: นะกลุ่ม H นะครับนี่ก็ยังไม่การันตีนะครับกลุ่มของสเปนนะครับสเปนได้มี4แต้มจาก2นัด
11: สเปนนี่แบบแย่มากเลยนัดแรกอ่ะคือเคปเล่นกับเคปเวิร์ดนี่คือโอ้ออกไปเจอไอ้เจ้าโยซินว่าโยซินว่าผีเข้าใช่ไหม
10: ถูกต้อง
11: นัดที่2ก็ปล่อยของแต่ไม่น่ามีปัญหาครับกลุ่มอ๋อแต่สเปนนัดสุดท้ายเจออุรุกวัยไม่มีปัญหาหรอกครับแพ้ก็ไม่หลุดหรอกครับยังไงก็เข้าครับสเปนแต่กลุ่มนี้ยังไม่มีใครตกอย่างเป็นทางการเนาะ
10: เข้าใช่ยังไม่การันตียังไม่การันตี
11: เขาเชียร์ซาอุหน่อยทีมจากเอเชียนะฮะ
10: คือสเปนที่เสมอ 0-0 กับเคปเวิร์ดก็เหมือนกับโปรตุเกสที่เสมอไอเดียคองโก
11: อ่ะนั่นแหละตามกันไปทรงอังกฤษเสมอกาน่าเหมือนกัน
10: ทรงเดียวกัน
11: ครับผม
10: นะครับกลุ่มนี้ก็ยังรู้สนุกอยู่นะคร
11: ับ
10: กลุ่มไอนะครับ
11: อัน
10: น
11: ี้
10: นี่การันตี
11: เมื่อก่อนนี่ S ต้องจบมานะเมื่อก่อน S ต้องจบมานะถูกไหมในอดีตถ้าเป็นสายสองทีม S ต้องจบ
10: สองกลุ่ม
11: ครับผมกลุ่ม I
10: กลุ่ม I ก็มีฝรั่งเศสกับนอร์เวย์อันนี้ก็นัดกันชนะมาหมดเลย
11: อันนี้กลุ่ม I ครับไม่ใช่นะครับผม
10: ก็ตอนแรกนึกว่าไม่ใช่มุก
11: อ๋อนึกว่า I จริง
10: นะฝรั่งเศสกับนอร์เวย์ก็ชนะมา2นัดรวดทั้ง2ทีม
11: สมราคาเต็ง
10: แต่ว่ายังไม่เข้ารอบแล้วทั้งสองทีมอ่ะ
11: แย่งแชมป์กลุ่ม
10: แย่งแชมป์กลุ่มกันขึ้นอยู่กับว่าใครจะจบอันดับไหนเท่านั้นเอง
11: ไอเซเนกัลกับอิรักเนี่ยเจอกันนัดสุดท้ายใช่ไหมฮะเสมอกันนี่ก็กอดคอตกคู่นะถ้าเสมอกันเนี่ยต้องมีทีมชนะทีมหนึ่งชนะยังจะไม่พอด้วยซ้ำนะฮะ
10: นี่เซเนกัลสมมติถ้าเซเนกัลชนะอิรักนะ
11: โหต้องระดับ50นะเนี่ยถึงจะแบบว่าเอาคุณพี่แป๊คิดเอาว่าเกาหลีลบยุ่นหนึ่งอ่ะอย่างน้อยก็ต้องมี30ได้เห็นก่อนแหละแต่ว่าเกาหลีเป็นเกมอ่ะ
10: ถูกต้องใช่ต้องชนะให้ได้สัก3ลูกอ่ะเนาะพยายามทำให้มันแบบติดลบให้น้อยที่สุดอ่ะลบ1หรือว่าเสมอตัวไปนะครับก็มีโอกาสเหมือนกันนะ
11: เราจะได้ดูฮาแลนด์กับเอ็มบัปเป้ดวลกันนะพี่แป๊กนะ
10: น่าดู
11: พรุ่งนี้ใช่ไหมฮะ
10: น่าดู
11: น่าจะเป็นวันพรุ่งนี้หมายถึงว่าเช้ามืดวันเสาร์อ่ะเนาะนะครับ
10: ครับใช่นะครับเพราะว่ามันก็เป็นคิวทีละ3กลุ่ม3กลุ่มไปเรื่อย
11: ๆใช่ใช่เนี่ยไอ้วันแรกๆแข่งกันวันละ2คู่วันละคู่ไงเนี่ยช่วงนี้โห
10: ระหบแล้วว
11: ุ่นวายหมดนะฮะ
10: เบียดกันหน่อยสามกลุ่มสุดท้ายนะครับกลุ่ม J กลุ่มอาร์เจนตินาเข้ารอบเรียบร้อย
11: นี่สองราคา
10: ส่วน
11: นี่ยิงอยู่คนเดียวเลยเหรอฮะไม่แบ่งใครเลยละ
10: ถูกต้องเมสซี่ยิงคนเดียวนะครับในวัย38เนาะ
11: 39แล้วนี่ฮะวันเกิดเขาเพิ่งจะผ่านพ้นไปเมื่อ
10: วันที่24มิถุนายน
11: 2วันที่แล้วครับยิงฉลองวันเกิดไปแล้ว
10: นะครับ
11: มี43มาไหมครับพี่แบงค์ฮะ43มาใช่ไหมฮะ
10: เขายังบอกว่าเขายังไม่รู้นะ
11: จริงเหรอ
10: แต่เขาไม่มาหรอก
11: คือผมว่าว่าในมุมของเมสซี่อ่ะครั้งที่แล้วอ่ะ35เลิกเลยสวยแบบโอ้โห
10: ได้แชมป์โลกด้วยนะ
11: พี่แบ๊คคิดดูไปรับใส่ชุดอะไรชุดของแขกอ่ะแบบพวกพวกแขกตะวันออกกลางพวกกษัตริย์โอ้โหมันเท่ขนาดไหนวันนั้นเนี่ยจริงๆออกมาห้องแถลงข่าวประกาศดีทายจบลงสวยเลยอ่ะยุติการเล่นทีมชาติด้วยการคว้าแชมป์โลกบนแผ่นดินอาหรับแล้วเขายกย่องให้คุณเป็นแบบราชาเลยขนาดเป็นประเทศที่เป็นคนละโซนคนละบ้านเกิดเมืองนอนกับคุณน่ะต้องเลิกวันนั้นจริงๆแล้วคุณจะเอาอะไรกับโคปาอเมริกาคุณก็ได้แล้ว
10: แชมป์โลก
11: ค
10: ุ
11: ณก็ได้แล้วอ่ะ
10: ได้หมดแล้ว
11: เออแต่
10: ไม่มีอะไรให้ขวายคว้าม
11: ันอยู่ที่คือมันก็รักจริงๆอ่ะนะคนบางคนมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องชื่อเสียงเงินทองหรือว่าเรื่องเกียรติยศอะไรแล้วอ่ะมันเล่นด้วยความรักอ่ะเล่นด้วยความสนุกอ่ะนะพี่แป๊ก
10: แล้วยิ่งกลายเป็นว่าดูฟรีขึ้น
11: ครั้งนี้เขาดูเหมือนเล่นแบบไม่ค่อยเครียดไม่ค่อยเขาดูแบบไม่มีหน้าตานิ้วคิ้วขมวดนะ
10: แล้วยิ่งนัดแรกแฮตทริกไปนะยิ่งสบายนะคือแบบว่ามันฟรีหมดเลย
11: ครับ
10: มันฟรีหมดเลย
11: นี่เมสซี่นี่ยิงเยอะกว่าทุกทีมในนี้อย่างเงี้ยในกลุ่มของตัวเองเนี่ยออสเตรีย3ลูกไอ้แอลจีเรีย2ลูกจอร์แดน2ลูก เออคือเมสซี่คนเดียวยิงเยอะกว่าแอลจีเรียกับจอแดนรวมกัน
10: อ
11: ะเอาคิดเอาแล้วกันนะฮะเออแต่กลุ่มนี้เบานะพี่แป๊ก
10: ไม่
11: ค่อยแข็งนะก็เข้ามีออสเตรีย
10: ออสเตรียจะดูมีหือหน่อยแต่ว่าก็ไม่ค่อยเด็ดขาดเท่าไหร่
11: ลุงลาบเหรอฮะ
10: ลาบบางเด็กสู้ได้นะในเกมนั้นผมดูอยู่แต่ว่ามันขาดทีเด็ดที่ขาดไปแอลจีเรียก็ตามสไตล์ก็ไม่ได้มีตัวทีเด็ดอะไรมากมาย
11: แอลจีเรียก็เหมือนไอปีดีอยู่ปีเดียวมั้ง2014อ่ะไอ้ริยาดมาเลสกำลังสดอะตอนนั้นอะตอนนี้มาเลสก็
10: ลุ่มของเขา
11: ก็ง่อมแล้วครับ35จะ36แล้วฮะแล้วยิ่งไปพอไปเล่นในซาอุก็มันก็เหมือนว่าม
10: ันก็ตอบลงไป
11: มันก็ไม่ได้มีความเข้มข้นเหมือนในพรีเมียร์ลีกแล้วอะนะฮะ
10: ใช่นะครับ
11: ครับ
10: กลุ่มเคนี่มีโคลัมเบียที่การันตีแล้วว่าชนะรวด2นัดกลุ่มเคเป็นกลุ่มของโปรตุเกส
11: ครับ
10: นะครับโปรตุเกสมี4แต้มก็ไม่มีปัญหาหรอกนะครับยังไงก็เข้าแน่ๆอยู่แล้วนะ
11: โปรตุเกสเข้าที่เท่าไหร่ก็ได้ครับเพราะว่าเข้าไปที่เท่าไหร่ก็ไปทำใหไอ้พวกที่ไปเจอเขาน่าจะเดือดร้อนมากกว่าที่โปรตุเกสจะเดือดร้อนนะ
10: ใช่
11: โปรตุเกสจะเข้าที่2ก็ที่2กลุ่มอื่นหรือว่าที่1กลุ่มอื่นอาจจะเดือดร้อนนะครับ
10: ก็เดี๋ยวนัดสุดท้ายเจอกันเองด้วยนะครับโปรตุเกสกับโคลอมเบีย
11: โคลอมเบียชุดนี้นี
10: ่
11: โทษทีนะพอดีผมอาจจะไม่ค่อยได้ดูต้องเช็คหน่อยว่ายังเหลือใครบ้างครับโคลอมเบีย
10: ฮาเมส
11: ยังอยู่นะฮะโอ้โหเป็นฮาเมสในวัย34นะเราเห็นตั้งแต่เขาเล่นครั้งแรกเลยนะที่ยิงสุดสวยเออแล้วจังหนุ่มล่อๆเลยอ่ะนะครับ
10: แล้วก็ย้ายไปมาดริด
11: ยังเรียกเจมส์โรดริเกซอยู่เลยอ่ะจนมาเปลี่ยนกันรายการนั่นแหละฟังผู้บรรยายต่างประเทศไงผมจำได้เลยผมฝึกงานอ่ะปีนั้นอ่ะพี่แป๊ก2014บอกว่า
10: ฝึกงาน
11: ใช่ผมฝึกงานอยู่เลยฮะตอนนั้นอ่ะเออนะครับ
10: กระทงอยู
11: ่ก็หลุยดิอาร์ตไงฮะใช่ไหมฮะจอห์นโคโดบาหลุยโซเลสแต่ไม่ใช่เดียนนะ
10: คนละคน
11: เออนะครับ
10: เหมือนกัน
11: ก็เหลือรู้จักแต่ตัวลุกจริงๆนะเนี่ยเอาจริงนะฮะตัวรับรู้จักใครบ้างตัวรับอาเยลีมีน่า
10: คุณมีน่าดานิเอลมุนยอส
11: โอเคซาเดียโกอาริอาร์ตก็เก่าหน่อยนะครับดาวิซ
10: อนมาอดีตตัวสเปอร
11: ์โอ้โหนี่ออกจากสเปอร์มาแล้วก
10: ็
11: ไม่ได้ตามตัวเหมือนกันนะ
10: ก็ไปอยู่กับ
11: ซาฟูลเหมือนกัน
10: ในปัจจ
11: ุ
10: บ
11: ัน
10: อ
11: ุสเบโดนะฮะอุสเบฟุตบอลโลกครั้งแรกของพวกเขานี่ก็ยังมีประตูอย่างน้อยนะ
10: อ้วม
11: เออ
10: ก็อ้วมไป
11: ก็ได้ดวลดีอาร์คองโกก็ได้วัดนั้นนี่แหละอืมนะครับมีของขวัญกลับบ้านไปฝากแฟนๆบ้างครับ
10: ใช่อย่างน้อยตอนนี้นี่ยังในทางทฤษฎียังไม่ตกรอบนะ
11: โ
10: อ้แต่ว่าลบ7ไงอันนี้ก็เหนื่อยหน่อย
11: จะต้องซัดคองโกสัก10-0นะครับให้มันบวก3ครับ
10: เออก็เหนื่อยก็เหนื่อยหน่อยกลุ่มสุดท้ายแล้วนะครับกลุ่มแอลกลุ่มอังกฤษนะครับอังกฤษก็เพิ่งเสมอกันหน้ามาก็เลยทำให้ทั้ง2ทีมมี4แต้มเท่ากันนะครับก็ยังไม่การันตีนะครับแล้วก็มีโคเอเชีย
11: นั่นไม่ค่อยดีอ่ะอังกฤษไม่รู้พี่แป๊กคิดเหมือนกันไหม
10: อังกฤษก็ทรงอาจจะดูแบบแต่เจอการ์น่ามันก็ยิงเยอะอยู่นะแต่มันไม่เข้าโดยเฉพาะช่วงแรกๆอ่ะที่ว่าโกการ์น่าเขาเซฟเยอะเหลือเกินอ่ะ
11: ฮะ
10: นะครับแต่ว่ามันพอมันพลาดขึ้นมามันก็โดนจี้จุดอ่ะเนาะ
11: ฮะ
10: มันไม่มีตัวพิกเกไม่มีตัวเพลย์เมคเกอร์ตัวทีเด็ดในพื้นที่แคบๆอย่างที่เขาวิจารณ์กันนะครับพวกโคพาร์เมอร์พวกอะไรอ่ะฟิลโฟเดนไอ้พวกนี้ไปในพื้นที่เล็กๆได้ดี
11: คือโทมัสทูเคิลพาทีมเอาอย่างเข้าชิงไม่ได้นี่คือไม่มีที่ยืนเลยนะผมพูดตรงนะรอบ4ไม่พอนะเข้าชิงแล้วมันรอบชิงมันไม่ได้แชมป์ไม่เป็นไรแต่มันต้องเข้าชิงอ่ะถ้าคุณเรียกตัวแบบทำร้ายจิตใจแฟนๆได้ขนาดนี้
10: ใช่ไหมนั่นแหละอันนี้ก็ถือว่าก็กดดันพอสมควร
11: โค
10: นี้เนี่ย
11: ไม่มีพอสมควรหรอกครับมหาศาลครับผม
10: ไม่ว่าจะยังไงก็ตาม
11: ใช่ฮะ
10: ก็ดูแล้วอาจจะเข้ารอบกันหมดด้วยซ้ำไปนะครับอังกฤษกาหน้าโคเอเชียนะครับแล้วสุดท้ายโคเอเชียเจอกาหน้านะครับโคเอเชียนี่มีอยู่3แต้มลบ1อยู่นะครับส่วนอังกฤษจะเจอกับปานามา
11: จับกี่ทีก็อยู่แต่กับอังกฤษจริงๆนะโคเอเชีย
10: โคเอเชียนะชอบเจอกันนะ
11: โอ้โหรอบคัดเลือกบางทีเจอรอบคัดเลือกมาในรอบคัดเลือกยูโรมาเจอกันในรอบสุดท้ายอีกอยู่ในรอบคัดเลือกบอลโลกโซนตัวมาเจอกันบ่อยบ่อยบ่อยบ่อยบ่อยบ่อยบ่อย
10: ลงสมพงษ์กัน
11: แล้วก็เคยทำให้อังกฤษไม่ได้ไปตอนนั้นได้เป็นยูโรนะพี่แป๊กที่ไม่ได้ไป
10: ผมพี่จำไม่ได้เหมือนกัน
11: ผมจำได้ฮะจำได้
10: แล้วคำแสบไว้เหมือนกัน
11: ใช่ครับ
10: คำแสบไว้เหมือนกัน
11: ครับ
10: นะครับอ่ะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยนะครับเนี่ยผ่านมาแล้วครึ่งชั่วโมง
11: เขาพักไหมครับ
10: ก็เดี๋ยวน่าจะต่อไปอีกสักครึ่งแล้วกันเนาะก็เดี๋ยวเอาพักใช่ไหมก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าอีกประมาณ1ชั่วโมงใช่ไหม
11: ครับ
10: เราก็จะมาพรีวิวกันเนาะไล่พรีวิวกันอีกสักรอบนึง
11: ได
10: ้ไม่ก็6คู่ที่เตะกันในวันนี้
11: ก็เมื่อกี้ฟังน้อง2คนไปแล้วก็รอบนี้ก็ฟังเราบ้างทัศนะใครทัศนะมัน
10: อาจจะไม่เหมือนกัน
11: เ
10: นาะ
11: ครับผม
10: นะครับแต่ว่าช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นึง
11: ครับ
12: ไนที่ไนน์ไลฟ์บอลโลก ำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
13: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
14: แน่นท้อง
13: มองหาย
15: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
13: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
16: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
13: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
17: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
18: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
13: เคยไหมแค่ลุกก็
19: โอ้ย
13: แค่นั่งก็
19: โอ้ย
13: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียสนับสนุนโดย
20: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
21: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
13: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
16: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
13: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
17: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
18: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
22: และโชว์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2ล้าน6แสนบาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
23: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
13: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
12: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
24: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
13: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
25: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
12: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
10: ครับก็กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของ99 Live บอลโลกนะครับนะฮะ ื่อวานก็เมื่อไม่ใช่เมื่อวาน
11: ครับ
10: เมื่อเบรกที่แล้วก็คุยกันไปพอประมาณเน
11: า
10: ะเกี่ยวกับสถานการณ์ของแต่ละทีมของแต่ละกลุ่มอะเนาะ
11: ครับผม
10: เดี๋ยวเรามาดูพรีวิวแล้วกัน
11: ได
10: ้ครับก็แฟนรายการก็ส่งเอ็นเอฟเพื่อคุยกันได้นะ
11: ได้ครับเฟซบุ๊กก็ได้ครับ
10: ย
11: ูทูบก็ได้ครับเดี๋ยวนั่งไล่ตอบให้เวลาเยอะแยะเลยแล้วก็อยากคุยเรื่องวอลเลย์บอลกับผมก็ได้นะฮะก็ลองส่งเข้ามาถามได้ครับ
10: VNL
11: ได้ครับ VNL เพิ่งพักครับมันเป็นทีมชายครับมันพัก2สัปดาห์เลย
10: รอต้นเดือนกรกฎา
11: คม8กรกฎาคมครับสนามสุดท้ายแต่เราก็ถือว่าร
10: อดแล้ว
11: คือในทางปฏิบัติมันเป็นอย่างนั้นนะครับมันก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาครับคือถ้าตกก็ถือว่าซวยครับ
10: น่าจะรอดนะ
11: คิดว่ารอดแล้วครับตอนนี้ 80% น่าจะรอดแล้ว
10: เราสนามสุดท้ายเนี่ยเราเจอกับทีม
11: โอ้โหข้างล่างโอ้โหสนามสุดท้ายนี่อมหิตครับพี่แป๊กครับญี่ปุ่นบราซิลสหรัฐตุรกี
10: อันนี้คือคู่แข่งเรา
11: ใช่ครับ
10: ที่เราจะเจอ
11: ใช่ครับ
10: ผมไม่เจอทีมโซนข้างล่างเลย
11: ไม่มีนะครับเราเจอโซน
10: พึ่งตัวเองเลยล้วนๆทุกทีมพึ่งตัวเองหมดอ่ะ
11: ใช่แต่ว่าคือด้วยตารางคะแนนนะเราแข่งไป6แล้วเราแข่งไป8เราชนะไป2เรามีอยู่9คะแนนครับมันทำให้เราได้เปรียบทีมอื่นๆอยู่ในระดับหนึ่งตรงที่ว่าเราเล่น5เซตมา3ครั้ง
10: แต่เราแต้ม
11: เปลี่ยนเป็นชนะสักนัดนึงนี่สบายไปแล้ว
10: อันนี้เราได้มา9คะแนน
11: มีอยู่9ครับเพราะว่า
10: 9คะแนนนี่ปีที่แล้วเราได้เท่าไหร่ครับ
11: ปีแล้วเรารู้สึกเราจะมีอยู่5คะแนนครับปีที่แล้วชนะ1มี5แต่มันมีเกาหลีใต้ครับปีที่แล้ว
10: ปีนี้มันได้มา9แล้วนะ
11: ปีนี้มันไม่มีทีมแจกกับเกาหลีใต้แล้วซึ่งทุกทีมก็คาดหวังว่าเราจะแจกครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้แจกเราแจกสนามแรกไป
10: หมดแล้ว
11: นะครับก็เดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวใกล้ๆว่ากันมีข้อความจากคุณเจของแนววัดฟังอยู่นะครับชอบบรรยากาศพูดคุยกันดึกๆแบบนี้เป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณครับจริงก็ดึกดีเหมือนกันนะพี่แป๊กปกติมาบ่อยไหมฮะดึกๆเงี้ย
10: ไม่บ่อย
11: ทำไมครับปกติอยู่ตามร้านข้าวต้มอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าอยู่ตามคาราโอเกะเอ้ยไม่ใช่นะฮะ
10: นอนอยู่บ้านเล่นเกม
11: นอนเล่นเกมชอบเล่นเกมนะฮะแล้วก็คุณนันทพงศ์ในยูทูบบอกว่าสวัสดีครับพี่นิกพี่แป๊ะนะครับทางยูทูบก็มีคุณน้อยอยุธยาบอกว่าสวัสดีพิธีกรทั้งสองท่านนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นมีโอกาสเข้าถึงรอบไหนผมว่าเขาน่าจะใช้พูดแล้วให้แป้นมันพิมพ์อ่ะเพราะว่ามาเขาส่งเขาบอกว่าญี่ปุ่นมีโอกาสชอบสิ่งรอบไหนมันน่าจะฟังแล้วมันอาจจะบิดคำไปนิดนึง
10: เข้าถึงรอบไหน
11: ก็ผมว่าปีนี้ญี่ปุ่น
10: โอ้โห
11: คือแฟนๆชาวไทยนี่เอาใจช่วยเยอะมากนะพี่แบ๊ก
10: แต่ญี่ปุ่นแต่ญี่ปุ่นหนักๆ นะครับ
11: เ
10: พราะว่ารอบ32ทีมครับญี่ปุ่นเนี่ยครับจะไปไข้เจอกับพวก
11: กลุ่มอะไรฮะ
10: กลุ่มบราซิลครับ
11: ก็ต้องเอาตัวเองเข้าที่
10: บราซิลโมร็อกโก
11: ก็ต้องเอาตัวเองเข้าที่1ให้ได้อ่ะ
10: 1หรือ2เนี่ยแหละครับสมมุติถ้า1สมมุติบราซิลเป็นที่1ใช่ไหมบราซิลถ้าญี่ปุ่นเป็นที่2ก็จะไปเจอถ้าบราซิลถ้าญี่ปุ่นเป็นที่1ก็ไปเจอโมร็อกโก
11: ก็ดีกว่าบราซิลมั้ยล่ะฮะ
10: ก็ดีกว่าบราซิลแต่โมร็อกโกก็หนัก
11: เพราะ
10: อาจจะดีกว่าบราซิล
11: เพราะรอบสาย2นี่เป็นรอบน็อกแล้วแพ้กลับบ้าน
10: แต่บราซิลก็ดูยังดูตะกุกตะกักอยู่นะ
11: โหแต่ให้เลือกพี่จะเลือกเจอบราซิลจริงๆเหรอครับ
10: ในรอบล็อกเอา
11: ท์ใช่ฮะพี่จะเลือกเจอบราซิลจริงๆเหรอครับถ้าเลือกได้เนี่ย
10: แล้วถ้าหากดูเป็นระดับ3เนี่ยก็จะไปเจอพวกฝรั่งเศสกลุ่มฝรั่งเศสไปเจอกลุ่มเยอรมันอะไรอย่างเงี้ย
11: รุ่นระดับที่3มันต้องไปเจอแชมป์กลุ่มอยู่แล้ว
10: คือหนักจริงๆนะครับ
11: ก็คู่แข่งที่ดีสุดของญี่ปุ่นที่เลือกได้ตอนนี้ก็คือต้องเป็นโมร็อกโกแต่โมร็อกโกคืออันดับที่4จากครั้งที่แล้ว
10: ถูกครับแล้วตัวดีๆทุกคนน่ากลัวมากด้วย
11: ยังถือว่าอยู่กันครบใช่ไหมจากครั้งที่แล้วเนี่ยนะฮะนะครับผม
10: เดี๋ยวเรามาดูเขาเรียกว่าพรีวิวก่อนแล้วกัน
11: ได้ฮะ
10: นะครับตามเวลาเลยนะครับคู่ตีสามนี่จะมี2คู่นะครับ
11: เดี๋ยวพี่แป๊กมีข้อความนิดนึงครับ
10: ครับ
11: เอลเมนต้องดูแลนิดนึงครับเขาเสียเงินส่งมาฮะหวัดดีค่ะพี่แป๊กแฟนแมนยู
10: ครับ
11: แล้วอีกคนแฟนใครคะและแฟน99ทุกท่าน
10: ครับผม
11: เพราะไอ้คนแฟนใครคือถามผมนะครับฟังอยู่ตลอดติดตามนะครับพี่แป๊กคิดว่าทีมทวีปเอเชียเราจะไปถึงรอบ8สักกี่ทีมคะและคิดว่าทีมไหนบ้างเคยลงทุนแฟนอาร์เซนอล
10: แค่ญี่ปุ่นทีมเดียวนี่แหละ
11: คือตอนเกาหลีก็ดู
10: ลำบากตอนนี้ยังไม่รู้จะเข้าหรือ
11: เปล่าที่เหลือบายบายหมดแล้วเนาะ
10: ญี่ปุ่นมันเหมือนอยู่อีกหนึ่งระดับแล้ว
11: ก็ระดับที่เรียกว่าชนะอังกฤษชนะอังกฤษได้ถึงบ้านเคยชนะบราซิลชนะเยอรมันชนะสเปน
10: คือเหมือนเป็นทีมยุโรปดีๆทีม
11: ใช่ใช่ใช่
10: ด้วยตัวผู้เล่นอะไรของเขาด้วย
11: นะฮะส่วนผมเป็นแฟนนิวคาสเซิลนะฮะส่วน ทีมชาติเนี่ยก็จริงๆตามเชียร์อาร์เจนตินามาตลอดแหละพอเมสซี่ได้แล้วเราก็รู้สึกเฉยๆก็เชียร์อยู่ตรงนี้ก็จะอาจจะเป็นอาร์เจนตินากับสเปนสเปนชอบสไตล์เขาตั้งแต่ช่วงที่เขาได้ไอ้3แชมป์ติดอ่ะไอสไตล์นั้นเนี่ยที่เล่นบอลกับพื้น
0: ใช่มั้ยบอสเก้ใช่ม
11: ั้ยยุคนั้นก็เดบอสเก
0: ้
11: นะครับสไตล์เล่นบอลกับพื้นตอนนั้นน่ะชอบอุ๊ยมันสวยงามพอเวลาผ่านไปเนี่ยสัก10ปีเนี่ยเป็นน่ารำคาญ
0: ส่งกันอยู่นะ
11: เออไอจริงๆนะไอความสวยงามมันเปลี่ยนเป็นความน่ารำคาญได้นะพอยุคสมัยมันเปลี่ยนน่ะคือจะครองบอล70แต่ไม่โอกาสยิง3ทีอย่างเงี้ย
0: มันไม่มีกองหน้าเหมือนสมัยนั้น
11: เออมันเหมือนมีตอเรสบียาไงสุดยอดครับผมประมาณนี้แหละบางช่วงเอาฟาเบกัสไปเล่นฟอลส์ไนอะไรเงี้ยนะฮะ
0: ตอนนี้ก็เป็นโอยาซาบาล
11: ก็มันก็ไม่ใช่สไตรเกอร์ใช่ไหม
0: แต่โอยาซาบาลเล่นทีมชาติดี
11: ครับ
0: สถิติ
11: แล้วเด็กใต้ผมอะ
0: ฮะ
11: เด็กยะลาผมอะ
0: อ๋อ

0: ข้ารอบเรียบร้อยนะครับแล้วเป็นอันดับ1ด้วยนะคร
1: ับใน
0: ล่าสุดเขาชนะไอวอรี่โค้ดมา 2-1 นะครับด้วยซุปเปอร์ซับนะครับเดนิสอูดาฟที่เราเห็น2ประตูเลยนะคร
1: ับ
0: แล้วก็อย่างที่เข้ารอบไปแล้วนะก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับที่ทางนาเกมันเนี่ยจะหมุนเวียนผู้เล
1: ่
0: น
1: แน่นอนครับ
0: เน
1: า
0: ะ
1: เพราะว่าไม่ให้พวกสำรองเล่นนัดนี้จะให้เล่นนัดไหน
0: ถูก
1: ไห
0: มครับ
1: นะครับ
0: มันการันตีอันดับ1ด้วยอย่างอูดาฟเนี่ยนะครับก็น่าจะสตาร์ทตัวจริงแหละนะครับ
1: อ๋อเขาตีสามเนาะถ้าตีสองชื่อจะมาแล้วแต่มันเป็นตีสามอะเนาะ
0: ตีสาม
1: ก็ต้องรอชื่อตอนตีสองเด
0: ี๋
1: ยวช่วงใกล้ออกอาจจะมาอาจจะมีโอกาส
0: ไม่แน
1: ่เออได้ครับล็อกของตีสาม
0: ครับคาดการกันเลยแหละว่าน่าจะโรเตชันพอสมควร
1: คือ
0: นะครับ
1: คือเท่าที่ดูตอนนี้นี่ก็เรียกได้ว่าเยอะเหมือนกันนะที่จะ
0: ที่คาดการกัน
1: ที่เยอรมันจะใช้ในวันนี้เนี่ยเป็นผู้เล่นสำรองเกินครึ่งทีมอ่ะเอาเกินครึ่งทีม
0: ก็
1: เ
0: กินแน่ๆ
1: เออนะฮะดาวรุ่งอะไรก็น่าจะมีโอกาสเล่นนะครับวันนี
0: ้นะครับพวกวาเดมาอันตอนนะครับ
1: มาริเจา
0: ใช
1: ่รูดิเกอร
0: ์โกเรสกาอันเจโรสติลเลอร์อะไรต่างๆนานา
1: บายเออร์
0: ใช่ไหม
1: มาซิมิเลียนบายเออร์
0: ใช
1: ่เจมี่ลีเวลลิง
0: อ
1: ันนี้ผมไม่รู้จักเลยนะเนี่ยเนี่ยโชว์สารภาพคุณผู้ชมไปเลยเนนาเดียมอามิรีใช่ไหมฮะ
0: นาดิมอามิรี
1: น
0: าดิมคุณดาร์ฟอะไรพวกเนี้ยนะครับแม้แต่ผู้รักษาประตูก็ไม่แน่จะได้เห็นโอลิฟ
1: ผู้รักษาประตูหรือว่าบอกมันเนี่ยจริงรู้จักมานานมากนะเขาอายุเท่าไหร่แล้ว36แล้วว่า
0: ก็มีสิทธิ์ลงเลย
1: ออฟเฟนฮามเมื่อก่อนอยู่ฟรายบวกโอ้อยู่ออฟเฟนฮามมา10ปีแล้วคือผู้รักษาประตูเยอรมันเนี่ยใครที่เรียกได้ว่าเป็นวัยที่จะต้องรับใช้ชาติ20กว่าสักปี2010เป็นต้นมาเนี่ยซวยนะ
0: เจอน้อย
1: โอ้โหใครจะไปเบียดไหมเออได้ครับ
0: เจอน้อยเออ
1: กระเด็นหมดทุกคนเต็มที่ได้แค่มือสองก็เมื่อก่อนพี่แป๊กคุยว่ามาร์คอังเดร์แฮชเทเกนเนี่ยก็สุดยอดประตูแล้วนะก็ยังต้องยอมอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: ก็ยอมไม่พอแถมโชคร้ายอีก
1: เจ็บอีกเหรอ
0: เจ็บอีก
1: แล้วเป็นประตูแล้วเจ็บนี่โคตรสวยเลยนะชีวิตไม่ต้องปะทะใครยังเจ็บได้นะ
0: จบเลย
1: ครับผม
0: จบเลย
1: โอ้นี่ก็เท่ากับว่าเปลี่ยนยกเซตนะครับ
0: มีสิทธิ์เปลี่ยนเยอะแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นผลนี้ก็จะตกอยู่ที่ทาง
1: เอกวาดอร์
0: นะครับก็จะตกอยู่ที่เอกวาดอร์นะครับเอกวาดอร์เนี่ยก็โค้ชก็เป็นทางเซเบสเตียนเบกาเซเ
1: ซ่
0: นะครับนัดล่าสุดเนี่ยเสมอเกือร์ลาซาว0-0แต่ว่าโอกาสยิงนี่27ครั้งอ่ะ
1: ได้มากี่ลูกครับ
0: 0-0
1: ได้ไข่ต้มมา
0: ได้ไข่ต้มมา2ฟองฟองเดียวนะครับอีกฟองนึงให้เกือร์ลาซาวไป
1: ให้เกือร์ลาซาวกลับไปทานนะครับโอ้ยิง27นี่โอ้ไม่ได้สักลูกนี่คือเกมลุกคุณนี่คือสุดยอดจริงอ่ะ
0: ก็ประตูเกือร์ลาซาวเนี่ยดูสถิติมาเซฟไป10กว่าครั้งแต่ไม่แน่ใจนะว่าผมไม่ได้ดูด้วยเน
1: า
0: ะ
1: คือไอ้ยิงเข้ากรอบเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้เราบางทีมันก็ถ้าเราไม่ได้นั่งดูเป็นช็อตๆเราก็ไม่รู้ไอ้เข้ากรอบบางทียิงไกลแต่ว่าไม่มีน้ำหนักมันเข้ากรอบถูกไหม
0: ถูก
1: เราก็ไม่รู้
0: ว่าม
1: ันเต็มเหนียวขนาดไหนไงแต่ลูกอะไรเงี้ยหรือบางทีจังหวะโขกลูกลอยๆย้อยเข้าปุ้ยก็มันก็ถือว่าเข้ากรอบถูกไหมแป๊ก
0: ก็ถูก
1: นั่นแ
0: หละนะครับก็อาจจะต้องก็เรียกว่าก็เพิ่มความเฉียบคมหน่
1: อ
0: ยเพิ่มความเฉียบคมหน่อย
1: แต่ว่าตัวใช้ได้นะพี่แป๊กไม่แย่นะฮะ
0: ก็ได้
1: ข้างหน้านี่เอ็นเดอร์วาเลนเซียนี่โอ้โหเก่าแก่มากเลยครับ
0: เท่า
1: ไ
0: หร่แล้วครับดังมาตั้งแต่ครั้งที่แล้วมั้ง
1: จะเ
0: ป็นในวาเลนเซีย
1: ในอดีตนี่ก็เล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกเราก็รู้จักตอนที่เขาอยู่เวสต์แฮมกับเอเวอร์ตันนะแล้วเขาก็อำลาพรีเมียร์ลีกไปหากินในแถบอเมริกาเหนือ กลับมาตุรกีแล้วก็เดี๋ยวไปที่บราซิลแล้วก็กลับมาที่เม็กซิโกอีกแล้วเอ็นเดอร์วาเลนเซียนะครับแล้วก็มอยเซสไคเชโดนี่แพงสุดในโลก
0: อ
1: ยู่ช่วงหนึ่งแพงสุดในพรีเมียร์ลีกอยู่ช่วงหนึ่งนะค่าตัว100ล้านนะเชลซีใช้ไปประมาณ20ล้านแล้วตอนนี้อีกขาย80ใคร
0: กำลังทยอยให
1: ้
0: เพิ่งกลับมาฟอร์มดี
1: นะฮะมอยเซสไคเชโดคุมตรงกลางแล้วก
0: ็ของหลังนี่ดีเด่นเลย
1: อินคาปิเย่
0: กับวิเลนปาโช
1: แล้วก็ริมเส้นซ้ายเป็นเอสตูปิยานนี่ก
0: ็นี่ตัวดีนะ
1: เออ
0: เราไปเป็นเอสตูปิยาน
1: เขาย้ายไปอยู่กับเอซิมิลานเนาะนะฮะแต่ช่วงที่เขาอยู่กับไบรตันสามปีเขาเด่นมากเลยนะ
0: พี่แบ็คตัวนี้ผมชอบแบ็คซ้ายอ่ะ
1: จะเจอแมนยูเสร็จตลอดอ่ะไบรตันอ
0: ่
1: ะ
0: แต่ก่อนน่าจะอยู่วิญญาเรียลนะผม
1: วิญญาเรียลใช่ครับแล้วย้ายมาไบรตัน
0: เป็นตัวแบ็คซ้ายที่ดีมากๆ
1: ใช่ครับขึ้นสุดลงสุดนะ
0: ใช
1: ่ที่เหลือก็ประมาณเนี้ยครับที่คุ้นเคยกองหน้าคู่เขาอีกคนใครกอนซาโลพลาต้าก
0: ับเอ็นเนวาเลนเซียก็ยิงคู่กันไป
1: ก็เป็นหนุ่มคนหนึ่งแล้วก็โทษนะฮะแก่คนหนึ่ง
0: ใช่
1: เดี๋ยวแม่จะหาว่าต้องสงวนคำไม่ต้องสงวนแล้วฮะ
0: แก่เลยแก่กระหนุ่ม
1: 36คงต้องแก่แล้วครับเพราะว่าอีกคนอีก25ครับ
0: แล้วเอกวาดอร์เนี่ยยังไม่ยิงเลยนะครับ2นัดนะครับยังไม่ยิงนะครับเกมแรกก็แพ้วารีโคสไป 0-1 น
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: เกม2อย่างที่บอกคือเสมอเกือร์ลาซาว 0-0
1: ฮะ
0: เอกวาดอร์เนี่ยแต้มเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย

0: ด้วยการที่เยอรมันได้รับการคาดการณ์ว่าจะหมุนตัวผู้เล่นแน่ๆเนี่ยเกมนี้เอกวาดอร์ต้องพยายามชนะเพื่อที่จะไปลุ้นเข้าอันดับ3แบบที่ดีที่สุด
1: แต่ว่าถ้าให้ลองคาดเดาหรือว่าลองทำนายผลผมก็ยังมองว่าก็ยังเหนือกว่าแม้แต่ผู้เล่นชุด2ก็ตาม
0: เยอรมัน
1: ใช่ฮะคือในมุมของจิตวิทยาพี่แบ็คผู้เล่นที่สำรองที่โอกาสคุณคงจะมีแค่ครั้งเดียวในรายการเนี้ยที่คุณจะได้เล่นแบบเต็มๆระดับ 7-80 นาทีอ่ะสำหรับบางคนก็ต้องโชว์ดิครับ
0: ก็ต้องพยายามโชว์ด
1: ีที่สุดก็ต้องมีความทรงจำที่ดีคือเป็นผู้เล่นสำรองลงไปแล้วจะไปจืดไปแบบว่าเล่นไปเรื่อยไปเปื่อยผมว่ามันก็คงจะไม่ใช่แนวคิดที่ดี
0: ถูก
1: เพราะฉะนั้นผมว่าทุกคนของเยอรมันวันนี้ที่ประมาณ 7-8 คนที่จะเป็นผู้เล่นที่2เกมแรกได้เล่นน้อยหรือยังไม่เล่นลงไปเต็มเหนียว
0: จุดที่น่าเป็นห่วงก็อาจจะเป็นในเรื่องของบางทีเปลี่ยนเยอะเน
1: า
0: ะ
1: เรื่องความไหลลื่นใช่
0: ความไหลลื่นก็จะเป็นเรื่อง
1: ของก็ห่วงตรงนี้ด้วยแต่ผมว่าศักยภาพยังไงก็ยังข่ม
0: เยอรมันไม่แพ
1: ้ค่อนข้างเยอะไม่แพ้ครับชนะด้วยผมไม่มองเสมอเลยนะผมมองว่าชนะได้ด้วยนะฮะ
0: ผมก็มองอย่างนั้นแหละ
1: แต่อาจจะไม่ได้ถือว่าแบบโอ้
0: อย่ามาขยี้
1: วุ่นวายไกลกองยิงเยอะแยะแบบช่วงก่อนนั้นนี้ที่ผ่านมาชนะครับ
0: นะไม่ได้มีปัญหาคนนี
1: ้ไม่มีครับ
0: อีกคู่หนึ่งครับคือลาซาวกับไอวอรี่โคสต์คือลาซาวมีแต้มหนึ่งนะครับก็ในทางทฤษฎีมันยังมีโอกาสอยู่นะครับแต่ว่าพวกเขาลบ6มีแต้มเดียวเท่ากับเอกวาดอร์ตอนนี้สถานการณ์คือลบ6อยู่นะครับแล้วก็จะเจอกับไอวอรี่โคสต์ซึ่งก็ต้องการใช้ชนะแหละนะครับเผื่อเอกวาดอร์ไปฟุกชนะเยอรมันขึ้นมาแล้วตัวเองไปทำอะไรกึดเสาไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวสถานการณ์มันจะพลิกผันได
1: ้
0: นะครับ
1: ใช่
0: นะฮะก็กึดราเซาเนี่ยนะครับคุมทีมโดยดิกอัดบุคาร์ดเราเห็นเขาน้ำตาไหลมาแล้วนะครับในเกมแรกที่กึดเสาในเกม
1: แหมทุบเข้าตาแก
0: เขาซึ้ง
1: อ๋อครับผมที่เกลือเสาได้แต้มใช่ไหมฮะ
0: ที่เขาแบบพาเกลือเสามาเล่นบอลโลกอ่ะนั่นแหละนะครับเนี่ยครับสถิติเนี่ยของเอรอยรูมผู้เสียประตูเนี่ยนัดล่าสุดเนี่ย15ครั้งเซฟไปนัดนี้เป็นประตูเหมือนเดิมแน่นอนตำแหน่งอื่นๆก็ดูไม่น่าจะมีปัญหาเท่าไหร่นะครับมีปัญหาเรื่องของกองหน้าซึ่งเราก็ไม่รู้จักหรอกเนาะ
1: เจอแค่โลกาเดียใครวะ
0: เราก็อาจจะไม่รู้จักหรอก
1: เล่นอยู่ในอเมริกาครับ
0: แต่ก็จะมีทางหินชงตัวนี้ตัวอดีตของแมนยูในเต็ดนะครับแล้วก็
1: บาคูน่าสองคน
0: เ
1: กื้อเขาเคยมาเล่นคิงส์คัพที่บ้านเรา
0: เออนะ
1: ตอนนั้นชื่อทีมที่เถียงกันเรื่องตัวของสิ้นกือลาเซาคูลาเซากูลาเซา
0: อ
1: ัน
0: นี้เป็นกือ
1: เยอะแยะไปหมดคือลาเซาอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยครับตอนนั้นวุ่นวายมากเลยครับจนมาให้สัมภาษณ์มาถามกันเรื่องเป็นราวจบสักที
0: คือ
1: นะ
0: คราเซา
1: คือ
0: ราเซานะครับส่วนไอวอรี่โค้ชนะครับทีมช้างดำเนี่ย
1: ช้างดำก็ถ้าไอวอรี่โค้ชชุดเล็กนี่เป็นอะไรฮะช้างน้อยดำเนี่ยฮะใช่ป่ะ
0: ช้างดำน้อย
1: ช้างดำน้อยครับผม
0: มันต้องดำก่อน
1: อืมโอเคครับ
0: ต้องดำก่อน
1: ครับ
0: นะครับก็เกมนัดล่าสุดนี้ก็เกือบจะแบ่งแต้มเยอรมันได้ละนะครับไปโดนเดนิสซุนดาวเข้าไปนะครับช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะฮะก็มันมีประเด็นอยู่ตรงที่เอลีวาฮี
1: ครับ
0: เอลีวาฮีเนี่ยไปมีข่าวเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการพนัน
1: อืม
0: นั้นล่าสุดไม่ได้ลงสนามด้วยนะครับนอกนั้นเนี่ยไม่มีปัญหา
1: อืม
0: นะครับแต่ยังมีข่าวร้ายก็คือวินเฟรดซิงโก้อันนี้ตัววิงขวาอันนี้เจ็บ
1: ครับ
0: นะครับตัวนี้เจ็บหนักนะครับ
1: อืม
0: เจ็บหนัก
1: ซิงโก้ใช่ไหมฮะเจ็บเข่า
0: คนนี้เจ็บหนักนะครับส่วนตัวอื่นๆนะครับยานดิโอมองเดนะครับอามัดดิยาโลฟองเกซีเย
1: ่
0: นะครับรวมถึงทางอาดิรอนคอซูนูเนี่ยก็พร้อมลงสนามหมด
1: ครับ
0: นะฮะด้วยการที่กือเตาเขาก็ไม่ถึงกับขี้เหร่มากนะนัดแรกเจอเยอรมันเขาก็เข้าใจได้นะครับถ้าเป็นนัดแรกด้วยโดนไป7ลูกอะ
1: เอ็นเตอร์เทน
0: นะครับก็อาจจะไม่ได้เป็นเกมที่ง่ายนะของลิโคสหรือว่า
1: ก็กลางๆครับ
0: แต่ลิโคสก็น่าจะเบียดได้เหมือนเดิมเนาะชื่อชั้น
1: ก็จริงๆก็ผมว่าด้วยผู้เล่นที่เราเห็นตอนนี้เนี่ยยังไงก็เหนือกว่าพอสมควรแหละ
0: นะ
1: ฮะก็คือถ้าไอวอรี่โค้ชช่วยเหลือตัวเองให้มันเรียบร้อยไม่ได้แล้วต้องหล่นมาที่3เนี่ยก็โหก็
0: เนาะ
1: เสียหายหลายแสนหลายล้านนะครับคือเอาเป็นว่าไอวอรี่โค้ชเนี่ยแค่แต้มเดียวก็พอแล้วครับ
0: คือเอกวาดอร์ก็น่าจะยากที่เอาชนะเยอรมัน
1: ใช่แต่เราพูดในมุมที่ว่าทุกอย่างมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้หมดอะไรเงี้ยฮะนะฮะ
0: ก็ดูแล้วความเป็นไปได้นี่ก็น่าจะคล้ายๆกับคู่เอกวาดอร์เยอรมันก็คือไอวอรี่โค้ชคงไม่แพ้หรอก
1: ใช่
0: แล้วก็มีสิทธิ์ชนะมากกว่าด้วยซ้ำไป
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากเป็นไปตามนี้นี่ก็ เยอรมันไอวอรี่โคสก็น่าจะควงกันเข้ารอบแล้วก็เดี๋ยวเอกวาดอร์ไปลุ้นเอา
1: ไอวอรี่โคสนี่เราย้อนกลับไปในยุคโกลเด้นเจเนเรชั่นนี่ก็คล้ายๆเบลเยียมนะพี่แบงค์นะด็อกบาการูอะไรพวกนั้นลิเดียโซโกล่าถูกไหมนึกโคโลตูเล่เอเมนูเอบูเออันนี้ที่นึกออกไวๆนะยายาตูเล่อะไรพวกนี้นะวันยุคนี้ก็เหลือเนี่ยที่คุณก็เคสเย่เนี่ยแหละนะครับฟองกาเร่ก็ไม่ได้ถือว่าแบบยุคลุกเรืองเหมือนตอนนั้นนะนะครับ
0: ก็ช่วงรุ่งๆก็แชมป์พวกนี้เช่นคัพอะไรพวกนี้แหละนะครับก็เคยได้มาเหมือนกัน
1: ชนะแหละครับไอริโคส
0: ไม่มีปัญหาเนาะ
1: ลูกนึง
0: นะฮะ
1: เติมที่2ลูก
0: ครับนะครับเอาไปดูกลุ่ม F เลย
1: ครับ
0: นะครับกลุ่ม F นี่เป็นกลุ่มของญี่ปุ่นละญี่ปุ่นกับเนเธอร์แลนด
1: ์
0: นะครับนัดสุดท้ายเนี่ยเตะกันตอน 6:00 นเฮ้ยไม่ใช่ 6:00
1: นโมงเช้า
0: 6:00 นเช้า
1: ครับ
0: โอ้ตายละ 6:00 นเช้า
1: ครับ
0: นะครับ
1: 6:00 นบ้านเขาดิฮะ
0: ตูนิเซียเจอกับเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็ญี่ปุ่นครับจะเจอกับสวีเดน
1: ฮะ
0: นะครับจะเจอกับสวีเดน
1: อือฮ
0: ึนะฮะเดี๋ยวว่าเรามาดูคู่แรกกันก่อน
1: ครับ
0: นะครับคู่ของเนเธอร์แลนด์นะ
1: เนเธอร์แลนด์กับทางตูนิเซีย
0: ก็เนเธอร์แลนด์ก็โรนันคูมันนะครับเป็นโค้ชนะครับนัดล่าสุดที่ฟอร์มดีมากคือนัดแรกสมัยญี่ปุ่นก็สนุกละ 2-2 นะครับซึ่งคูมันเนี่ยเขาไม่ได้ดูแคร์เลยนะเขาบอกว่าดีแล้วด้วยซ้ำไปนะครับเสมอกับญี่ปุ่นได
1: ้
0: นะครับนัดล่าสุดเนี่ยถล่มสวีเดนไป 5-1
1: อ๋อต้องดีอยู่แล้วครับพี่แบ็คเพราะที่เหลือชาวบ้านชาวช่องเขาโดนมาหมดแล้วญี่ปุ่นแต่ตัวเองไม่แพ้ไงครับผม
0: นั่นแหละนะครับ
1: ก็วันที่ชนะสวีเดน 5-1 นี่พีคมากเลยนะฮะยิงเป็นเข้ายิงเป็นหายหมดเลยนะ
0: ใช่
1: เออนะครับ
0: ดีมากอ่ะ
1: หาข้อตำหนิไม่เจอเลยอ่ะ
0: โดยเฉพาะตัวลุกนะครับจนเยอมาเล่นก็เล่นดีนะครับแล้วก็คักโปของชาวหงแดงนี
1: ่
0: ก็เล่นทีมชาติดีมากๆเล่นดีมาก
1: ๆ
0: น่าจะ4ลูกหรือ 3-4 ลูกไปแล้วอ่ะนะครับในบอลโลกคราวนี
1: ้ลุ้น
0: ด
1: าวซันโวเลยฮะอย่
0: าง
1: งี
0: ้นะครับแล้วก็อย่างไบรอันบร็อบบี้เนี่ยอันนี้ก็เล่นดีนะครับก็สภาพความพร้อมของเนเธอร์แลนด์ในวันนี้เนี่ยเท่าที่ไล่ดูเนี่ยแล้วก็ด้วยสถานการณ์ที่มันยังไม่ชัวร์นะครับต้องแย่งอันดับ1กันเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจับเต็มแน่ๆนะครับผู้สัมประตูนะครับปาร์ตันบุกเก้นนะครับกองหลังนะครับก็นำโดยเวอร์จิลฟันไดนะครับแล้วก็เด็กใหม่ของสเปอร
1: ์ฟัน
0: เทคอย่างฟันเทคเคนะครับแบ็คขวาก็ดุมฟรีนะครับทางขวาก็ฟันเดอร์เฟนนี่ก็สเปอร์เหมือนกัน
1: โอ้โหมิกกี้ไปยืนแบ็คเนาะ
0: นะเร็วนะครับเป็นตัวที่เร็วสามารถเล่นแบ็คได้นะครับมิดฟิลด์นี่ก็ปึกมากนะครับเฟรงกี้เดยองนะครับทีเจนี่ไรเดอร์แล้วก็ด้านการเฟนแบ็คนะครับตัวรุกก็จะมีดอนเยลมาเล่นไบรอันบร็อบบี้แล้วก็คูนิคักโปก็เรียกว่าเป็นชุดใหญ่จัดเต็มเลยนะครับสำหรับทางเนเธอร์แลนด์ส่วนฝั่งของตูนิเซียนะครับแอคเวเรนาซึ่งมาคุมแทนซาบี้รามูชีเขาก็ไม่คิดว่าเรนาเนี่ยจะมาทำอะไรได้อยู่แล้วแหละไม่ค่อยไม่มีคนเห็นด้วยซ้ำไปอะเนาะไม่ค่อยมีคนเห็นด้วยซ้ำไปที่มีการเปลี่ยนโค้ช
1: ก่อน
0: ขนาดเนี้ย
1: เปลี่ยนโค้ชแบบจบ
0: กลาง
1: นัดแรก
0: นัดแรกนะครับแล้วก็เรียบร้อยเลยโดนญี่ปุ่นถลุงไป4ลูกนะครับนัดแรกนะถือแพ้ญี่ปุ่นแล้วก็นัดสองก
1: ็
0: เอ้ยไม่ใช่สินัดแรกแพ้สวีเดนนัดสองแพ้ญี่ปุ่น
1: ครับ
0: นั่นแหละนะครับขนาด
1: เสียไป9ลูกนะ
0: แล้วเจอญี่ปุ่นนี่ใช้กองหลังแบบ5คนนะคือเล่นแบบรับเต็มที่แล้วอ
1: ่
0: ะ
1: เอาไม่อยู
0: ่ก็เละ
1: ครับ
0: นะฮะสภาพทีมไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ดูความเคารพเราอาจจะไม่ได้คุ้นชื่อพวกเขามากมายนักเท่าไหร่นะครับมีกองกลางอย่างฮันนิมานเมบรี
1: ซึ่
0: ง
1: ก็คนเดียวละมั้ง
0: ซึ่งก็ไม่ก็พูดจริงก็มันไม่ใช่วันเดอร์คิดเหมือนสมัยที่ได้รับการเชิดชูตอนที่ย้ายมาจาก
1: สิงคโปร์ไปอยู่ในเต็กแล้วใช่ใช่ถูกต้องถูกต้อง
0: นะฮะดูแล้วก็ยากแหละ
1: ตูนิเซียนี่เป็นประเทศที่นึกถึงนักกีฬานักฟุตบอลดังๆของเขาไม่ออกจริงนะพี่ปั๊กนึกออกไหมใครวะ
0: มันก็น่าจะมีบ้างนะประตูหรือเปล่าจะไม่แน่ใจเหมือนกัน
1: เพ
0: ราะว่าผมว่าเขาน่าจะเคยมียุครุ่งเรืองที่แบบว่าได้แชมป์ทวีปนะดูดิตูนิเซียเนชั่นคัพนี่ปี2004
1: ฮะ
0: เนชั่นคัพปี2004เดี๋ยวผมดูรายชื่อตูนิเซีย
1: เบนนี่เบนาเตียก็เป็นโมร็อกโกนะครับไปทำสับกัน
0: ฮักกีคาริมฮักกี
1: อันนี้คือเซตอดีตเซ็นเตอร์ฮาของเลเวอร์คูเซ่นนี่คือดังสุดแล้วนึกไม่ออก
0: คือยุคที่ได้แชมป์
1: ที่แบบระดับซุปตาร์ของเขาเนี่ยใครคุณผู้ชมมีใครรู้มาส่งข้อความมาบอกหน่อยนะฮะ
0: ก็นั่นแหละดูแล้วก็ไม่น่ามีปัญหา
1: ครับ
0: สำหรับเนเธอร์แลนด์แหละนะครับก็ถ้ามันพี่ก้องจริงๆอะเนาะก็น่าจะบวก3แต้มได
1: ้โอ้ยสบายครับโอ้โหไม่ชนะนี่บาปเปล่าๆพี่แบ็ค เขายิงมา2นัด9ลูกอ่ะโอ้โหแล้วตัวเองไปซัดชาวบ้านชาวช่องมาตั้งเยอะตั้งแยะยิงตุรกีไม่ได้ไม่รู้พูดไงเหมือนกัน
0: สวีเดนยังยิงได้5ลูก
1: ใช่ฮะเออ
0: กดดันตัวเอง
1: ไม่มีปัญหาหรอกครับเดี๋ยวบ็อบบี้กักโปซัมเมอร์วิลจัดให้ครับ
0: เออซัมเมอร์วิลอีกคนใช่
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือด้วยสถานการณ์ที่มันต้องการชัยชนะเนาะเพื่อการันตีตำแหน่งอ่ะนะดูแล้วก็น่าจะเรียบร้อยอ่ะ
1: ผมว่าฮอลแลนด์ปีนี้นี่ก็ลุ้นเข้ารอบลึกๆได้นะ
0: อาจจะเหม
1: ือ
0: นก
1: ับ
0: แบบว่า
1: ตัวมามืดอ่ะแนวมาม
0: ืดใช่คือไม่ค่อยมีคนพูดถึงคนก็ไปแบบอังกฤษเนี่ยแน่ๆอยู่แล้ว
1: คนพูดเยอะเป็นทีมยักษ์ใหญ่นะในอดีตแต่คือช่วงหลังมาทีนึงหายไป2ทีจนคนรำคาญ
0: ดูไม่ค่อยดีเท่า
1: ไ
0: หร่ดีสุดตอนนั้นน่าจะเป็นฟันเก่าเนาะที่นัดที่4อ่ะนะ
1: ไอ้ปีนั้นก็มาแบบว่าไม่ได้ถือว่าเป็นทีมเต็งนะมาแล้วเล่นดี
0: แต่เล่นดี
1: เล่นดี
0: เล่นสนุก
1: รู้สึกจะเข้าชิงนะพี่แป๊ก
0: เข้าชิงไหม
1: กับอาร์เจนตินา
0: เข้าชิงใช
1: ่
0: ไหม
1: เอ๊ะใช่ป่าวะเข้าชิงกับสเปนดิเข้าชิงกับสเปนนะฮะที่ล็อบเบนยิงไปติดเซฟกับยาไงแต่ปีที่โรบินฟานเพอร์ซี
0: ่กระโดดพุ่งโบกอะ
1: กระโดดพุ่งซูเปอร์แมนปะ
0: ใช่ไหม
1: ปีที่บราซิลใช่ที่เปิดมาชนะสเปน 5-1 ใช่ๆๆนะฮะแต่ผมว่าชุดเนี้ยดูลงตัวนะแล้วก็ดูแบบว่ามันค่อนข้างที่จะเข้าขารู้ใจอ่ะแล้วก็มันดูสปีดบอลมันไวอ่ะแนวลุกมันดูจี๊ดจ๊าดดีว่าอย่างนั้นอ่ะ
0: ใช่ดูลงตัวอย่างที่นิกบอกผมว่า
1: ครับ
0: ใช่ดูลงตัวดูแล้วไม่มีปัญหาเกมนี้นะ
1: โ
0: อ้สบายสบาย
1: แต่ว่าคือบรรดาพวกคนที่เชียร์แบบคาดหวังก็ผมว่าก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะแต่ถ้าแบบเชียร์ลุ้นแค่ชนะอะไรอย่างเงี้ยน่าจะสบาย
0: ก็ไม่น่ามีปัญหาน
1: ะครับ
0: นะครับเอามาดูญี่ปุ่นนะครับกับสวีเดน
1: ในนี้สวีเดนผมว่าคู่นี้เนี่ยเรตติ้งตอนเช้าน่าจะดีมาก
0: หกโมงเช้า
1: แฟนๆชาวไทยน่าจะจังหวะตื่นขึ้นมาเตรียมไปทำงานไปส่งลูกแบบพี่แป๊กอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะดิฟกาแฟเตรียมตัวน่าจะนั่งได้นั่งดูสักครึ่งหน
0: ึ่
1: ง
0: น่าจะได้ดูกำลังสนุกเลย
1: หรือว่าแบบอาจจะขึ้นบนรถโดยสารรถไฟฟ้าก็ต้องได้ดูกันแน่คู่นี้นะครับมันเป็นคือญี่ปุ่นลงเมื่อไหร่ช่วงนี้มันคนไทยมันอยากด
0: ู
1: เลยนะ
0: ให้กำลังใจกันเยอะเลยนะครับก็ปัญหาของญี่ปุ่นเนี่ยยังอยู่ที่ทางคุโบะนี่เจ็บตั้งแต่เกมแรกละ
1: ทาเฟคุสะคุโบะ
0: ทาเฟคุสะคุโบะนะครับในขณะที่กองหน้าอย่างชูโตมาชิโนะนี่ไม่ได้เล่นอยู่แล้วนะอันนี้คือไม่สบายมาแล้วไม่สบายก็ยังไม่ได้เล่นเลย
1: เอนโดนะเอนโด
0: ถอน
1: เอนโดถอนแบงค์แต่ก่อนเริ่ม
0: ถูกต้องนะครับที่เหลือไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหานะครับจุนยะอิโตไดจิคามาดะนะครับแล้วก็อาเจเซอุเอดะ
1: อ
0: ันนี้เป็นสัมภาษณ์แดนหน้านะครับแล้วก็ยังมีพวกโอ้โห
1: เจลีกี่คนถามก่อนเนี่ย11คนเนี่ยที่เขาคาดจะลงเนี่ยเจลีกี่คน
0: ไม่มีหรือเปล่าน
1: ี่ไม่ต้องถามแล้วเพื่อเป็นคนถามต้องถามว่าตัวนอกกี่คนอันนี้ถามในประเทศตัวเองกี่คน
0: ใช่ครับเราเล่นแบบลีกคุณภาพตั้งนาน
1: ครับผม
0: จุดที่ทำให้ญี่ปุ่นต่างจากขอเปรียบเทียบคือเกาหลีใต้เนาะ
1: ใช่ไงเออ
0: ก็เลย
1: ใต้มันยังส่งออกไม่เท่าญี่ปุ่นอ่ะทุกวันนี้
0: แล้ว
1: คือญี่ปุ่นไม่ต้องส่งออกลีกเขาก็ยอดเยี่ยมอยู่แล้วไงแข็งแกร่งที่สุดในเอเชียอยู่แล้วไงแล้วยิ่งนักกีฬาลีกบ้านตัวเองก็แข็งแกร่งอยู่แล้วยิ่งไปได้วิชาได้ประสบการณ์ในลีกระดับโคตรลีกของโลกอีกอ่ะต้องมีครบทุกลีกเลยอ่ะถูกไหมอ่ะยิ่ง
0: คือปฏิทินอุ่นเครื่องบางครั้งเนี่ย
1: ครับ
0: ถึงขนาดที่ใช้เฉพาะตัวผู้เล่นในเจลีก
1: อ่ะใช่ใช่ใช่ใช่
0: ถูกไหม
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ประมาณว่าคือมันเป็นระบบมากอ่ะเนาะ
1: ครับ
0: นะครับบางทีไม่จำเป็นต้องใช้ตัวต่างชาติก็ใช้ตัวผู้เล่นเจลีกดูว่าใครที่มีแววขึ้นมา
1: ก็เป็นทีมที่แบบว่าระบบมันโหเหมือนวอลเลย์บอลพี่แป๊กคือเล่นเหมือนกันทุกคนแบบเหมือนเป็นโรงงาน
0: อ
1: ่ะไอพวกเกมรับก็เหนียวก็อยู่งั้นไอพวกเกมบุกก็คล้ายๆกันอะไรเงี้ยนะฮะ
0: พูดถึงวอลเลย์บอลเนี่ยจะกุยยาว
1: นะครับ
0: ผมก็ชอบดูนะ
1: ไอจริงแชมป์โลกปีที่แล้วพี่แป๊กเป็นบรรยายอยู่นี่ใช่ไหมฮะนะฮะ
0: มาแจพี่
1: ครับผม
0: ส่วนสวีเดน
1: ครับ
0: นะครับแกรมพอตเตอร์
1: โอ้โห
0: นี่โค้ชเขาเลยนะครับเกมล่าสุดโดนเนเธอร์แลนด์ถล่มไป
1: ก็ไม่เป็นไรก็ไปทำอะไรกับตูนิเซียไว้ก็เวรกรรมก็ตามทันเร็ว
0: แต่ต้องการแต้มนะในการที่จะลุ้นเข้ารอบในฐานะอันดับ3นะหรือในฐานะอะไรก็ได้นะถ้าชนะอะไรก็อาจจะมีโอกาสเข้ารอบเลยนะครับแอนโทนีเอลังกานัดที่แล้วนี่ลงมายิงตีไข่แตกเขาก็ลุ้นกันว่าหลายสื่อนะก็บอกว่าอาจจะได้สตาร์ทเป็นตัวจริง
1: แทนเอลังกาครับ
0: ตัวของดิวคัสเซิลนี่แหละนะครับส่วนแดนกลางเนี่ยนะครับลูคัสเบิร์กวาวนะครับก็อาจจะได้สตาร์ทเหมือนกันนะครับที่เหลือนะครับเซนเตอร์นะครับก็ยังมีวิตอร์เรนเดเลฟนะครับที่ยังเป็นตัวหลักอยู
1: ่
0: นะครับ แล้วก็กองหน้าก็แน่นอนนะครับอเล็กซานเดอร์อีซักนะครับซึ่งก็

0: for your kill race นะครับอันนี้ก็นำทีมอยู่แล้วนะคร
1: ับ
0: ไม่ง่ายแน่นอนสำหรับญี่ปุ่นนะครับเช่นเดียวกับทางสวีเดนก็ไม่ง่ายเหมือนกัน
1: ไม่ง่ายหรอกสวีเดนเป็นบอลเล่นแล้วแบบเล่นด้วยยากอะผมว่าบอลเล่นหนักด้วยบอลแนวลุกฉูดฉาดด้วยแนวเนี้ยนะฮะแล้วแบบโหพอประกบคู่เป็นอีซักกับโยเคเรสนี่คือกองหน้าจากพรีเมียร์ลีกทั้งคู่เลยนะที่แบบคนหนึ่งวัยสปีดนรกคนหนึ่งยิงคมอีกคนหนึ่งพักบอลได้เล่นลูกกาอากาศได้นะผมว่าคู่นี้ญี่ปุ่นไม่ง่ายอย่างที่พี่แบ็คบอกอ่ะ
0: เ
1: ราเล่นแผนกันเล่นคล้ายๆกันด้วยนะครับนะฮะ
0: ก็เอาสมถ้าจะให้เลือกทีมชนะ
1: ญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นเลือกแบบเข้าข้างด้วยเลือกแบบเอาใจช่วยด้วยนะครับแต่ก็คือจริงๆคือผมว่า

0: มีทิ้งท้ายกันสักเรื่องแล้วกันนะพี่นะเปลี่ยนอารมณ์นิดนึงนะฮะแม่บ้านคนไหนที่ใช้จักรยานไฟฟ้าบ้างไหมฮะขับขี่ออกไปตามท้องถนนเนี่ยนะฮะล่าสุดเนี่ยที่แถวบางแคเนี่ยนะครับตำรวจเขาไปจับนะครับตำรวจเขาเรียกแม่บ้านคนนี้คือจักรยานไฟฟ้าเนี่ยก็เหมือนมอเตอร์ไซค์แหละแต่ว่ามันก็คันเล็กๆหน่อยไม่มีทะเบียน
1: อ๋อมันจดทะเบียนไม่ได้นะก็ใช้ในหมู่บ้านในซอย
0: ใช่แต่นี่แกเอามาขี่ที่ถนนเพราะว่าแกจะไปซักผ้าคือที่นั่งซ้อนท้ายกันเป็นตะกร้าผ้าอยู่แล้วตัวคุณพี่ท่านนี้ก็เป็นคนขี่ทีนี้ออกมาเจอตำรวจเนี่ยนะฮะตำรวจเขาเลยเรียกนะครับเรียกขอตรวจโอ้โหแกเถียงหัวชนฝาเลยนะแกเถียงเลยแกยังไงก็จะเถียงพยายามบอกว่ามันไม่ใช่รถนี่มันเป็นเหมือนจักรยานมันเป็นจักรยานเหมือนญี่ปุ่นน่ะจะมาจับได้ยังไง ตำรวจก็ต้องอธิบายนะว่าทางหลวงเนี่ยจักรยานไฟฟ้านี่ยังไงก็ขี่ไม่ได้ก็เลยไม่รู้ว่าแกไม่รู้จริงๆหรือว่าแกพยายามที่จะนะหัวหมอกับตำรวจนะฮะ
1: น่าจะอย่างหลังเพราะตรงนั้นมัน
0: เพราะคน
1: เข้าตาชนแล้วไงเถียงไว้ก่อนเถียงไว้ก่อน
0: ครับ
1: นะคือทุกคนรู้แหละก่อนซื้ออ่ะไม่ใช่ไม่รู้นะรู้แน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีประเภทที่จดทะเบียนได้ด้วยนะคะรถไฟฟ้าน่ะแต่ว่าไอตัวซีมันสูงขึ้นมาหน่อยนึงอันนั้นก็ได้แต่ว่าไอตัวที่ขี่ในหมู่บ้านอ่ะออกถนนใหญ่น่ากลัวมากแล้วที่บอกอ่ะเอาล่มจีนมาติดไว้ข้างบนด้วยนะที่เป็นพลาสติกครอบคลุมอยู่โอ้โหน่ากลัวมากมันปลิวง่ายค่ะ
0: นั่นแหละสิน ะครับ
1: นั่นแหละ
0: ก็เพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองเน
1: า
0: ะ
1: ใช่นะคะ
0: ครับผมครับผม
1: ไปพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อให้ผัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมบอมมีเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E ครีมทาชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายไม่ดีจางลงรุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
10: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
11: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: บู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบ

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าว